0: เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านคุณกุ้งกันดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยบัวพื้นบัวผนังนี่เขาติดตั้งยังไง
1: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
0: ไม่งั้นถ้า
1: ใ
0: ช้กาวตะปู
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพีหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันก็อาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงาน
0: อี
1: กทีเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วย
0: หัวเราตีเป็นโครง
2: มันร้อน
0: ที
2: น
0: ึ
2: งประมาณน
0: ั้นยังไงมันคือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
0: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิว
3: ว
2: ิเนีย
3: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
0: แล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
1: หรือ
0: ที่เป็นกระดาษนะ
2: ใช่ครับ
1: มาเป็นฐานมาล
2: ับเป็นกระดาษหรือเศษไม้อะไรพวกน
1: ี
0: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเดินหายใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอาการวนเวียนเออไปหาหมอแกจะไปยกเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
0: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
0: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
0: สามชิ้นฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่แล้วก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรคือ
2: ใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆสิบมิลสิบสองม
0: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองแล้ว
2: ใช่ครับ
0: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
0: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
0: โอเค
2: สกรูหรือว่าตอกริมตอกเดือยจะแข็งแรง
0: พี่โหนี่คือเดี๋ยว
1: นะฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามา
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็น
0: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ตู้โชว์ธรรมดา
0: ตู้โชว
1: ์ตู้โชว
2: ์ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โหเ
2: ขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริม
2: อ่าฮะเดี๋ยวแค่ขยับเอา
4: ของพี่สาวต้องเดิน
2: นะอ่าเดี๋ยวนะ
4: นิดเดียว
2: 1
4: เซน
2: 2
4: เซนโอเคพอแล้ว
2: พี่เดี๋ยวลองไปเดี๋ยวนะครับ สไลด์ครับได้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ
0: ทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรอย่างงี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็ยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเค้าร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเค้าเงี้ยแล้วบ้านเค้าผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: อ
1: ะไรอย่าง
0: เงี้ย
1: ใช่ไหมใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: ส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมก็
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ
6: ออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการ
7: กันไกตัดกิ่งกันไกตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือใช้ส้ม

0: ต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจอีกเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืช
1: ถ่ายครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตันหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตันหาเจ้าของสวนสนุกนี
1: ่
0: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะ
2: ข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
0: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีก

0: ันนี้แน่ๆเลย
1: อืมอ่ะ
2: อืม

0: ือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่นั่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L S
1: ให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
0: ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืช

0: คัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระดังคันแรกนาขวัญเป็น
1: คิดแล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
1: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
3: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
4: โอ้ย
5: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่าครูใหญ่จำดีดีจำดีดีครับ
6: ฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
7: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและ
8: ช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
6: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
9: ใช่แล้ว
7: เพราะเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
9: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
7: ครับ
6: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
7: นั่นสิทำไงดีทำไง
9: ข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบ

0: ต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: และไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติ
2: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอก
3: ภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant propagation
4: เสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5: ยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถ

0: สีสันของมอนแดงนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตราย
1: ว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

ะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบไหมเอ่ยถ้าได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนักเรียนต้นทางของครูแพลวนะคะว่าเป็น4ผ่านอ้าวกลุ่มด้านหลังที่ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ยได้คำตอบเป็น5ผ่านอ้าวจากคำตอบอ่ะทุกคนลองดูราคาพัดลมหน่อยราคาพัดลมถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้เท่าไหร่คะจำนวนเต็มพันดูที่หลักอะไรนะอ้าวหลักร้อยข้อนี้เป็นเลข4เป็นเลข4ดังนั้นราคาพัดลมจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ 1,000 ดังนั้นคุณครูแพรก็บอกว่าจะประมาณ 4,000 บาทอ่ะเมื่อกี้กลุ่มด้านหน้าถูกต้องทั้ง2เลยอ้าวคราวนี้ขอดูกลุ่มด้านหลังกลุ่มด้านหน้าต้องช่วยตอบเหมือนกันนะคะกลุ่มด้านหลังเมื่อกี้ที่นักเรียนตอบมากลุ่มที่เต็ม100ดูที่หลักอะไรนะนักเรียนต้องจำให้ได้นะคะหลักการประมาณที่เราเคยเรียนไปเรากำลังจะประมาณจำนวนเต็มร้อยเราต้องดูที่หลัก10อ่ะไปดูราคาพัดลม 3,500 เมื่อนำราคาพัดลมที่ประมาณแล้วก็ราคาโทรทัศน์ที่ประมาณมารวมกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 1,500 พันเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าพัดลมก็ราคา 1,000 กว่าบาทแล้วโทรทัศน์ก็ราคา 3,000 กว่าบาทแล้วยังไงมากกว่า 4,000 แน่นอนมากกว่าใกล้เคียง 1,000 ส่วน 3,476 ก็จะใกล้เคียง 3,500 มากกว่าดังนั้นการที่เราประเพื่อแค่ตรวจสอบความถูกต้องก็ได้แต่ในวันนี้เรามาเรียนการประมาณอาจจะต้องประมาณหลายแบบหน่อยนะคะอ่ะอย่างข้อนี้เมื่อกี้เราประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรบ้างนะจากข้อนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วจำนวนของเราก็มากขึ้นด้วยถูกต้องไหมคะ 9,700 บาทโจทย์ถามว่าพี่และน้องมีรายได้รวมกันประมาณปีละเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าจากที่สิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนต้องเอารายได้ของพี่กับรายได้ของน้องมาทำอะไรกันคะทำไมถึงนำมาบวกกันคำไหนบ่งบอกนักเรียนเอ่ยคำไหนที่นักเรียนรู้เร็วอื่นแล้วก็เต็มดังนั้นเริ่มแรกเดี๋ยวในข้อนี้ให้นักเรียนหันหน้าตัวตรงหาคุณครูแพลวแล้วช่วยตอบทุกๆคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะการตอบเนี่ยเป็นการตรวจสอบได้ว่าเราเข้าใจจริงหรือไม่นะคะอ่ะมาดูไปพร้อมๆกันอันดับแรกเมื่อกี้นักเรียนบอกเลยมีเต็มรายได้ของใครก่อนคะของพี่125,200บาทถ้าจะประมาณจำนวนเต็มแสนดูหลักอะไรนะหมื่นอ้าวหลักหมื่นเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักหมื่นเป็นเลข2นักเรียนจะประมาณของพี่ได้เท่าไหร่เอ่ยถ้าเป็นแสนไหมคะไม่มีหลักแสนดังนั้นนะคะในข้อนี้น้องจะมีรายได้0บาทเอามารวมกันสิ100,000เป็นนักเรียนเป็นน้องสมมุติตอนนี้คุณครูแบ่งให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนเป็นน้องเลยนักเรียนเป็นน้องจาก 49,700 บาทประมาณแล้วได้0บาทนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมมันหายไปเยอะเกินถูกต้องไหมคะดังนั้นการประมาณจำนวนเต็มแสนจะเห็นได้ว่าพอประมาณมาแล้วมีจำนวนหนึ่ง180,000อันนี้เป็นการประมาณจำนวนเต็มหมื่นเหมาะสมไหมอันนี้เหมาะสมไหมคิดว่าเหมาะสมเพราะไม่ได้มีอันไหนที่ถูกเอาเริ่มแรกเอาของพี่ก่อนนะของพี่ถ้าจะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้เท่าไหร่คะรายได้ของพี่125,000ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าในหลักร้อยเป็นเลข2ต่อไปหลักของน้องเตรียมตัวนะทุกคนต้องช่วยกันคิดนะคะของน้องถ้าจะประมาณ

0: ผิดอ้าวช่วยกันหน่อยค่ะ 125,000 บวกกับ 50,000 ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 170,000
0: เท่าไหร่นะ175,000 อย่าลืม 5,000 ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นการประมาณจำนวนเต็มแสนการประมาณจำนวนเต็มหมื่นและการประมาณจำนวนเต็มพันมีใครไหมคะบอกว่าคุณครูหนูเห็นของพี่หลักแสนมากที่สุดหนูขอประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของน้องหลักหมื่นมากที่สุดขอประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้ไหมเดี๋ยวลองมาดูถ้าเราทำแบบนั้นคุณครูแพลจะประมาณรายได้ของพี่เป็นจำนวนเต็มแสนรายได้ของน้องเป็นจำนวนเต็มหมื่นมาลองดูซิว่าจะได้ห้าหมื่นนะคะดังนั้นเมื่อ นำมารวมกันแล้วได้คำตอบเป็นเท่าไหร่หนึ่งแสนห้าหมื่นอันนี้จะเห็นได้ว่าในสมเมื่อกี้อันแรกเลยเราประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเหมาะสมไหมนะ
1: ไม
0: ่เหมาะสมเพราะว่าการประมาณจำนวนเต็มแสนเมื่อกี้ทำให้เห็นว่ารายได้ของน้องประมาณแล้วได้0บาท0บาทเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นการประมาณจำนวนเต็มแสนแค่ข้อนี้นะคะจะเห็นได้ว่าไม่เหมาะสมทำให้ค่าของน้องกลายเป็นจึงไม่เหมาะสมนะคะเราจึงบอกได้เลยว่าเป็นการประมาณที่ไม่เหมาะสมดังนั้นถ้านักเรียนจะประมาณควรประมาณเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันโอเคไหมคะสองอย่างและที่ไม่เหมาะสมเมื่อกี้เป็นเต็มแสนที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าของใครเป็นศูนย์นะของน้องเป็นศูนย์ส่วนการประมาณที่แตกต่างกันไม่เหมาะสมเพราะว่าการประมาณในข้อเดียวกันควรประมาณเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันอ่ะเหลือการประมาณจำนวนเต็มหมื่นเหมาะสมเพราะว่าคำตอบของเราเนี่ยมีความคาดเคลื่อนน้อยแต่ถ้าเป็นการประมาณจำนวนเต็มพันจะยิ่งเหมาะสมเลยเพราะว่าการประมาณของเราเนี่ยคาดเคลื่อนน้อยสุดดังนั้นการประมาณถ้านักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็ม
1: 54,900

0: ตอนนี้สถานการณ์เราเป็นโด่งไปทำไมล่ะคะไปซื้อรถยนต์แล้วเขามีการซื้อเสร็จแล้วเขาทำอย่างไรอีกมีการไปตกแต่งรถเพิ่มหน่อยนะคะอ่ะจากโจทย์บอกว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มรวมกันแล้วดังนั้นข้อนี้เอามาทำอะไรกันดีบวกอ่ะจากสถานการณ์ก่อนราคารถยนต์เป็นถึงหลักล้านราคาตกแต่งเพิ่มเป็นถึงหลักหมื่นนักเรียนคิดว่าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีบ้างเต็มหมื่นเต็มล้านประมาณไหมคะ
1: ไม่
0: ประมาณเพราะจะเห็นได้แล้วว่าราคาตกแต่งเพิ่มของเราไม่มีหลักล้านเต็มแสนล่ะคะเต็มแสนได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เต็มแสนก็ไม่ควรเพราะข้อนี้ราคาตกแต่งเพิ่มไม่ได้มีหลักแสนแล้วก็จำนวนของเราไม่ได้ใกล้เคียงหลักแสนมากเท่าไหร่ดังนั้นข้อนี้เราจึงไม่ประมาณไม่คิดเต็มหมื่นเหมาะสมเต็มอะไรเหมาะสมอีกเต็มหมื่นเต็มพันอันนี้ได้ให้2อย่างเต็มร้อยของโด่งจะประมาณเท่าไหร่ถ้าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเต็มหมื่นดูหลักอะไรอ้าวตอบพร้อมกันเลยเต็มหมื่นดูเป็นหลักอะไรลูกหมื่นอ้าวต่อไปล่ะถ้าเป็นค่ารถที่ตกแต่งเพิ่มจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้กี่หมื่นคะ50,000ดังนั้นเอามารวมกัน100เราอยากจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเรารู้แล้วเราเขียนไว้ก่อนเพื่อให้เรารู้อ้าวต่อมาวิธีทำอันดับแรกนักเรียนก็นำจำนวนแต่ละจำนวนมาหาค่าประมาณโดยคุณครูแพลวนำ1,192,000มาหาค่าประมาณอ้าวฟังนะคะกลายเป็นประมาณ 50,000 หลังจากนั้นนักเรียนนำค่าประมาณที่เราประมาณได้นะคะก็มาเขียนว่าเนื่องจาก 1,190,000 บวกกับ 50,000 ได้คำตอบเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ได้คำตอบเท่าไหร่นะ1ล้านเท่าไหร่นะคะ 1,240,000 อันนี้เป็นคำตอบแต่คุณครูพยายามหน่อยโจทย์ของเราใช่ 1,190,000 กับ 50,000 มั้ยคะไม่ใช่ดังนั้นคุณครูแพลมาสรุปให้อีก1บรรทัดเอาทุกคนตั้งใจฟังนะดังนั้น 1,190,000 ถ้าอันไหนเราหาผลบวกจริงๆนักเรียนสามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับได้แต่ถ้าอันไหนเราเอาคำตอบมาเพื่อบอกการประมาณเราต้องใช้เครื่องหมายค่าประ

0: คะหยิบแบบฝึกหัด 1.13 ในข้อที่3และข้อที่4ค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัด 1.3 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนต้นทางมีการเขียนวิธีตัวอย่างให้กับนักเรียนอันนี้เดี๋ยวไว้นักเรียนใช้ดูได้ไปดูข้อที่3กับข้อที่4หน่อยครูแพรขอย้อนหลักแสนจำนวนที่2มากสุดคือหลักอะไรคะหลักล้านนักเรียนคิดว่าเป็นนักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีบ้าง
1: เต็มแสน
0: เต็มล้านได้ไหมมีใครเอาเต็มล้านไหมเต็มล้านไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าจำนวนหนึ่งจำนวนไม่มีหลักล้านลองฟังให้ดีอีกหนึ่งรอบเต็มแสนได้ไหมถ้าในหลักหมื่นเป็นเลข4ดังนั้นนักเรียนเขียนเครื่องหมายค่าประมาณได้เลยแล้วเขียนว่า1แสนนะคะเรากำลังประมาณจำนวนที่1ดังนั้น 149,580 ประมาณได้1แสนนี่คือจำนวนที่1ต่อไปเป็นจำนวนที่เท่าไหร่คะจำนวนที่2ไหนอ่านจำนวนที่2พร้อมกันค่ะบวกกับ 3,900,000 นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะให้เวลาคิดสักครู่หนึ่ง 100,000 บวก 3,900,000 ได้เท่าไหร่นะได้เป็น4ล้านตรงนี้เราบวกจริงๆเราใช้เครื่องหมายอะไรนะจำได้ไหมเครื่องหมายเท่ากับเพราะเราหาผลบวกจริง

กี่ทำเสร็จยังคะอาจจะมีคนที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็ยังมีคนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะเนื่องจากเวลาของเราอาจจะน้อยไปนะคะเดี๋ยวในข้อที่4เนี่ยจากจำนวนที่นักเรียนเห็นนักเรียนคิดว่านักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรได้บ้าง100,000สำหรับข้อนี้ทำไมถึงเต็มแสนประมาณได้คุณครูแบบนักเรียนสังเกตมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยไหมของโจทย์เราไม่ได้ถูกต้องแต่เป็นการบอกจำนวนอย่างคร่าวๆหรือสามารถใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะจะเห็นนะคะว่าการประมาณวันนี้นะคะการประมาณคำตอบของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยการประมาณเป็นการบอกจำนวนของสิ่งต่างๆอย่างคร่าวๆไม่ได้ต้องโจทย์ให้กับนักเรียนปลายทางสำหรับนักเรียนต้นทางใครยังไม่เสร็จข้อที่4สามารถปฏิบัติข้อที่4ต่อได้เลยใครเสร็จข้อที่4แล้วสามารถปฏิบัติข้ออื่นๆที่เป็นการบ้านของคุณครูแพลวต่อได้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าข้อที่1กับข้อที่2โจทย์มีการวงเล็บมาให้นักเรียนปฏิบัติตามที่เป็นวงเล็บข้อไหนไม่มีนักเรียนต้องพิจารณา

0: ไหนวันนี้การบ้านของเรามีอีกกี่ข้อนะคะการบ้าน
1: 3
0: ข้อเป็นข้อไหนบ้างนะข้อ1ข้อ2และข้อจดมาไหมไม่ได้กำหนดนักเรียนสามารถพิจารณาแล้วก็วงเล็บมาบอกคุณครูหน่อยว่านักเรียนเลือกการประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากการบ้านเป็นการหาผลลบจากประมาณดังนั้นวันนี้เราเรียนการอะไรไปคะเป็นการบวก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม
1: ไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมี
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบาย
5: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดี
4: โปรเจกต์ในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass เหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้น

0: Good morning, how are you?
1: I'm happy, thank you, and you?
0: Okay, I'm fine today. All right, welcome to our English class again with for our topic for today. มีอะไรอีกไหมคือจิตใจดีหรือว่ามีเมตตานั่นเองนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า kind นั่นเองครับอารมณ์ขันหรือว่าเป็นคนที่ตลกนะโอเค open the page 23 and you will find the handout number 6 personality okay are you ready
1: yes
0: all right okay นะครับซึ่งใน can you tell meWhat does this girl do? ผู้หญิงคนนี้ก็ทำอะไรลูกลองบอกคุณครูอ่านดูสิให้อาหารสุนัขใช่ไหม Feed the dogs Feed the dogs ก็คือให้อาหารสุนัขเขาเป็นคนลักษณะอย่างไรเด็กๆลองบอกคุณครูอ่านสิเป็นอะไรลูกใจดีนะครับซึ่งคำว่าใจดีนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า kind Okay everybody please repeat kindis kind คุณครูฉันเป็นไงลูกใจดี my mother is kind แปลว่าอะไรครับ my father I think they are might be friends นะครับพวกเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันอีกคนนึงเป็นไงลูกช่วยเพื่อนอีกคนนึงก็แสดงว่าเขามีหน้าที่ช่วยฉันหน่อยนะครับแต่ในคำว่า helpful แปลว่าเป็นคนที่เป็นไงลูกชอบเป็นไงชอบช่วยเหลือMy friend is helpful แปลว่าอะไรลูกเพื่อนฉันเป็นไง My friend is helpful เพื่อนฉันเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะครับ

0: next word, okay, take a look at the picture. Can you guess what is he like? เป็นคนยังไงลูกตลกนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเป็นคนตลกนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า
1: funny
0: again please
1: funny
0: แปลว่าเป็นคนตลกนั่นเองนะครับ teacher Ann is funny what does it mean แปลว่าอะไรลูก teacher Ann is funny
2: คุณ
0: เป็นคนตลกตลกจริงเปล่า
2: ตลกจริ
0: งอ๋อแต่คุณจะต้องไปเล่นตลกแล้วนะเปลี่ยนอาชีพใหม่โอเคเซ็นงานหรือว่าพูดหน้าชั้นเรียนก็จะแบบชายมีไหมโอ้เยอะเลยนะครับโอเค don't worry about it โอเค don't worry โอเคทีนี้มาดู the girl two girls what are they like what are they talkativeTalkative แปลว่าเป็นคนที่พูดเยอะคุยเก่งนั่นเองนะครับมีไหมห้องนี้ Talkative เยอะเลยใช่ไหมฮะโอเค And now let's have a look at the picture มีไหมคนนักเรียนชอบโกรธชอบโมโหไม่มีนะเวลาครูสั่งงานปุ๊บก็แบบ angry ขึ้นมาทันทีเลยมีไหมมีไหมลูกไม่มีนะเวลาครูสั่งงานต้องเป็นไงลูก friendly ต้อง say no นะครับ no I'm not lazy นะฉันไม่ได้เป็นคนขี้เกียจนะลูกนะโอเค next one let's do an activity one นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาทำกิจกรรมที่หนึ่งกันนะครับ so this activity is about the right word to fill the blankให้นักเรียนนำคำศัพท์มาเติมใต้รูปภาพให้ตรงกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคำศัพท์ที่เขาให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำแรกเลยลูกคำนี้เด็กๆยังจำได้ไหมแปลว่าอ่านว่าอะไรครับ
1: friendly
0: again please
1: friendly
0: ที่แปลว่าเป็น
1: ม
0: ิ
1: ตร
0: นั่นเองนะครับ next one poAgain, please. Very good. Polite.
1: Polite.
0: แปลว่าสุภาพเรียบร้อย Next one.
1: Shy.
0: Again, please.
1: Shy.
0: Very good. Shy ที่แปลว่าเขินอายขี้อายซึ่งคำนี้นะครับเราจะอ่านว่า brave.
1: Brave.
0: Brave.Brave แปลว่ากล้าหาญนั่นเองนะครับกล้าหาญ Brave แปลว่ากล้าหาญ Next one คำนี
1: ้
0: Again please
1: Kind
0: Kind แปลว่าใจดีนั่นเองสุดท้าย
1: Funny
0: คือ
1: ตลก
0: ขบขันนั่นเองเอาละเดี๋ยวเรามาลองทำดูสักข้อหนึ่งพร้อมกันเด็กๆดูข้อหนึ่ง number one look at the picture นักเรียนคิดว่าในรูปเนี้ยเขาน่าจะเป็นคนยังไงลูกเป็นคนยังไงครับหนูก็เอาคำว่า funny เข้ามาใส่เลยนะครับในเมื่อ funny เราใส่ไปแล้วเราก็ขีดครับโอเคเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะฮะทำกิจกรรมนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาโอเคครับฝากคุณครูปลายทางช่วยดูแลความเรียบร้อยกับนักเรียนด้วยนะครับ

0: โอเค let's move number to number 4เดี๋ยวเราไปข้อ4กันเลยนะครับ what are they like number 4 very good fairly นะครับ fairly okay number 5 what is your mother like what is your mother likeคุณแม่เป็นไงลูกคายนะคะใจดี and number 6 what is she like what is she like ผู้หญิงคนนี้เป็นไงลูก
1: กล้าหา
0: เป็นไงครับซึ่งคำว่ากล้าหาญคือคำว่า brave นั่นเองนะครับ brave โอเค are you finishedOkay, let's move to next slide. Okay, now let's learn. เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับการเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเราจะถามตอบเกี่ยวกับบุค

ของเธอเป็นคนลักษณะอย่างไรนะครับคุณพ่อของเธอเป็นคนลักษณะอย่างไรเราจะถามได้ดังนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมีผู้ชายกับผู้หญิงคุยกันผู้ชายถามว่า what is เขาอยู่เด็กๆลองดูซิว่าคุณพ่อเขาเป็นยังไงเป็นยังไงครับคุณพ่อเขาเป็นคนที่ชอบโกรธโมโหเขาสามารถตอบได้ดังนี้ลูก he is angryhe is angry คำสรรพนามของ father นั่นเองนะครับคำว่า he คำนี้นะครับแปลว่าเขาผู้ชายซึ่งมาจากคำว่า father นั่นเองนะครับต่อไปว่าแปลว่าอะไรเอ่ยคุณแม่ของคุณมีบุคลิกลักษณะอย่างไรมาดูผู้ชายคนนี้ตอบคุณแม่ของเขามีลักษณะอย่างไรครับเด็กๆลองเดาดูสิครับลูกเป็นคนใจดีเราจะตอบว่าอย่างไรดี she very good she is kind she is kind นะครับคุณแม่ของฉันเนี่ยเป็นคนใจดีเอาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเนี่ยลองถามเพื่อนข้างๆดูว่าบุคคลในครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นมีลักษณะบุคลิกอย่างไรบ้างอย่างเช่นถามถึงคุณพ่อคุณแม่พี่น้องก็ได้ให้เวลา1นาที

0: ทีนี้เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมที่2กันนะครับ Let's do an activity 2ครับกิจกรรมที่2นะครับก็คือใบงานที่10นั่นเองนะครับ Worksheet 10 Wonderful Family Wonderful Family นะครับอยู่หน้าไหนเอ่ย
1: What is your father like
0: เขาสวยถามว่าอะไรลูก What is your father like แปลว่าพ่อของคุณมีบุคลิกลักษณะอย่างไรถ้าดูภาพเด็กๆก็สามารถตอบได้เลยแต่คุณครูให้นักเรียนฟังด้วยเรามาดูซิว่า
1: He is polite
0: Okay write down the answer What did you hear ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปได้เลยครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยAgain please
1: He is polite.
0: He is polite. He is polite. Okay, let's move number two. Let's move on to number two. เดี๋ยวเราไปข้อ2กันเลยพร้อมยังลูก Are you ready?
2: Yes.
0: Okay. ข้อ2มีนานากับสมคิดคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนานาพูดว่าอย่างไรนานาบอกว่า What is อะไรก็ไม่รู้ Listen carefully. ฟังดีๆนะ
1: What is your mother like?

0: mother like เมื่อสักครู่ข้อที่หนึ่งเขาถามว่า what is your father like ข้อที่สอง what is your mother like ดังนั้นเราเปลี่ยนแค่คำว่าอะไรลูก
1: คำว่า father เป็น mother
0: very good จาก father เป็น mother นั่นเองนะครับลองดูซิได้ไหมง่ายหรือเปล่าหรือว่ามันยากเกินไป Is it easy or is it difficult? It's hard to do or is it easy to do? ยากหรือง่ายwrite the full word ให้นักเรียนเขียนสิ่งที่นักเรียนได้ยินลูกเขาพูด mother you have to write mother โอเคเดี๋ยวเรามาดูสมคิดตอบเขาตอบว่าอย่างไรตั้งใจฟังอาจารย์เด็กดูรูปภาพซิว่าคุณแม่น่าจะเป็นคนลักษณะยังไงลูกทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันว่าสมคิดเขาจะตอบว่าอย่างไรเอาฟัง
2: she is kind
0: She is cry cry cry เหรอ No she is kind ไม่ cry ลูกถ้า cry แปลว่าร้องไห
2: ้ She is kind
0: kind not cry ถ้า cry คือร้องไห้ Okay let's listen one more time
2: She is kind
0: ทำยังลูกพร้อมยังครับโอเคข้อ3มีคำว่า brother มาให้ใช่ไหมลูกก็คือพี่ชายนั่นเองนะครับแล้วก็บทสนทนานี้เป็นบทสนทนาของเคนกับฟ้าใสนะครับเคนกับฟ้าใสทีนี้ของนักเรียนเป็น teacher ใช่ไหมลูกให้นักเรียนแก้เป็น brother ข้อ number 3ของนักเรียนเป็น teacher ใช่ไหมลูกให้นักเรียนแก้เป็นbrother ตามคุณครูเลยลูกตรงนี้ของนักเรียนเป็นทีเชอร์ใช่ไหมลูกให้นักเรียนแก้ออกก่อนนะครับแก้ทีเชอร์ออกลูกขีดทิ้งเลยโอเคเดี๋ยวเราฟังเคนนะครับเคนกับฟ้าใสคุยกัน louder please what is your brother like ใช่ไหมฟัง listen carefully
2: What is your brother like?
0: What is your brother like? What is your brother like? Listen again.
2: What is your brother like?
0: One more time.
2: What is your brother like?
0: เสร็จหรือยังครับFamous, are you done?
3: Yeah.
0: No. What is your brother like? Okay. ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบของฟ้าใสเด็กๆลองเดาดูซิจากรูปภาพเนี่ยbrother พี่ชายน่าจะเป็นลักษณะยังไงลูก
1: คนตลก
0: เราจะตอบได้ว่าไงลูกเขาเป็นคนตลก
1: He is funny
0: He is funny เดี๋ยวมาฟังกันว่าใช่หรือเปล่า
4: He is funny
0: One more time
4: He is funny
0: โอเค let's move to number 4ทีนี้ number 4นะครับเขาให้คำว่า sister มานะครับเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของเรานะ

0: เองนะครับมีบทสนทนาระหว่างชมพู่กับลูกตาลนะครับชมพู่กับลูกตาลอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังชมพู่จะถามลูกตาลว่าอย่างไร Are you ready?
1: Yeah.
0: Okay, go.
2: What is your sister like?
0: What is your sister like?
2: What is your sister like?
0: โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคำตอบลูกการเขาจะตอบว่าอย่างไรตั้งใจฟังนะเด็กๆลองเดาดูสิครับว่าเราน่าจะตอบว่าไงดีลูกการน่าจะตอบว่าไงดีลูก
1: she is shy
0: she is shy นะครับขอเป็นคน
3: she is shy
0: again please
3: she is shy
0: she is shyOkay, let's move to number 5. แปลความเลยนะเดี๋ยวนักเรียนค่อยกลับมาเขียนต่อลูกอันนี้แค่ฟังอย่างเดียวทีนี้คนใกล้ตัวของเราอีกคนอีกประเภทนึงก็คือเพื่อนนั่นเองนะคำว่า friends ขอให้คำว่า friends มา friends แปลว่าอะไรลูก friends แปลว่าอะไรครับ
1: เพ
0: ื่อนนั่นเองบทสนทนาระหว่างจินกับเบนนะครับจินก็ถามว่าอะไรครับ
2: What are your friends like?
0: What are your friends like? What are your friends like?เพื่อนของคุณเนี่ยมีลักษณะบุคลิกเป็นอย่างไรเด็กๆลองเดาดูสิครับว่าเพื่อนนี่น่าจะเป็นยังไงบุคลิกยังไง friendly นะครับดังนั้นวิธีการ
4: they are friendly
0: they are friendly they are friendly พวกเขาเป็นมิตรนั่นเองนะครับเปลี่ยนจาก she he เป็น they เก่งมากหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเรามาเฉลยดูนะครับว่าเด็กๆที่นักเรียนได้ฟังไปเนี่ยจะถูกกี่ข้อนะครับในช่วง Let's check the answer โอเคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันลูกข้อที่1 Number 1นะครับระหว่างข้าวสวยกับมานีนะครับคุยกันข้าวสวยถามว่า What is your father like นะครับพ่อของคุณเนี่ยมีลักษณะบุคลิกอย่างไรมานี่ตอบว่าไงนะลูก
2: He is polite
0: He is polite นะครับใส่ไปเลยทีนี้เดี๋ยวมาดู number 2นะครับนานานะครับถามว่า What is your mother like What is your mother like นะครับสมคิดตอบว่าไงครับ She is kind นั่นเองนะครับ She is kindต่อไป number 3มีเคนกับฟ้าใสคุยกันนะครับเคนว่ายังไงนะ
4: What is your brother like
0: What is your brother like นะครับ What is your brother like ฟ้าใสตอบว่าไงเอ่ย
2: He is funny
0: He is funny นะครับ He is funny ต่อไป Let's move to number 4ชมพู่ถามลูกตาลนะครับชมพู่ถามว่าไงครับเมื่อสักครู่ที่นักเรียนได้ฟังไป What is your sister like เดี๋ยวมาฟังซ้ำอีกครั้งนึง
2: What is your sister like
0: What is your sister like ลูกตาลตอบว่ายังไงครับ She is อะไร
3: She is shy
0: She is shy Okay.ต่อไปนะครับ number 5 number 5นะครับจินคุยกับเบนจินถามว่า what are your friends like what are your friends like เพื่อนเพื่อนของคุณมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับวิธีการตอบนะครับ
4: they are friendly
0: they are friendly นะครับซึ่ง they นะครับคำนี้เป็น pronoun ของ friends นั่นเองนะครับเป็นคำสรรพนามของ friends นั่นเองโอเคเดี๋ยวเด็กๆตรวจคำตอบนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเด็กๆมาถึงช่วง let's wrap up นะครับเดี๋ยวคุณครูจะสรุปบทเรียนของวันนี้ที่ได้เรียนไปนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับ personality ไปใช่ไหมลูกมีคำว่าอะไรบ้างนะจำได้ไหมเอ่ยคำแรก

0: คือ
1: funny
0: แปลว่า
1: ตลก
0: ค่า next
1: helpful
0: helpful
1: helpful
0: แปลว่าเป็นคนที่ชอบเป็นไงลูกช่วยเหลือลงมา
1: angry
0: แปลว่าหิวใช่ไหม angry ว่าอะไรลูก
1: โ
0: กรธหรือว่าโมโหนั่นเองถ้าหิวคือ hungry ต่อมาเป็นคนที่เป็นไงลูกชอบอะไร
1: ชอบ
0: พูดคุยเยอะนะครับคุยเก่ง talkative again please talkative สุดท้ายเป็นคนที่เป็นไงครับขี้อายเขินคือคำว่า shy นะครับเอาล่ะถ้าเราจะถามว่าคุณพ่อหรือว่าคุณแม่มีลักษณะเก่งมากอ่ะถ้าเราจะถามว่าคุณแม่ของคุณมีลักษณะบุคลิกเป็นอย่างไร What is your mother like เก่งมากนะครับวิธีการตอบก็คือ he isKind หรือ she is kind ในกรณีที่เป็นผู้หญิงส่วนถ้าเราจะตอบว่าเราเป็นคนอย่างไรแล้วก็ง่ายมากแล้วก็บอกว่า
2: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่า
3: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นซีวัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมซอยLOAMSOIL ลมซอยแปลว่าดินร่วน clay soil CLAYSOIL clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil SAN

SANDYSOIL Sandysoil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาททางช่อง DLTV 15เวลา 15:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: มาเรียนรู
2: ้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.
3: อนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เช่นเดิมนะครับพบกับครูภากรอุปทกคนยืนขึ้นนักเรียนปลายทางด้วยนะครับยืนขึ้นนะครับนักเรียนพร้อมจับหัวจับหูจับไหล่จับไหล่จับหูจับหัวจับเอวแล้วมาสายตัวจับเอวแล้วมาหมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่อ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนั่งลงได้ครับนักเรียนปลายทางทำทันหรือเปล่าเอ่ยเอาละครับเดี๋ยวรอนักเรียนต้นทางพร้อมนะครับป.4จ๋าเดี๋ยวเรามาดูนะครับกิจกรรมแรกลองนึกดูนะกิจกรรมนี้ครูถามนักเรียนว่าพระราชาในความคิดของฉันน่าจะเป็นอย่างไรครับนักเรียนมีใครอยากจะตอบไหมครับมีนักเรียนกลุ่มที่3ลองดูสิครับพระราชาในความคิดของเราเป็นยังไงเอ่ย
1: มีอำนาจครับ
0: มีอำนาจพระราชาต้องมีอำนาจนักเรียนปลายทางล่ะครับต้องตอบด้วยนะครับพระราชาในความคิดของนักเรียนเป็นอย่างไรมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับกลุ่มที่1
2: มีมงกุฎครับ
0: มีเรียนเพลงนี้มีชื่อว่าพระราชาในนิทานนักเรียนปลายทางนั่งหลังตรงครับนักเรียนต้นทางนั่งหลังตรงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ

เป็นอย่างไรและจะคอยช่วยเหลือประชาชนนะครับพระราชาพระองค์นี้นะครับพระองค์มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งหลังจากนี้เวลาที่ครูจะออกวันนี้ครูมีคำถามมาเป็นคำถามท้าให้นักเรียนคิดว่าเอ๊ะนักเรียนมีความเข้าใจคำว่าพอเพียงว่าอย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางครับลองนึกซิว่าถ้านึกถึง2คำนี้พอและเพียงพอเพียงนี่แปลว่าอะไรในความคิดของเรานักเรียนต้นทางด้วยนะครับครูจะให้เวลานักเรียนร่วมกันคิดสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาถามนักเรียนต้นทางกันครับ

0: ดีไม่เยอะจนเกินไปครับ
1: พอดีไม่เยอะจนเกินไปมีอีกไหมมีอีกไหมครับยังมีอีกนะครับว่ามาเลยครับ
0: ใช้เงินอย่างเหมาะสมค่ะ
1: ใช้เงินอย่างเหมาะสมยังมีกลุ่มอื่นไหมครับกลุ่มที่4หยิบไมค์ขึ้นพูดเลยครับ
0: ปลูกผักกินเองไม่ซื้อค่ะ
1: ปลูกผักกินเองไม่ซื้อเก่งมากๆนะครับนักเรียนนี่นะครับก็ถือว่าเป็นความพอเพียงในความหมายของนักเรียนตามที่นักเรียนเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าพอเพียงหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9เนี่ยพอเพียงเดี๋ยวเรามาดูว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรบ้างนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังนะครับไปดูกันเลยครับ
2: คำว่าพอเพียงพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ถ้าใครมาอยู่ที่นี่ในศาลานี้เมื่อเท่าไหร่24ปีเมื่อปี2517 2517ก็2541นี่ก็24ปีใช่ไหมวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่มีพอมีพอกินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ไอ้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้จะบางอย่างอาจจะดูเพียง
1: เป็นยังไงครับนักเรียนนี่ก็จะเป็นวิดิทัศน์นะครับที่พระองค์รัชกาลที่9นะครับทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยนะครับเดี๋ยวครูจะขอยกข้อความหนึ่งมีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำ

0: ให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัตินักเรียนเห็นไหมว่าจากที่นั่นเองพอมีพอกินฟุ่มเฟือยไหมไม่ใช่ไหมครับนักเรียนรู้จักคำว่าฟุ่มเฟือยไหมเอ่ยฟุ่มเฟือยคืออะไรแต่ลองสักหนึ่งคนตัวอย่างสักหนึ่งคนไหนลองยกสินค้าฟุ่มเฟือยมาหนึ่งอย่างสิไหนลองจับไมค์ขึ้นพูดเลยครับ
1: สินค้าราคาแพง
0: สินค้าราคาแพงเก่งมากครับนักเรียนครับสินค้าราคาแพงของที่ฟุ่มเฟือยนั้นต้องดูที่หนึ่งเลยมีความจำเป็นหรือเปล่าสิ่งไหนบ้างที่มันไม่จำเป็นกับเราตัวอย่างเช่นน้ำหอมนักเรียนรู้จักน้ำหอมไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะครับถ้าขาดน้ำหอมไปชีวิตเราดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมได้หรือนักเรียนรู้จักแว่นกันแดดไหมแว่นกันแดดถ้าไม่มีแว่นกันแดดเป็นยังไงอยู่ได้ไหมอยู่ได้ของเล่นล่ะนักเรียนของเล่นบางอย่างเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นเราจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ใช่ไหมครับนั่นคือของฟุ่มเฟือยและอีกอย่างหนึ่งนักเรียนต้องดูที่เที่ยงหรอจริงหรือเปล่าครูเนี่ยรวยมากเลยนะครูรวยเป็นหมื่นล้านเลยแต่ครูกินข้าวเดือนละมือละ 10,000 บาทครูทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหม
2: ไม
0: ่ครูทำให้ตัวเองเดือดร้อนไหมไม่ใช่ไหมความพอเพียงนั้นต้องดูที่ฐานะของตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมของที่ไม่จำเป็นสำหรับเราลองเขียนลงไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการเขียนครับ

0: มดเวลาแล้วครับป้าสีจ๋าทำทันหรือเปล่าเอ่ยทำได้ไหมนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวครูจะให้ต้นทางนักเรียนต้นทางเป็นคนตอบนะครับสักหนึ่งกลุ่มดีเอากลุ่มไหนดีครับกลุ่มที่4ละกันกลุ่มที่4หยิบไมค์แล้วก็ยืนพูดเลยครับมีอะไรบ้างเอ่ย
1: มีของเล่นค่ะ
0: ของเล่นนอกจากนี้นะนักเรียนก็ยังมีเครื่องประดับต่างๆนะครับที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับที่ไม่จำเป็นกับเรานะครับทำไมครูจึงเอาคำว่าฟุ่มเฟือยมาให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมนะครับเพราะว่าต่อไปเราจะเข้าสู่ครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูจะขอแนะนำอุ

0: ุปกรณ์ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูอย่างแรกเลยอย่างแรกนี้คือขวดน้ำนะครับขวดน้ำนักเรียนต้นทางนะครับหยิบขวดน้ำขึ้นมาขวดน้ำนี้บรรจุน้ำเอาไว้นี่คืออุปกรณ์อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองไม่เห็นแต่นักเรียนต้นทางเห็นไหมครับ
1: เห็น
0: เห็นมันมีลักษณะยังไงเอ่ยมันมีรูมันมีรอยรั่วอยู่นั่นเองใช่ไหมครับนักเรียนครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยในตอนก่อนที่เข้ากิจกรรมนี้พวกเราเนี่ยได้เขียนสิ่งฟุ่มเฟือยอะไรบ้างครับอ่ะยืนให้เพื่อนๆไปทางดูด้วยครับมีอะไรบ้างครับ
2: มีของเล่นเครื่องประดับรองเท้าแฟชั่นขนมแล้วแว่นตากันแดดครับ
0: เห็นไหมนักเรียนเก่งมากครับนั่งลงได้เพื่อนกลุ่มหนึ่งนี่ก็จะบอกสินค้าหรือว่าสิ่งที่เป็นของฟุ่มเฟือยในแก้วนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันสังเกตและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ขอตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต้นทางก่อนนักเรียนต้นทางครับแก้วน้ำที่มีรูที่เจาะรูนี้เปรียบเสมือนอะไรเอ่ย
1: ของ
0: ฟุ่มเฟือยใช่ไหมเอแล้วขวดน้ำที่บรรจุน้ำไว้ล่ะเงินหรือว่ารายได้ของเรานั่นเองใช่ไหมถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเราเอาแก้วน้ำตั้งไว้ในกะละมังเลยครับเอาแก้วน้ำตั้งไว้ในกะละมังทุกกลุ่มนะและเปิดสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำด้วยนะครับเทให้หมดขวดนะครับอย่าเพิ่งยกลูกหลังตั้งก่อนเทหมดขวดหรือยังเอ่ยหมดแล้วใช่ไหมครับกลุ่มที่5เทหมดขวดหรือยังเอ่ยกลุ่มที่4เทหมดขวดหรือยังกลุ่มที่3เทหมดขวดหรือยังครับกลุ่มที่2เทหมดขวดหรือยังกลุ่มที่1ล่ะเทหมดขวดหรือยังทีนี้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำยกแก้วขึ้นมานิดนึงครับนิดเดียวเท่านั้นยกแก้วขึ้นมานะครับและสังเกตว่ารายได้ที่อยู่ในแก้วใบนี้เป็นอย่างไรเอ่ย
1: ลดลง
0: เหลือเยอะไหมไม่เยอะบางคนเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยหายไปเลยใช่ไหมไม่มีเลยแต่บางกลุ่มก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าเหลือเท่าไหร่นิดเดียวเท่านั้นนะคะนักเรียนครูขอสรุปไม่อยู่ใช่ไหมครับและนี่นะครับอ้อและนักเรียนครูมี2ทางเลือกให้นักเรียนช่วยเลือกหน่อยนักเรียนเนี่ยจะเลือกที่จะเพิ่มรอยรั่วหรือว่าเลือกที่จะอุดรอยรั่วครับขอคำตอบหน่อยว่าทำไมทำไมถึงอยากจะอุดรอยรั่วกลุ่มที่3หยิบไมค์ขึ้นพูดเลยครับทำไมครับนักเรียน
3: เก็บไว้ครับจะได้ไม่ต้องซื้อของที่ฟุ่มเฟือยครับ
0: เก็บเงินไว้ใช่ไหมเพื่อไม่ให้ซื้อของที่ฟุ่มเฟือยนั่นเองเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับตัวอย่างก็คือเป็นต้นแบบแห่งความพอเพียงนะครับซึ่งครูก็ได้นำต้นแบบของใครเอ่ยรัชกาลที่เท่าไหร
1: ่
0: รัชกาลที่9นะครับพระองค์เนี่ยทรงมีคำสอนใช่ไหมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่นอกจากคำสอนแล้วนั้นนะครับนักเรียนพระองค์นั้นเวลาใช้สิ่งของนะครับพระองค์จะใช้อย่างมัธยะนะครับหรือว่าเป็นคนที่ประหยัดนะครับพอเพียงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแรกกันนะครับนี่คือภาพอะไรเอ่ย
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: นักเรียนหยิบดินสอตัวเองขึ้นมาสิดูไหมประหยัดไหมครับ
1: ประหย
0: ัดใช่ไหมครับวางดินสอลงปรบมือ1ครั้งนักเรียนครับปรบมือ2ครั้งเวลาที่รัชกาลที่9นะครับพระองค์ทรงออกไปทำงานหรือว่าเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับพระองค์เนี่ยจะมักจะจดบันทึกพระองค์26 20แท่งไม่ใช่นะครับนักเรียนพระองค์ทรงเบิกดินสอไว้ใช้งานเพียงปีละ12แท่งเท่านั้น

0: ารซึ่งพระองค์จะใช้ดินสอนะครับเดือนละ1เนี่ยกว่าจะมาเป็นดินสอเนี่ยดินสอทำมาจากอะไรนักเรียน
1: ไม
0: ้ต้องตัดต้นไม้ไหมต้องตัดต้นไม้และในดินสอก็จะมีไส้ดินสอจะมีสารเคมีต่างๆนะครับถ้าหากว่าเราใช้อย่างสิ้นเปลืองนะก็จะเกิดเป็นยังไงเราต้องไปตัดไม้เราต้องไปหาสารเคมีมาทำให้เกิดดินสอเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยากลำบากใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราประหยัดนะครับดูที่ตัวเองนะครับประหยัดด้วยตนเองเดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย
1: ยาส
0: ีฟันหรือว่าหลอดยาสีพระทนของรัชกาลที่9นะครับนักเรียนเห็นยาสีฟันของครูไหมนักเรียนคิดว่าเอยาสีฟันของครูเนี่ยสามารถใช้ได้อีกไหม
1: ได้
0: ใช้ได้ใช่ไหมครับแต่บางคนเนาะถ้าเหลือแค่นี้แล้วเป็นไงทิ้งเลยเป็นไงใช่ไหมก็ถือว่าไม่ประหยัดไม่อดออมนะครับอันเนี้ยจนหมดเลยใช่ไหมเห็นอะไรเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่ใช้นะครับต่อไปภาพนี้คืออะไรเอ่ยนักเรียน
1: รองเท
0: ้านะครับหรือว่าฉลองพระบาทนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ารองเท้าของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างแห่งความพอเพียงนะครับควรเอาเป็นแบบอย่างไหมนักเรียนควรเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเข้ากิจกรรมนี้ครับคำถามท้าให้คิดให้นักเรียนเขียนคำสัญญากับตนเองนะครับว่าจะพอเพียงอย่างไรเราจะพอเพียงอย่างไรบ้าง1เรื่องแล้วเราจะกลับมาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันครับ

0: ครับนักเรียนปลายทางได้เขียนสัญญาว่าจะพอเพียงอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับมีกลุ่มไหนบ้างครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3ว่ามาเลยครับ
1: อดออมครับ
0: อดออมใช่ไหมหมายความว่าไงเราจะใช้เงินอย่างจำเป็นหรือว่าซื้อของที่ฟุ่มเฟือยนั่นเองเราจะไม่ทำใช่ไหมครับเก่งมากครับปรบมือให้ตนเองหน่อยครับต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมช่วงหนูน้อยคนเก่งเดี๋ยวครูจะมีวีดิทัศน์เกี่ยวกับยักษ์น้อยพอเพียงนะครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นเนี่ยนักเรียนจะช่วยยักษ์น้อยได้อย่างไรบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ

ริเวณแม่น้ำโขงที่มีอากาศสดชื่นปลอดโปร่งโล่งสบายมีครอบครัวยักษ์ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นเวลานานแต่แล้วทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมีพ่อค้านำสินค้าต่างๆเข้ามาขายให้กับบรรดายักษ์ทั้งหลายเมื่อเจ้ายักษ์หลงเชื่อพ่อค้านั้นจึงเริ่มซื้อรถยนต์คันใหม่ทำให้เหล่ายักษ์ทั้งหลายต่างอยากได้รถคันใหม่บ้างจากที่ยักษ์ทั้งหลายเคยอยู่กันอย่างพอเพียงบัดนี้เริ่มพากันกู้เงินมาจำนวนหลายบาทเพื่อนำมาซื้อรถทำให้

0: พวกยักษ์ต่างเป็นหนี้แต่พวกเขาก็ยอมเพราะอยากมีรถคันใหม่ครับจากบ้านเมืองที่เคยอยู่กันอย่างสงบสุขเริ่มวุ่นวายต่างเริ่มทำผิดกฎหมายตำรวจต้องทำงานหนักขึ้นเพราะยักษ์บางตนขับรถผิดกฎจราจรปล่อยก๊าซพิษควันพิษทำให้พิษในอากาศมีมากขึ้นเจ้ายักษ์ทั้งหลายเริ่มเป็นหวัดเพราะอากาศมีแต่หมอกควันพิษยักษ์ต้องพากันไปพบแพทย์ยักษ์ทุกตนต้องโดนฉีดยาและแพทย์แนะนำให้ดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้นยักษ์บางตนต้องประกาศขายที่ดินทางวิทยุเพราะมีหนี้สินมากมายจนชดใช้ไม่ไหวสร้างความทุกข์ใจอย่างมากเมื่อความสงบที่เคยมีหายไปพญายักษ์ซึ่งมียศสูงสุดจึงเรียกยักษ์ทุกตนมาประชุมกันพญายักษ์กล่าวว่าบัดนี้ครอบครัวยักษ์เรากำลังประสบปัญหาความไม่รู้จักพอความฟุ่มเฟือยของบรรดายักษ์ทั้งหลายทำให้ปัญหาอื่นๆตามมาความสงบสุขก็ไม่มีมีแต่การแข่งขันเหล่ายักษ์ทั้งหลายมีความสำนึกผิดกับการกระทำที่เกิดขึ้นและแล้วความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นปรากฏว่ายักษ์ทั้งหลายต่างพากันนำรถไปขายเอาเงินไปใช้หนี้และพากันปลูกผักสวนครัวปลูกผลไม้ไว้กินไว้ขายในชุมชนอย่างพอเพียงอยู่กันอย่างพอเพียงพอกินไม่ฟุ่มเฟือยโอบล้อมด้วยธรรมชาติรอบๆแม่น้ำโขงก็กลับมาร่มรื่นอีกครั้งเจ้ายักษ์ทุกตนต่างมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ป่วยทำมาหากินพึ่งพาอาศัยกันด้วยความฉลาดคิดของพญายักษ์ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีความสงบสุขมีความรักและมีความสามัคคีกันดังเดิมชุมชนจึงมีความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง
1: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ชื่อความพอเพียงของยักษ์น้อยเผยแพร่โดย iFirst Production เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้รับชมวิดิทัศน์นะครับนิทานเกี่ยวกับความพอเพียงของยักษ์น้อยไปใช่ไหมครับดังนั้นครูจึงมีคำถามนะครับเป็นใบงานมาให้นักเรียนร่วมกันทำนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับคำถามถามว่าสาเหตุที่ทำให้ยักษ์เป็นหนี้คืออะไรลองนึกนะลองนึกภาพนะเกิดอะไรขึ้นนะหรือต่อไปคำถามที่2ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีรถหลังจากพวกยักษ์เนี่ยมีรถแล้วเกิดปัญหาอะไรนะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของยักษ์เขาแก้ไขปัญหาอย่างไรและสุดท้ายนักเรียนจะแนะนำยักษ์อย่างไรให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับร่วมด้วยช่วยกันคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

0: หมดเวลาทำงานแล้วครับนักเรียนป.4จ๋าน ั่งหลังตรงเป็นยังไงบ้างครับสามารถเขียนกันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวครูจะถามคำถามนะครับให้แต่ละกลุ่มช่วยกันตอบเนาะขอคำถามแรกสาเหตุที่ทำให้ยักษ์เป็นหนี้กลุ่มไหนจะตอบบ้างครับกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มที่5ลุกขึ้นพูดได้เลยครับเอสาเหตุอะไรเอ่ยที่ทำให้ยักษ์เป็นหนี้นะครับที่1ยกมือก่อน
2: มีควันมีมลพิษ
0: ควันมีมลพิษ
2: ทำให้ยักษ์ตนอื่นไม่สบายและเป็นหนี้ครับ
0: แน่นอนครับว่าถ้าเรามีรถเยอะๆใช่ไหมทำให้เกิดควันมลพิษนะครับและสุดท้ายก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าหนี้ใช่ไหมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับสุดท้ายนักเรียนนักเรียนจะแนะนำยักษ์อย่างไรให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงขอหนึ่งกลุ่มครับกลุ่มที่3ทำอย่างไรเอ่ย
2: อดออมครับ
0: ให้ยักษ์อดออมใช่ไหมประหยัดอดออมแล้วยังไงต่อออยเก่งมากๆครับต่อไปนะครับก็เข้าสู่ขั้นสรุปหนูทำได้นะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนักเรียนนะครับว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงอะไรนะครับจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้กันแล้วเดี๋ยวไปดูช่วยกันช่วยกันไม่เป็นไรครับพอเพียงแปลว่าอะไรพอเพียงแปลว่าอะไรครับ
2: อยู่ต้องอยู่ดีกินดีครับ
0: อยู่ดีกินดีใช่ไหมเราพอมีพอใช้นั่นเองครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆใช่แต่ว่าพอแม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัตินะครับต่อไปนะครับนักเรียนนี่ก็จะเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับถ้านักเรียนมีเวลาว่างหรือว่าเป็นช่วงพักกลางวันหรือว่าก่อนกลับบ้านนะครับสามารถหยิบใบงานที่1 นะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาทำได้

0: ที่เราเรียนมาแล้วลองประเมินตนเองนะครับข้อที่1บอกความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถ้านักเรียนประเมินให้ตัวเองดีมากแสดงว่านักเรียนบอกความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้ชัดเจนและถูกต้องแต่ถ้าประเมินได้พอใช้นักเรียนอาจจะตอบได้ถูกต้องแต่ว่าอธิบายหรือว่าบอกอย่างไม่ชัดเจนนะครับสรุปถ้านักเรียนเนี่ยประเมินตนเองได้ปรับปรุงแสดงว่านักเรียนก็ยังไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรคำว่าพอเพียงหมายถึงอะไรนะครับอ่ะไหนลองประเมินตนเองสิใครให้ตัวเองดีมากบ้างยกมือโอ้โหมีเยอะนะครับเอามือลงเก่งมากครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้มีนะครับเอามือลงได้ครับสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่2วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับความพอเพียงของยักษ์น้อยได้ถ้านักเรียนประเมินให้ตัวเองดีมากแสดงว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้นะครับสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนบอกได้นะครับหรือถ้าประเมินให้ตัวเองพอใช้นะครับบางอย่างก็ยังวิเคราะห์ไม่ได้สาเหตุอะไรนะดูวิดิทัศน์ก็แล้วนะครับทำก็แล้วยังไม่เข้าใจเลยและปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไรจะช่วยยักษ์น้อยอย่างไรไม่สามารถบอกได้ประเมินให้ตัวเองปรับปรุงประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือโอ้โหวันนี้มีเยอะนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากเอามือลงประเมินให้ตัวเองพอใช้เก่งมากครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงมีไหมเอ่ยไม่มีปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับวันนี้นักเรียนยอดเยี่ยมมากครับและสุดท้ายครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมและเรียนรู้กันในหัวข้อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้นะครับครูภากรและก็นักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่นะ
2: 45นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต
1: ่อปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าตัดขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่น

0: และกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าสัตว์ป่าควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกตึง O N E responseแปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของ
2: ไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบ
3: ไฟป่าที่สำคัญจริง
1: ๆวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียก

เอฟสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจะหลานหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาแล้วถ้าเราไม่ทำแนวกันฝนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพัก
2: มาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้ายหกคือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที
0: ่อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้

ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุผลว่าปัญหาเกี่ยวกับป่า

0: น้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมด้วยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคน
1: ถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DL
1: ลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โห
1: ล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
3: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลั

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle 50และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการอีกประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การ
2: นะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตปลาทองแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ
1: เติมต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้ว

0: ไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของวัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู
2: ้หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมง
3: plants แปลว่าพืชบก aquatic plants a q u a t i c p l a n t aquatic plants แปลว่าพืชน้ำ

0: วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กู้ภัยเข้าช่วยเหลือและอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุพร้อมกับมีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวล่าสุดตอนนี้ระดับน้ำที่ท่วมเริ่มลดลงแล้วเช้าวันนี้ครับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เริ่มคลี่คลายลงหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายชุมชนในอำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึกและอำเภอปลายพระยาได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและตามบ้านเรือนทีมข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ได้สำรวจชุมชนในตำบลกระบี่ใหญ่ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ในเช้านี้ระดับน้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ลดลงแต่ว่ายังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังหลังน้ำลดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้าทำความสะอาดบ้านเรือนนอกจากนี้แล้วก็กลุ่มเปราะบางหลังระดับน้ำลดลงก็ต่างทยอยเดินทางกันกลับเข้าบ้านเรือนภาพรวมของจังหวัดกระบี่ครับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ3อำเภอคืออำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึกและอำเภอปลายพระยารวม9ตำบลประชาชนได้รับผลกระทบ345ครัวเรือนโรงเรียนได้รับความเสียหาย1แห่งถนนได้รับผลกระทบ2สายและรถไอจอดไว้ในที่สูง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันในพื้นที่ของอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะส่งผลให้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้น้ำจากคลองกลางล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนที่บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ซอย3หมู่ที่7ตำบลตะอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกโดยนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปภ.เทศบาลตำบลอ่าวลึกและทหารเรือลงพื้นที่ไปช่วยยกสิ่งของของประชาชนค่ะแต่ว่าต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นล้มทับกับสายไฟสายสื่อสารหลังคาสถานีรถไฟห้วยราดบ้านเรือนประชาชนร้านค้าแล้วก็คอกสัตว์ในพื้นที่2ตำบลค่ะก็คือที่ตำบลห้วยราดแล้วก็ที่ตำบลห้วยราชาได้รับผลกระทบกว่า20หลังคาเรือนไม่มีแรงงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
2: โหน่ากลัวมากครับไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนี
3: ่พอหยุดฝนก็ออกสำรวจชาวบ้านก็เจอรังเนี้ยหนักสุดในรอบ10ปีที่เหลือก็มีคอกสัตว์ก็บ้านก็เสียหายเล็กๆน้อย
4: ๆกี่หลังทั้งหมดนี
3: ่ประมาณ10กว่าหลังในเฉพาะหมู่5ห้วยราชา
1: ปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์

0: จริงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานต้องมีการเชื่อมโยงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้น
1: ระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่
0: ต่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนค่ะ
1: ดูเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมความสำเร็จของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติหลังปฏิบัติการตรวจยึดสารงวดในทุกมิติและจะไม่ยอมให้ไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปโดยทุกหน่วยงานนั้นบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
0: ขณะที่ด่านศุลกากรช่องจอมได้มีการกวาดล้างสินค้าเถื่อนในพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสามารถที่จะตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 40,000 รายการในช่วงนอกจากนี้นะคะยังมีการตรวจยึดอะโวคาโดที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศกว่า 6,000 กิโลกรัมมูลค่าเกือบ1ล้านบาทเนื่องจากไม่มีเอกสารอนุญาตนำเข้าตามกฎหมายโดยจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทำลายตามระเบียบทั้งนี้ค่ะในด่านศุลกากรช่องจอร่วมกันปกป้องผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศยืนยันว่ามีการเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสินค้าตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
1: ก็เดี๋ยวบ่ายนี้เขาจะมีการแถลงแล้วนะว่าบริษัทแจ๊สหรือว่าแจ๊สมินเนี่ยนะครับได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในการถ่ายทอดในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวต้องมาดูว่าเงื่อนไขในการรับชมนั้นจะเป็นในรูปแบบไหน
0: อ
1: ยู่ทันทีการถ่ายทอดสดนะครับแต่แน่นอนที่สุดพอมีบอลโลกแบบนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยประชาชนในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้อย่างสร้างสรรค์ครับหลีกเลี่ยงการเล่นพนันทุกรูปแบบหลังพบว่ามีการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์และมีการชักชวนเล่นพนันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความผิดตามกฎหมายขณะที่ผู้เล่นพนันเองก็มีโทษเช่นกันและยังเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางไม่ชอบหรือว่าถูกหลอกไม่ให้สามารถถอนเงินได้พร้อมกันนี้ครับขอให้ผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันมีการรับชมกีฬาอย่างเหมาะสมไม่หมกมุ่นจนส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานและสุขภาพจิตรวมทั้งหากพบเบาะแสการโฆษณาหรือว่าเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์แจ้งที่สายด่วนเลยนะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่า TikTok หรือแอปหาคู่นะคะเพราะว่ามีเหยื่อเนี่ยถูกหลอกก็คือทักหาค่ะก่อนที่จะถูกชักชวนย้ายไปคุยกัน
2: รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 กว่าบาทหลังจากโอนเงินไปได้เพียง30นาทีเท่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ตรวจพบความผิดปกติของธุรกรรมดังกล่าวจึงรีบติดต่อผู้เสียหายเพื่อปิดระบบแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันค่ะผู้เสียหายนั้นพยายามติดต่อไปยังเพจ Facebook ดังกล่าวถูกบล็อกและไม่สามารถติดต่อสายด่วน1441หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่www.thaipoliceonline.go.th
1: วันนี้ก็เป็นที่แน่ชัดนะครับจะมีการภาษีเกณฑ์นี้จะมีการทบทวนอย่างไรเดี๋ยวสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

ติดตามการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกับที่มีการเตรียมพิจารณาทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: สังคมเรื่องนี้ครับกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้เพื่อถูกนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรซึ่งหากที่ประชุมได้ข้อสรุปก็ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจากสถิติข้อร้องเรียนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาพบความไม่เป็นธรรมในระบบฐานข้อมูลเดิมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่จำนวน 13.2 ล้านสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือว่าเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทนั้นยืนยันว่ายังยึดตามหลักเกณฑ์เดิมมุ่งเน้นในเรื่องของการคัดกรองที่ละเอียดโปร่งใสและ
1: นี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ต้องบอกกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดและบัตรสวัสดิการมีอีกหลายประเภทกลุ่มคนตรงนี้เนี่ยเราถึงเปิดรับใหม่วันนี้เนี่ยถึงให้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปหากลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆซึ่งหลุดจาก 13.2 ล้านคนนะจริงๆยิ่งมีอันนี้พิจารณาคงเกณฑ์เดียวครับเกณฑ์เดียว
2: ด้านกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายค่ะโดยนายโฆษาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนะคะว่าการดำเนินงานมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มผู้ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและกลุ่มที่ตกหล่นตามบัญชีรายชื่อหรือว่ากลุ่มที่2มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 452,000 คนเหลืออีกประมาณ 595,000 คนที่จะต้องเร่งดำเนินการขณะที่กลุ่มที่3ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติตาม

0: กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับ
0: ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
3: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
3: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่น
5: หัดเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
3: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
0: ไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
1: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวย

0: เหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าสบัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
0: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของให้คนรุ่นหลังต่อไป

วัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้นะคะเรายังคงโดยคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอธิบายการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการทำงานและการแก้ปัญหาใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสมเหตุสมผลค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนค่ะใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการทำงานและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจำวันอย่างสมเหตุสมผลนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะครูมีกิจกรรมชวนคิดมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมเลยแต่กิจกรรมชวนคิดในวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2กิจกรรมนะคะก่อนอื่นเลยค่ะครูขอชี้แจงนะคะในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทถูกต้องค่ะในส่วนของกิจกรรมชวนคิดนะคะนักเรียนกิจกรรมแรกนะคะมีชื่อกิจกรรมว่าถอดรหัสปริศนานะคะกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะในกิจกรรมของกิจกรรมชวนคิดนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2กิจกรรมซึ่งกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นการถอดรหัสโดยนักเรียนนะคะสามารถร่วมสนุกถอดรหัสไปพร้อมๆกันได้แล้วก็เขียนคำตอบลงบนกระดาษรหัสดังกล่าวและเปลี่ยนรหัสเป็นข้อความภาษาอังกฤษซึ่งเดี๋ยวครูจะเปิดภาพให้ดูนะคะว่ารหัสที่ต้องการให้นักเรียนทำการถอดออกมาเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะจะมีภาพออกมาเป็นอย่างไรนะคะเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะนี่คือภาพของรหัสนะคะที่นักเรียนจะต้องทำการถอดออกมานะคะเดี๋ยวครูจะมีโจทย์ให้อันดับแรกเลยค่ะนักเรียนในภาพนี้จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ต่างๆมากมายนะคะแล้วก็แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษรวมไปถึงตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆนะคะซึ่งภาพเหล่านี้เราจะใช้ในการทำกิจกรรมชวนคิดกันอย่างที่บอกไปเลยนักเรียนจะต้องทำการถอดรหัสภาพถูกไหมคะครูจะมีโจทย์ให้มีเป็นภาพให้นักเรียนนะคะภาพสัญลักษณ์หลังจากนั้นค่ะนักเรียนจะต้องทำการถอดรหัสออกมาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขที่กำหนดให้นั่นเองพร้อมไหมคะนักเรียนนี่คือสัญลักษณ์ที่นักเรียนจะต้องทำการแปลงเป็นข้อความภาษาอังกฤษให้กับคุณครูนะคะโดยอิงจากรูปภาพทางด้านข้างนี้ว่าสัญลักษณ์ตัวที่1แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรนะคะตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4และตัวที่5แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการวิ

คราะห์แล้วก็ทำการแปลงสัญลักษณ์ออกมาให้อยู่ในรูปของข้อความภาษาอังกฤษพร้อมไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นลงมือแปลงตัวอักษรได้เลยค่ะโดยให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดานคำตอบนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเขียนลงในกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษคำตอบอื่นๆได้เลยค่ะ

0: ลุ่มที่4ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวให้กลุ่มที่4นะคะนำเสนอคำตอบที่นักเรียนทำการถอดรหัสได้ว่าคำศัพท์ภาษาลูกลุกขึ้นยืนคำศัพท์ที่นักเรียนถอดรหัสได้มีคำว่าอะไรบ้างคะ
1: แฮปปี้ค่ะ
0: ได้แก่คำว่าอะไรนะคะ
1: แฮปปี้ค
0: ่ะแฮปปี้ใช่ไหมคะมีตัวอักษรอะไรบ้างกดให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
1: H A P P Y
0: H A P P Y ใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนครูมีแนวคำตอบให้เช่นเคยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในส่วนของแนวคำตอบที่ครูมีให้นะคะจากที่นักเรียนได้ทำการถอดรหัสออกมาแล้วนะคะสัญลักษณ์ตัวที่1 นะคะได้แก่ตัวอักษรตัว H นะคะตัวที่2จะเป็นตัว A ตัวที่3ตัว P ตัวที่4ตัว P และตัวสุดท้ายตัว Y ซึ่งรวมแล้วเป็นคำว่าซึ่งตรงกับคำตอบของนักเรียนนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งทุกคนเลยนะคะส่วนใหญ่ได้คำตอบเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนสามารถถอดรหัสจากภาพสัญลักษณ์ออกมาเป็นคำศัพท์หรือตัวหนังสือภาษาอังกฤษได้นะคะนอกจากกิจกรรมแรกนี้นะคะคุณครูยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมในเรื่องของการถอดรหัสภาพมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันอีกนะคะกิจกรรมเพิ่มเติมของครูนะคะจะเป็นกิจกรรมการถอดรหัสเช่นเดียวกันนะคะแต่จะมีโจทย์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละกลุ่มจะได้ทำไม่เหมือนกันแต่ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมนะคะครูขออธิบายเพิ่มเติมก่อนนะคะว่าการถอดรหัสสามารถแปลงรหัสจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสัญลักษณ์ที่อ่านไม่เข้าใจหรือถอดรหัสจากภาษาอังกฤษที่อ่านไม่ออกให้เป็นภาษาที่อ่านออกได้จากที่นักเรียนได้ปฏิบัติกันไปใช่ไหมคะมีสัญลักษณ์รูปภาพต่างๆที่เราดูแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่ว่ามีการแปลงแล้วก็ถอดรหัสออกมาเป็นคำศัพท์หรือตัวหนังสือภาษาอังกฤษซึ่งสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ถูกไหมคะอย่างที่ครูบอกค่ะมีกิจกรรมเพิ่มเติมมาให้อีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าเกมถอดรหัสลักษณะจะคล้ายๆกับกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เลยครูมีรหัสภาพมาให้นักเรียนทำการถอดออกมาเป็น

จากการถอดรหัสนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะนี่คือโจทย์ของเกมถอดรหัสที่ครูมีให้นะคะข้อที่1ก็จะเป็นของกลุ่มที่1นะคะข้อที่2เป็นของกลุ่มที่2ข้อที่3เป็นของกลุ่มที่3ข้อที่4ก็จะเป็นของกลุ่มที่4และข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะเป็นของกลุ่มที่5เพราะฉะนั้นให้นักเรียนทําการถอดรหัสภาพจากโจทย์ของแต่ละกลุ่มที่ได้รับไปนะคะว่าเมื่อถอดออกมาแล้วจะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าอะไรนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการแบ่งกลุ่มกันแล้วก็ถอดรหัสตามจำนวนกลุ่มที่มีนะคะหรือจะใช้วิธีการร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายแล้วก็ช่วยกันถอดรหัสออกมาก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนตอบลงในกระดาษ A4 หรือกระดาษคำตอบที่ครูเตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าจะได้คำตอบออกมาว่าอย่างไรบ้าง

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยครบทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยบ้างไม่มีนะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนให้นักเรียนยกคำตอบขึ้นมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมไปพร้อมๆกันว่าคำตอบที่นักเรียนได้คือคำว่าอะไรบ้างยกสูงๆเลยค่ะยกสูงๆเลยลูกกลุ่มที่1ได้คำว่าอะไรคะ
1: สม
0: ายกลุ่มที่2ล่ะคะคำว่าอะไรลูกยัมมี่ใช่ไหมคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ได้คำว่าอะไรลูกยกสูงๆเลยให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นด้วยกลุ่มที่3คำว่าอะไรคะคิสใช่ไหมคะ KISS ขอบคุณค่ะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4อยู่ไหนลูกกลุ่มที่4คำว่าอะไรฟันนี่และกลุ่มที่5ล่ะคะยกสูงๆเลยกลุ่มที่5คำว่าอะไรคะเลิฟใช่ไหมคะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองก่อนเก่งมากๆเลยนะคะทุกกลุ่มสามารถเขียนคำตอบออกมาเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้นะคะเก่งทุกคนเลยแต่ละกลุ่มได้คำศัพท์ที่แตกต่างกันใช่ไหมลูกเพราะว่าเรามีการถอดจากสัญลักษณ์ที่ครูกำหนดให้ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะได้คำศัพท์แบบใดบ้างตรงกับนักเรียนในห้องนี้หรือไม่นะคะให้นักเรียนนำเสนอออกมาพร้อมๆกันแล้วก็ตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่นักเรียนได้นำเสนอกันมานะคะคุณครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมให้คำที่หนึ่งนักเรียนคะอ่านพร้อมๆกันค่ะคำที่หนึ่งคำว่าอะไรคะ
1: สม
0: ายนะคะคำที่สองล่ะคะ
1: ย
0: ัมมี่นะคะคำที่สามค่ะ
1: ค
0: ิสแสดงว่าตอบถูกกันหมดเลยใช่ไหมคะเก่งมากคำต่อไปค่ะคำที่สี่คำว่าอะไรคะฟันนี่คำที่ห้าค่ะคำว่าเลิฟแสดงว่าทุกกลุ่มสามารถถอดรหัสออกมาได้ถูกต้องทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่ากิจกรรมนี้นักเรียนเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมชวนคิดทั้ง2กิจกรรมนี้นะคะคุณครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันในวันนี้นะคะจะมีใบงานทั้งหมด2ใบค่ะใบงานแรกนะคะจะเป็นใบงาน04เรื่องถอดรหัสลำดับความคิดนะคะให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาหรือจะใช้เป็นชุดกิจกรรมที่นักเรียนมีอยู่ก็ได้นะคะเราจะทำใบงานด้วยกันทั้งหมด2ใบนะคะใบงาน04และ05แต่อันดับแรกเราจะเริ่มที่ใบงาน04กันก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะทำใบงานระหว่างที่นักเรียนกำลังเตรียมใบงานอยู่นะคะครูขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-6 คนหรือตามความเหมาะสมร่วมกันทำใบงาน04และ05และให้คำแนะนำนักเรียนตลอดการทำใบงานค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนช่วยกันตอบคำถามในใบงาน04และ05ร่วมกันแสดงวิธีการคิดในการถอดรหัสและบันทึกคำตอบลงในใบงานค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะนี่คือหน้าตาของใบงาน04ในข้อที่

0: 1นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบใกล้ๆกันเลยดีกว่าว่าในข้อที่1นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะสถานการณ์ที่ครูมีให้นะคะนักเรียนในชมรมรหัสพิเศษมีการส่งข่าวสารถึงสมาชิกในชมรมในรูปแบบรหัสเพื่อไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกอ่านได้ถูกต้องสมาชิกจะต้องทราบวิธีการแปลงรหัสตัวอักษรสรุปสถานการณ์ง่ายๆนะคะมีชมรมลับอยู่1ชมรมนะคะใช้วิธีการสื่อสารโดยการใช้รหัสถูกไหมคะซึ่งป้องกันเพื่อไม่ให้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยล่วงรู้ข้อมูลหรือความลับของชมรมนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในโจทย์ข้อที่1จากสถานการณ์นี้นะคะใช้สูตรแปลงอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวให้เป็นตัวอักษรที่อยู่ในลำดับถัดไป1ตำแหน่งในโจทย์ข้อที่1นะคะเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนจะเห็นรูปภาพวงกลมตรงนี้ถูกไหมคะแล้วก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเต็มเลยซึ่งในโจทย์ข้อที่1นะคะโจทย์กำหนดว่าให้นักเรียนใช้สูตรแปลงอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวให้เป็นตัวอักษรที่อยู่ในลำดับถัดไป1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นในคำถามนี้มีความหมายว่าสมมุติว่ามีรหัสลับให้ NTQ ถูกไหมคะในโจทย์แล้วก็ BNCD HR TLA QD KK Z ถูกไหมคะแต่ว่านักเรียนจะต้องทำการแปลงตามโจทย์ที่กำหนดให้อย่างสมมุติว่าตัว N ค่ะนักเรียนตามในโจทย์เขาบอกว่าที่อยู่ในลำดับถัดไป1ตำแหน่งแสดงว่าคำตอบที่แปลงออกมาจะไม่ใช่ตัว N แต่วิธีการแปลงค่ะให้นักเรียนสังเกตที่ตัว N ในภาพเห็นไหมคะแล้วก็จะมีลูกศรขยับไป1ตำแหน่งหมายความว่าถ้าคุณครูมีโจทย์ที่เป็นตัว N คำตอบของรหัสที่นักเรียนถอดออกมาได้จะต้องขยับไป1ตำแหน่งซึ่ง1ตำแหน่งที่ต่อจากตัว N คือตัวอะไรคะตัวอะไรลูกตัว O ใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณครูให้โจทย์เป็นตัว S แล้วต้องขยับไป1ตำแหน่งคำตอบที่นักเรียนถอดรหัสออกมาได้คือตัวอะไรคะ
1: T
0: ตัว T ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขออีกหนึ่งตัวเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจนะคะถ้าคุณครูมีตัวอย่างเป็นรหัสตัว J แล้วนักเรียนจะต้องถอดรหัสออกมาได้เป็นตัวอะไรคะ
1: K
0: เป็นตัว K ใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนพอเข้าใจในหลักการทำงานของข้อที่1แล้วใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนยังคงสงสัยว่าวิธีการแปลงรหัสหรือถอดรหัสในข้อที่1นะคะทำได้อย่างไรนักเรียนสามารถทบทวนนะคะแล้วก็สอบถามจากคุณครูปลายทางให้อธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจแล้วใช่ไหมคะในข้อที่1สามารถแปลงรหัสได้แล้วนะไปกันต่อนะคะไปกันต่อในข้อที่2ค่ะนักเรียนให้นักเรียนหาสูตรการแปลงรหัสต่อไปนี้นะคะโดยครูมีรหัสลับให้นะคะแล้วก็ถอดรหัสมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์รหัส2ชุดนี้ค่ะว่ามีการถอดรหัสออกมาในรูปแบบใดให้นึกถึงโจทย์ข้อที่1เมื่อสักครู่นี้ข้อที่1เขามีการอธิบายว่าถอดรหัสโดยการเลื่อนไป1ตำแหน่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องดูรหัสลับของ2ชุดนี้ก่อนว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร1ตำแหน่งไหมหรือว่ามีการเลื่อนไป2ตำแหน่ง3ตำแหน่งลองพิจารณาจากวงกลมใช่ไหมคะจากรูปภาพวงกลมคำศัพท์รวมถึงพิจารณาจากลำดับของรหัสที่ถอดออกมาได้นะคะให้อิงจากข้อที่1ก็ได้ค่ะเป็นการให้เหตุผลว่ารหัสลับตัวนี้ถอดออกมาในรูปแบบใดพอนึกออกไหมคะพอนึกออกนะมีใครสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนไหมคะก่อนที่จะไปข้อถัดไปคุณครูจะได้อธิบายเพิ่มเติมให้ยังไม่มีนะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนกรณีที่นักเรียนลงมือทำใบงานแล้วเกิดข้อสงสัยสามารถยกมือถามคุณครูได้นะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้นักเรียนอาจจะยังไม่มีข้อสงสัยแต่ขณะที่ทำใบงานนะคะหากนักเรียนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดให้นักเรียนยกมือถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนในเมื่อนักเรียนไม่มีข้อสงสัยในข้อนี้นะคะครูขอไปต่อเลยค่ะข้อที่3นะคะให้นักเรียนคิดสูตรการแปลงรหัสของตนเองแล้วสร้างรหัสลับขึ้นมาแล้วให้เพื่อนถอดรหัสในข้อนี้นะคะให้นักเรียนคิดรหัสตัวแรกก่อน นะคะสูตรการแปลงคืออะไรก็คือบอกมาว่ารหัสของตัวเองคืออะไรใช่ไหมคะใช้สูตรการแปลงก็คืออาจจะเป็นการเลื่อนตำแหน่ง1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งแล้วแต่นักเรียนจะออกแบบเลยนะคะโดยมีรหัสลับที่เราคิดค้นเองนะคะแล้วก็ใช้วิธีการสูตรการแปลงรหัสที่นักเรียนคิดเองเช่นเดียวกันผลสุดท้ายจะได้เป็นรหัสลับที่นักเรียนถอดออกมาได้โดยใช้วิธีการจากสูตรการแปลงรหัสพอเข้าใจไหมคะมีใครสงสัยอยากจะถามตรงนี้เพิ่มเติมไหมยกมือถามเลยนะลูกถ้าสงสัยเดี๋ยวครูจะได้อธิบายซ้ำหรือว่าอธิบายเพิ่มเติมเผื่อให้นักเรียนปลายทางได้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยมีไหมคะยังไม่มีนะอ่ะไม่เป็นไรค่ะยังไม่มีงั้นเราไปกันต่อนะคะอย่างที่บอกค่ะวันนี้มีใบงาน2ใบนะคะเมื่อสักครู่ใบงาน04นะคะต่อไปคือใบงาน05ค่ะแบบฝึกหัดเรื่องอัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะนะคะใบงานนี้จะเป็นการทบทวนความรู้ในการเขียนอัลกอริทึมรวมไปถึงการใช้เหตุผลเชิงตรรกะต่างๆนะคะโดยในใบงาน05นะคะนักเรียนจะต้องทำการเขียนนะคะวิธีการรวมไปถึงขั้นตอนในการพับกระดาษมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะออกแบบและเขียนขั้นตอนในการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์และให้เพื่อนทำตามนะคะนักเรียนจะต้องทำการออกแบบวิธีหรือเขียนขั้นตอนการพับกระดาษออกมาเป็นข้อๆถูกไหมคะเป็นลำดับขั้นลงมาเพื่อให้เพื่อนอ่านแล้วทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถปฏิบัติตามได้นะคะนอกจากนั้นค่ะนักเรียนข้อที่2ค่ะโป้งก้อยกุ้งและป้อมเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาเทคโนโลยีซึ่งแต่ละคนก็ได้รับรางวัลให้นักเรียนช่วยหาว่าใครได้อันดับที่เท่าไหร่โดยแสดงวิธีการคิดลงในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างจากข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์จากข้อมูลในข้อ A ข้อ B ข้อ C และข้อ D เพื่อที่จะจัดลำดับว่าใครได้อันดับที่เท่าไหร่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นในใบงานทั้ง04และ05นะคะมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมไหมสงสัยตรงไหนคะ
1: ตรงช่องสี่เหลี่ยมครับ
0: ตรงช่องสี่เหลี่ยมว่าจะต้องเขียนคำตอบอย่างไรใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนคะในช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้นักเรียนจัดอันดับถูกไหมคะว่าใครได้ลำดับที่เท่าไหร่นักเรียนจะใช้วิธีการเขียนเป็นลำดับลงมาก็ได้สมมติอันดับที่1นักเรียนคิดว่าใครได้อันดับที่1เขียนชื่อลงไปเลยอันดับที่2ใครอันดับที่3เป็นใครอันดับที่4เป็นใครนะคะหรือจะใช้วิธีการเขียนเป็นตารางก็ได้แล้วแต่นักเรียนถนัดเลยนะคะบางคนอาจจะใช้วิธีการเขียนตอบอย่างที่ครูบอกอันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3อันดับที่4เรียงลงมาแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้วิธีการเขียนใส่ตารางโดยวาดเป็นตารางขึ้นมาเองก็ได้นะคะมีใครสงสัยเพิ่มเติมอีกมั้ยคะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงาน04และ05นะคะถ้าหากว่าในขณะทำใบงานเกิดข้อสงสัยให้ยกมือถามคุณครูได้เลยครูจะเข้าไปให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางค่ะในขณะทำใบงานนะคะถ้านักเรียนเกิดข้อสงสัยให้นักเรียนยกมือแล้วก็สอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนคะลงมือทำใบงานได้เลยค่ะ

0: อไปนะจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบในใบงานนะคะจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วก็ทำการถอดรหัสต่างๆกันไปแล้วนะคะรวมไปถึงการเขียนขั้นตอนในการพับกระดาษนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันว่านักเรียนได้คำตอบว่าอย่างไรกันบ้างนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้นะคะอาจจะส่งตัวแทนมาหรืออภิปรายหรือว่านำเสนอคำตอบอยู่ที่กลุ่มของตัวเองก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบในใบงาน04และ05ขอตัวแทนนักเรียนด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนค่ะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนนะคะกลุ่มที่1และกลุ่มที่4นั่นเองด้านหน้าเลยค่ะลูกตัวแทนกลุ่มที่1นำเสนอใบงานที่เท่าไหร่คะใบงานที
1: ่4ค่ะ
0: ใบงาน04แล้วก็กลุ่มที่4เป็นใบงาน05ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่1นำเสนอก่อนหันด้านหน้าอย่างนี้ถือไว้ค่ะให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นคำตอบด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกคนหนึ่งถือแล้วก็ให้กองทัพใช่ไหมลูกเป็นคนคำตอบนำเสนอออกมาเลยค่ะเริ่มเลยลูก
2: ข้อแรกรหัสที่ผมถอดมาได้ก็จะมีตัว U ตัว O ตัว U R C O D E I S U M V R E L L ครับ
0: นี่คือรหัสที่ถอดออกมาได้ใช่ไหมคะข้อต่อไปล่ะคะข้อที่2
2: ข้อที่2
0: สูตรการแปลงรหัสที่เราสามารถวิเคราะห์มาได้คืออะไรคะ
2: เลื่อนไป3ตำแหน่งครับ
0: เลื่อนไป3ตำแหน่งแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะที่คุณครูให้นักเรียนทำการคิดค้นรหัสลับของตัวเองขึ้นมาอธิบายตั้งแต่สูตรการแปลงรหัสเลยค่ะ
2: สูตรการแปลงรหัสคือเลื่อนไป2ตำแหน่งครับรหัสคือ W O N E ครับ
0: แล้วรหัสลับที่ถอดออกมาได้ล่ะคะ
2: คือ Y G P G ครับ
0: Y Q ใช่ไหม Y Q P G นะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะเดี๋ยวต่อไปให้ตัวแทนกลุ่มที่4นะคะนำเสนอใบงาน05เลยค่ะช่วยเพื่อนถือหน่อยค่ะช่วยเพื่อนถือหน่อยลูกช่วยเพื่อนถือใบงานนำเสนอเลยค่ะ
3: พับครึ่งพับเป็นสี่เหลี่ยมขี้กระดาษพับส่วนหัวค่ะ
0: ไปต่อเลย
3: พับกระดาษสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมพับหูและปากสุนัขค่ะ
0: นี่คือขั้นตอนการพับกระดาษใช่ไหมคะยังมีอีกนะยังมีอีกหนึ่งข้อที่คุณครูให้นักเรียนทำการจัดอันดับใช่ไหมคะตอบเลยค่ะว่าคำตอบที่หนูทำการวิเคราะห์ออกมาได้ว่าอย่างไรบ้าง
3: ลำดับที่หนึ่งค่ะ
0: ลำดับที่หนึ่งคือใครคะ
3: ป้อมค่ะ
0: ลำดับที่หนึ่งคือป้อมลำดับที่สองล่ะ
3: กุ้งค่ะ
0: ลำดับที่สองคือกุ้งลำดับที่สามล่ะคะ
3: ก้อยค่ะ
0: และลำดับสุดท้ายคือ
3: โป่ง
0: ลำดับสุดท้ายคือโป่งใช่ไหมคะใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองกลุ่มหน่อยค่ะขอบคุณนะคะเข้ากลุ่มได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนจากที่เสนอคำตอบไปใกล้เคียงกับของกลุ่มตัวเองไหมคะในบางข้อใช่ไหมคะใกล้เคียงกันได้คำตอบคล้ายกันแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคำตอบที่ได้ใกล้เคียงกันหรือไม่แต่ในบางคนนะคะอาจจะได้คำตอบที่แตกต่างกันออกไปนักเรียนก็นำเสนอออกมานะคะเพื่อให้เพื่อนๆในห้องรวมไปถึงคุณครูปลายทางนะคะได้วิเคราะห์แล้วก็ช่วยกันนะคะดูเปรียบเทียบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่นักเรียนนำเสนอคำตอบมานะคะบางกลุ่มเนี่ยตอบออกมาได้ถูกต้องแล้วบางกลุ่มอาจจะยังต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้คำตอบที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะนักเรียนครูมีเฉลยมาให้นะคะทั้งใบงาน04และ05เลยเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนในข้อที่1นะคะที่คุณครูใช้สูตรแปลงอักษรภาษาอังกฤษโดยคุณครูมีรหัสลับให้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคำ

อบที่คุณครูถอดรหัสลับได้ได้แก่ OURCODEISUMBRELLA เหมือนกันไหมคะใครได้คำตอบแบบนี้บ้างยกมือเก่งมากปรบมือให้กับตัวเองค่ะส่วนใหญ่ได้คำตอบเหมือนกันเลยนะคะที่กองทัพออกมานำเสนอเมื่อสักครู่นี้ก็คือถูกต้องเลยนะคะเก่งมากๆในข้อที่1ค่ะนักเรียนแล้วข้อที่2ล่ะช่วยกันตอบพร้อมๆกันว่าสูตรการแปลงรหัสคืออะไรนักเรียนคิดว่ามีการเลื่อนไปกี่ตำแหน่งคะกี่ตำแหน่งลูกตอบดังเลย3ตำแหน่งใช่ไหมคะถูกต้องนะคะตัวอักษรของรหัสลับถัดไป3ตำแหน่งนั่นเองเก่งมากๆเลยนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องแล้วนะคะข้อต่อไปค่ะนักเรียนคิดสูตรการแปลงรหัสของตนเองแล้วสร้างรหัสลับขึ้นมาในข้อนี้นะคะคำตอบของนักเรียนจะแตกต่างกันไปถูกไหมคะเพราะว่าคุณครูให้นักเรียนทำการคิดรหัสลับของตัวเองเดี๋ยวเรามาดูรหัสลับของครูนะคะแล้วก็สูตรการแปลงรหัสกันนะคะของครูนะคะคุณครูใช้วิธีการแปลงตัวอักษรของรหัสลับถอยไป2ตำแหน่งซึ่งรหัสลับของครูที่คิดค้นมาก็คือ ECV นะคะรหัสที่ถอดได้คือ CAT ซึ่งของนักเรียนนะคะอาจจะไม่เหมือนของครูก็ได้เพราะว่าเรามีการคิดค้นรหัสของตัวเองถูกไหมคะแค่นักเรียนสามารถถอดรหัสออกมาได้ตามสูตรการแปลงรหัสอย่างถูกต้องก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะไปกันต่อเลยค่ะนักเรียนในใบงาน05นะคะที่ครูให้นักเรียนเนี่ยทำการออกแบบแล้วก็เขียนขั้นตอนในการพับกระดาษนะคะแนวคำตอบของคุณครูนะคะขั้นตอนการพับกระดาษเป็นรูปสุนัขจิ้งจอก1เลยค่ะนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาพับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม2นะคะพับด้านที่เป็นมุมแหลมทั้ง2ด้านลงมาให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ค่ะพับครึ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยม4นะคะพับด้านขวาของสามเหลี่ยมที่มี3แฉก5ค่ะพับส่วนกลางลงมาให้เป็นหน้าของสุนัขจิ้งจอกอีก2ส่วนจะเป็นหู6ค่ะพับปลายสามเหลี่ยมอีกด้านให้เป็นหางของสุนัขจิ้งจอก7ค่ะวาดตาและจมูกนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนการพับกระดาษเป็นรูปหน้าสุนัขขั้นตอนที่1นะคะนำกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับครึ่ง2ค่ะพับปลายสามเหลี่ยม2ด้านลงมาเป็นหูสุนัข3นะคะพับปลายสามเหลี่ยมด้านล่างขึ้นไปเป็นปากสุนัข4ค่ะวาดตาและจมูกจากขั้นตอนการพับกระดาษเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่เขียนอธิบายได้แต่อาจจะต้องเพิ่มรายละเอียดถูกไหมคะไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยนักเรียนสามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนได้นะคะอาจจะแค่ต้องกลับในเรื่องของการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนั่นเองนะคะแต่ว่าเก่งทุกคนแล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้ขั้นตอนการพับกระดาษในรูปแบบใดบ้างคะสามารถอธิบายออกมาได้กี่ขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะสามารถนำเสนอได้เลยนะคะอาจจะต้องการเพิ่มรายละเอียดใดที่ได้จากเฉลยของครูนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนเติมเข้าไปในคำตอบของนักเรียนได้เลยค่ะเอาละค่ะยังไม่จบนะคะนักเรียนในแบงงาน05ยังมีข้อที่2ที่ให้นักเรียนจัดอันดับว่าใครได้ที่เท่าไหร่บ้างนะคะในส่วนของคำตอบข้อนี้ค่ะนักเรียนรางวัลนะคะจะมีทั้งหมด4รางวัลอันดับที่1ได้แก่ป้อมนะคะอันดับที่2คือโป้งอันดับที่3คือกุ้งและอันดับที่4คือก้อยมีใครจัดอันดับได้ถูกต้องเหมือนคุณครูบ้างยกมือมีนะคะมีใครถูกเกือบหมดบ้างอาจจะมีสลับตำแหน่งกันบ้างมีไหมคะมีไหมลูกเห็นไหมมีคนยกมือแสดงว่านักเรียนอาจจะยังต้องทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมถูกไหมคะบางคนเนี่ยอาจจะได้คำตอบใกล้เคียงกับของครูแล้วแต่มีการสลับอันดับกันใช่ไหมคะสลับตำแหน่งกันนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเราก็สามารถวิเคราะห์มาได้อาจจะต้องวิเคราะห์ให้รอบคอบแล้วก็ให้ชัดเจนมากกว่านี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนนี่คือใบงาน04และ05ซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนก็ทำใบงานออกมาได้ถูกต้องเกือบทุกคนเลยนะคะเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะเก่งมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่การสรุปนะคะจากกิจกรรมในวันนี้ได้ทำหลายกิจกรรมเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสใช่ไหมคะ

0: มีเกมต่างๆมาให้นักเรียนได้ทำเกี่ยวกับการถอดรหัสรวมไปถึงในใบงานต่างๆทั้ง04และ05นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งการใช้ทักษะในด้านของเหตุผลเชิงตรรกะแล้วก็อัลกอริทึมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการสรุปนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปร่วมการสรุปในวันนี้นะคะอันดับแรกครูขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอีกเช่นเคยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้ในวันนี้บทบาทนักเรียนนะคะตัวแทนนักเรียนสรุปจากกิจกรรมนั่นเองค่ะอาละค่ะนักเรียนคะช่วยคุณครูสรุปหน่อยว่าวันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างช่วยกันก็ได้นะคะหรือจะมีตัวแทนสักหนึ่งคนสรุปกิจกรรมในวันนี้ให้เพื่อนๆแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ฟังบ้างสักหนึ่งคนมีไหมคะมีไหมลูกยกมือได้เลยนะถ้าไม่อย่างนั้นค่ะนักเรียนช่วยกันสรุปเสียงดังๆวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างตอบเสียงดังๆเลยเกมถอดรหัสมีอะไรอีกคะนอกจากเกมถอดรหัสมีอะไรอีกลูกเขียนขั้นตอนของการพับกระดาษใช่ไหมคะแล้วก็มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเข้ามาช่วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยอย่างน้อยวันนี้กิจกรรมที่เราทำนักเรียนก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็ถอดรหัสออกมาได้อย่างถูกต้องรวมไปถึงการเขียนขั้นตอนใช่ไหมคะการพับกระดาษได้นะคะเอาละค่ะครูมีสรุปเพิ่มเติมให้เช่นเคยนะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหาการทำงานหรือการคาดการผลลัพธ์ในสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจำวันอย่างสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะนี่คือสรุปโดยรวมของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีคำถามหลังทำดำซึ่งคำถามนี้ครูจะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะคำถามนี้จะเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนตั้งแต่เรื่องอัลกอริทึมเลยนะคะเป็นการทบทวนความรู้ที่ผ่านมานะคะในข้อที่1ค่ะจากใบงานที่1ตอบคำถามต่อไปนี้นะคะนักเรียนจะต้องนึกถึงใบงานแรกที่เราได้ลงมือทำเลยนะคะ 1.1 เส้นทางใดที่พาน้องแมวกลับถึงบ้านมีระยะทางสั้นที่สุดให้เขียนอธิบายเส้นทางนะคะ 1.2 ระยะทางสั้นที่สุดมีระยะทางกี่เมตร 1.3 ค่ะหากขั้นตอนวิธีที่เขียนไม่สามารถพาน้องแมวกลับถึงบ้านได้สำเร็จคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดนะคะอย่าลืมกลับไปวิเคราะห์นะว่าเราจะตอบคำถามเหล่านี้จากใบงาน01ได้อย่างไรบ้างนะคะต่อไปค่ะนักเรียนข้อที่2นะคะการแก้ปัญหาในใบงาน02ถึง04เลยนะคะโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะมีวิธีคิดหรือทำอย่างไรบ้างในการหาข้อสรุปของปัญหาข้อที่3ค่ะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไร 3.1 ค่ะการเขียนอธิบายการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนมีประโยชน์อย่างไรนะคะ 3.2 ค่ะขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาเรียกว่าอะไรและ 3.3 ค่ะยกตัวอย่างการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในชีวิตประจำวันนี่คือคำถามหลังทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ตั้งแต่ใบงาน01เลยพาน้องแมวกลับบ้านถูกไหมคะแล้วก็ตั้งแต่ใบงาน02จนถึงปัจจุบันว่าเรามีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างไรในการแก้ปัญหาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับไปทำคำถามกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำมาส่งครูในครั้งหน้านะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในครั้งถัดไปนะคะเราจะได้เรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะเรื่องการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลครั้งที่1นะคะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงาน01สำรวจความชอบใบบันทึกคำตอบกิจกรรมสำรวจสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชวนคิดทั้ง2กิจกรรมรวมไปถึงใบงานนะคะครูฝากอีกเช่นเคยค่ะนักเรียนสรุปแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำกลับไปทำเป็นการบ้านคืออะไรคะคืออะไรลูกเมื่อสักครู่นี้คำถามหลังทำกิจกรรมใช่ไหมคะกลับไปทำเป็นการบ้านเพื่อทบทวนความรู้นะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความครบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s hA D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้บัตรทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้ฟอร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: อยากรู้ข่าว
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: PEA
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางของคุณครูแพลวทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ประถมศึกษาปีที่4นะคะกับคุณครูพันธภาปัญชิมเหมือนเดิม

0: ค่ะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนยังจำได้ไหมว่าเราเรียนในเรื่องของอะไรกันคะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกๆคนเลยนะคะมาดูพร้อมกันเลยว่าวันนี้เราได้เรียนในเรื่องของอะไรกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราเรียนเป็นเรื่องของอะไรคะไหนอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันหน่อยค่ะจากชื่อเรื่องคือการหาผลบวกจากค่าประมาณก่อนหน้านี้เราเรียนในเรื่องของอะไรมาบ้างคะการประมาณเราเรียนมายังเอ่ยเรียนมาแล้วนะคะการประมาณเราเรียนมาแล้วแล้วการบวกเรียนมายังคะการบวกก็เรียนมาแล้วนะคะดังนั้นจากชื่อเรื่องเห็นได้ว่าในวันนี้นะคะเรานำเรื่องที่เราเรียนมาแล้วนะคะมารวมกันโดยมีทั้งถึงกัน2เรื่องโดยเรื่องของการบวกยังจำหลักการบวกได้ไหมหลักการบวกจำได้ไหมไหนหลักการบวกต้องทำอย่างไรถ้าเราจะแซงวิธีทำเป็นการตั้งบวก1ต้องตั้งหลักให้ตรงกัน2ล่ะคะเริ่มบวกจากหลักอะไรนะเริ่มบวกจากหลักหน่วยถ้าผลบวกของเราเท่ากับ10หรือมากกว่า10จะเกิดการอะไรขึ้นคะจะเกิดการทดในหลักถัดไปทางซ้ายขึ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นการบวกแล้วการประมาณล่ะคะยังจำกันได้ไหมเอ่ยหลักการประมาณนะคะเรามีวิธีการที่เหมือนกันนะคะเช่นนักเรียนอยากจะประมาณจำนวนเต็มร้อยนักเรียนพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรนะแปลว่ายังจำกันได้เอาใหม่นะถ้านักเรียนอยากประมาณจำนวนเต็มพันล่ะพิจารณาเลขโดดในหลัก
1: ร้อย
0: อีกหนึ่งรอบถ้านักเรียนต้องการประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านนักเรียนต้องพิจารณาเลขโดดในหลัก
1: แสน
0: ถูกต้องเลยค่ะแปลว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางของหนูแพลวทุกคนเนี่ยน่าจะจำหลักการประมาณได้ใช่ไหมคะซึ่งการประมาณแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มมากกับกลุ่มน้อยโดยกลุ่มมากกับกลุ่มน้อยเนี่ยจะทำให้ค่าของเราเพิ่มขึ้นกับค่าของเราคงเดิมดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะต้องมีการนำความรู้ที่เราเคยเรียนมานะคะมาใช้ในชั่วโมงนี้ของคุณครูแพลวค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนเกี่ยวกับการบวกที่ประมาณไปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องใช้การหาค่าประมาณของจำนวนนับที่ช่วยในการหาผลบวกนั่นเองค่ะจากชื่อเรื่องของเราเนี่ยพอเราเรียนไปแล้วนะคะแปลว่าต้องเกี่ยวกับการบวกแน่นอนแล้วก็การประมาณแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แรกที่คุณครูแพลวเตรียมมาให้นะคะขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะอ่านสถานการณ์แรกที่คุณครูแพลวเตรียมมาให้ไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: ากโจทย์จากโจทย์จะเห็นว่าตอนนี้พ่อของเราเนี่ยไปซื้อของกี่อย่างคะ
1: 2อย่าง
0: พ่อของเราไปซื้อของ2อย่างมีอะไรบ้างคะมีเป็นพัดลมกับมีเป็นโทรทัศน์นั่นเองนะคะดังนั้นการที่พ่อไปซื้อของ2อย่างสิ่งที่จดถามไหนจดถามคะข้อนี้โจทย์ใช้คำว่าพ่อต้องจ่ายเงินประมาณเท่าไหร่เห็นไหมมีคำว่าประมาณมาดังนั้นคำตอบของเราโจทย์ต้องการให้เราตอบแบบการประมาณซึ่งการตอบแบบการประมาณเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะจากการที่พ่อซื้อของ2อย่างโจทย์ถามว่าพ่อต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าต้องนำราคาของ2อย่างนี้มาทำอะไรกันทำไมถึงต้องมาบวกกันคะเพราะว่าโจทย์ถามถึงพ่อต้องจ่ายเงินพ่อซื้อของ2อย่างเราจึงต้องนำราคาของ2อย่างนี้มาบวกหรือนำมารวมกันถึงจะเป็นราคาที่พ่อต้องจ่ายไปถูกต้องไหมคะจากสถานการณ์นี้นะคะคุณครูแพงมีคำถามให้นักเรียนหน่อยอยากจะรู้ว่านักเรียนลองคิดแบบคร่าวๆก่อนว่าพ่อจะต้องจ่ายเงินมากกว่า 5,000 บาทหรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้ให้ต่างคนต่างคิดเลยจากพัดลมราคา 1,498 บาทโทรทัศน์ราคา 3,476 บาทโจทย์ถามว่าพ่อต้องจ่ายเงินมากกว่า 5,000 บาทหรือไม่เพราะเหตุใดไหนมีใครอยากตอบไหมคะคิดว่าพ่อต้องจ่ายเงินมากกว่า 5,000 บาทหรือไม่คะ
1: มากกว่า
0: 5,000 บาททำไมถึงต้องมากกว่า 5,000 บาทคะตอนนี้เริ่มมีสองเสียงบางคนบอกว่ามากกว่าบางคนบอกว่าไม่แน่ใจดังนั้นเดี๋ยวเรา

มาดูกันดีกว่าว่าพ่อจะจ่ายเงินมากกว่า 5,000 บาทหรือไม่อันดับแรกจากโจทย์เราเนี่ยการที่เรารู้ราคาของพัดลมกับราคาของโทรทัศน์นักเรียนลองพิจารณาสิคะว่าถ้านักเรียนเห็นแบบนี้แล้วราคาของพัดลมเป็น 1,498 บาทราคาของโทรทัศน์เป็น 3,476 บาทนักเรียนว่าถ้าเรานำการประมาณมาใช้เราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรได้บ้างอ่ะเต็มพันได้แน่นอนเต็มอะไรอีกคะเต็มร้อยแล้วมีเต็มอะไรอีกคะเต็ม10แต่คุณครูแพทย์ถามหน่อยเต็ม10นักเรียนจะประมาณไหมเต็ม10ก็เหมือนกับการนักเรียนประมาณแล้วบวกเลขจริงๆเลยดังนั้นนักเรียนอาจจะเลือกเป็นการประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยกับการประมาณเป็นจำนวนเต็มพันดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพทย์นะคะจะให้นักเรียนลองประมาณนะคะโดยเดี๋ยวคุณครูแพลวแบ่งให้เองเลยกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะคะคุณครูแพลวขอเลือกให้เป็นการประมาณจำนวนเต็มพันนะคะส่วนกลุ่มที่3กลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่5ขอเลือกให้เป็นการประมาณจำนวนเต็ม100โอเคไหมคะดังนั้นอีก1รอบนะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ขอให้เป็นการประมาณจำนวนเต็ม1000กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ขอให้เป็นการประมาณจำนวนเต็ม100เดี๋ยวจะให้นักเรียนดูจากสถานการณ์เดิมนี้แล้วหาค่าประมาณให้หน่อยโอเคไหมคะว่าพัดลมแล้วก็โทรทัศน์ถ้าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้เท่าไหร่ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยได้เท่าไหร่เมื่อประมาณแล้วเอาฟังให้ดีก่อนนะเมื่อประมาณแล้วเมื่อกี้นักเรียนบอกข้อนี้เราต้องทำอย่างไรนะนำมาทำอะไรกันนะบวกการช่วยนำค่าประมาณของ2 อย่างนี้มาทำอะไรกันด้วยบวกการนั้นบรรทัดแรกนักเรียนเขียนเป็นของราคาพัดลมแบบประมาณโอเคไหมคะบรรทัดที่2เขียนเป็นของโทรทัศน์แบบประมาณแล้วลองนำสองอย่างนั้นมาทำอะไรกันบวกกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากนักเรียนปลายทางนะคะลองหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันกับจำนวนเต็มร้อยฝากคุณครูปลายทางแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งหาเป็นประมาณจำนวนเต็มพันกลุ่มหนึ่งหาเป็นประมาณจำนวนเต็มร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเฉลยไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางของคุณครูแพลวเลยค่ะดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนทำอย่างไรเอ่ยลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะ

0: ่ะไหนนักเรียนทุกคนนะคะหันหน้ามาหาคุณครูแพลวก่อนนะคะตอนนี้จากนักเรียนต้นทางจะมีบางกลุ่มที่ดำเนินการเสร็จแล้วบางกลุ่มอาจจะยังไม่ได้คำตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบไหมเอ่ยถ้าได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนักเรียนต้นทางของครูแพลวนะคะว่าได้คำตอบหรือไม่อ้าวไหนกลุ่มด้านหน้ากลุ่มด้านหน้าเมื่อกี้ประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะ
1: เต
0: ็มพันอ้าวได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 4,000
0: ได้คำตอบเป็น4,000อ้าวกลุ่มด้านหลังที่ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ยได้คำตอบเป็น 5,000 อ้าวจากคำตอบที่ได้ 4,000 กับ 5,000 ไหนลองมาทวนคำถามเมื่อกี้ใหม่หน่อยที่ถามไว้ตอนแรกว่าพ่อจะจ่ายเงินมากกว่า 5,000 บาทหรือไม่นักเรียนว่าพ่อจ่ายเงินมากกว่า 5,000 บาทไหมคะ
1: ไม
0: ่และเพราะมีแค่ 4,000 กับ 5,000 อ้าวคราวนี้มาดูจริงๆหน่อยว่าทำไมถึง

0: ล้วได้ 4,000 คำตอบของเรามาจากการที่เราประมาณราคาพัดลมแล้วก็ประมาณราคาโทรทัศน์เป็นจำนวนเต็ม 1,000 อ้าวคราวนี้มาดูทีละราคาไปอันดับแรกนักเรียนดูราคาพัดลมให้หน่อยกลุ่มด้านหลังต้องฟังนะคะแล้วก็ตอบตามเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้ประมาณเป็นจำนวนเต็ม 1,000 นะคะอ่ะทุกนี้เป็นเลข4เป็นเลข4ดังนั้นราคาพัดลมจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ 1,000 ดังนั้นคุณครูแพรก็บอกว่าจะได้อยู่ที่พัดลมราคาประมาณ 1,000 ต่อไปเป็นราคาโทรทัศน์อ้าวโทรทัศน์หลักร้อยเป็นเลขอะไรคะ
1: 4
0: หลักร้อยเป็นเลข4เหมือนกันหลักร้อยเป็นเลข4ดังนั้นโทรทัศน์ราคาประมาณกี่บาทคะโทรทัศน์จะราคาประมาณ 3,000 เมื่อนำราคาที่เราประมาณแล้วของพัดลมแล้วก็ของโทรรวมกันเนี่ยจะได้เป็นกี่บาทคะ 4,000 บาทดังนั้นถ้าเราประมาณเป็นจำนวนเต็ม 1,000 เราจะได้ว่าพ่อต้องจ่ายเงินประมาณ 4,000 บาทเมื่อกี้กลุ่มด้านหน้าถูกต้องทั้ง2เลยคราวนี้ขอดูกลุ่มด้านหลังกลุ่มด้านหน้าต้องช่วยตอบเหมือนกันนะคะกลุ่มด้านหลังเมื่อกี้ที่นักเรียนตอบมากลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะเต็มร้อยไหนประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยคำตอบเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะ 5,000 ที่ได้ 5,000 เพราะว่ามาจากการประมาณราคาพัดลมแล้วก็ราคาโทรทัศน์เป็นจำนวนเต็มร้อยมาดูทีละจำนวนถ้าอยากประมาณจำนวนเต็มร้อยดูที่หลักอะไรนะนักเรียนต้องจำให้ได้นะคะหลักการประมาณที่เราเคยเรียนไปเรากำลังจะประมาณจำนวนเต็มร้อยเราต้องดูที่หลัก10ไปดูราคาพัดลมราคาพัดลมหลัก10เป็นเลขอะไรคะหลักสิบเป็นเลขอะไรเอ่ยทุกคนเลยหลักสิบเป็นเลข9ดังนั้นพัดลมของเราจะราคาประมาณเท่าไหร่เอ่ย 1,500 ต่อไปดูที่ราคาของโทรทัศน์โทรทัศน์หลักสิบเป็นเลขอะไรคะโทรทัศน์หลักสิบเป็นเลข7ดังนั้นหลักสิบเป็นเลข7โทรทัศน์จะราคาประมาณกี่บาทคะ 3,500เมื่อนำราคาพัดลมที่ประมาณแล้วก็ราคาโทรทัศน์ที่ประมาณมารวมกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 1,500 บวก 3,500 ได้เป็นได้เป็น 5,000 นะคะดังนั้นพ่อจะต้องจ่ายเงินประมาณ 5,000 บาทจะเห็นได้ว่าการประมาณ2แบบเมื่อกี้มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันอ้าวกลุ่มที่ประมาณเป็นจำนวนเต็ม 1,000 ได้เท่าไหร่นะเต็ม 1,000 4,000 กลุ่มด้านหลังที่ประมาณเป็นจำนวนเต็ม100ได้เท่าไหร่นะ 5,000 จะเห็นได้ว่าถ้าเราเลือกการประมาณเนี่ยแตกต่างกันผลลัพธ์ของเราอาจจะแตกต่างกันอย่างที่โจทย์นี้คราวนี้คุณครูถามหน่อยจากโจทย์จริงๆนักเรียนคิดว่า 4,000 หรือ 5,000 เป็นคำตอบที่ใกล้เคียงคะ
1: 4,000
0: ดูดีๆ 4,000 หรือ 5,000 เป็นคำตอบที่ใกล้เคียงที่พ่อต้องจ่ายจริงๆคราวนี้มาดูทำไมถึง 5,000 ใกล้เคียงมากที่สุดนักเรียนก็มาเริ่มดูเลยถ้า 4,000 เนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าพัดลมก็ราคา 1,000 กว่าบาทแล้วโทรทัศน์ก็ราคา 3,000 กว่าบาทแล้วยังไงมากกว่า 4,000 แน่นอนอันนี้นักเรียนอาจจะใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องว่าถ้าเราคำนวณมาแล้วมากกว่า 4,000 ถูกต้องแต่ถ้าถามถึงความใกล้เคียงคุณครูแพรจะบอกว่า 5,000 ใกล้เคียงมากกว่า 4,000 เพราะอะไรเพราะเรามาดูกันเลยเพราะว่าราคาพัดลม 1,498 เนี่ยใกล้เคียง 1,500 ถูกต้องไหมคะ 1,498 ใกล้เคียง 1,500 มากกว่าใกล้เคียง 1,000 ส่วน 3,476 ก็จะใกล้เคียง 3,500 มากกว่าดังนั้นการที่เราประมาณเป็นจำนวนเต็ม100จะใกล้เคียงมากกว่าการที่เราประมาณเป็นจำนวนเต็ม 1,000นะคะสำหรับข้อนี้แต่เวลาจริงๆแล้วนักเรียนเลือกได้เพื่อแค่ตรวจสอบความถูกต้องก็ได้แต่ในวันนี้เรามาเรียนการประมาณอาจจะต้องประมาณหลายแบบหน่อยนะคะอย่างข้อนี้เมื่อกี้เราประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรบ้างนะในข้อนี้เต็ม 1,000 แล้วก็เต็ม100เต็ม10นักเรียนจะประมาณไหม
1: ไม
0: ่เต็ม10นักเรียนแทบจะไม่ต้องประมาณเลยเพราะถ้านักเรียนประมาณเต็ม10นักเรียนหาผลบวกที่แท้จริงดีกว่าถูกต้องไหมคะดังนั้นสำหรับข้อนี้ตัวเลขประมาณนี้ประมาณเป็นจำนวนเต็ม 1,000 ได้จำนวนเต็ม100ได้แต่ที่ใกล้เคียงและเหมาะสมเป็นจำนวนเต็มอะไรนะจำนวนเต็ม100คราวนี้มาดูสถานการณ์ต่อไปนะคะของคุณครูแพลวนะคะคุณครูแพลวมีสถานการณ์ต่อไปให้ไหนอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะ

0: จากข้อนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วจำนวนของเราก็มากขึ้นด้วยถูกต้องไหมคะสถานการณ์ตอนนี้เราอยู่กับใครบ้างเอ่ยพี่และน้องเรามีกันอยู่จากโจทย์ที่คุณพ่อให้มีอยู่2พี่น้อง2พี่น้องนี้เขามีรายได้แต่ละปีเท่ากันไหมคะ
1: ไม่
0: เท่ากันซึ่งพี่มีรายได้อยู่ 125,200 บาทน้องมีรายได้อยู่ปีละ 49,700 บาทโจทย์ถามว่าพี่และน้องมีรายได้รวมกันประมาณปีละเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าจากที่สิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนต้องเอารายได้ของพี่กับรายได้ของน้องมาทำอะไรกันคะทำไมถึงนำมาบวกกันคำไหนบ่งบอกนักเรียนเอ่ยคำไหนที่นักเรียนรู้เลยว่าถ้าอ่านปุ๊บแล้วต้องนำมาบวกกันคำว่าอะไรดีคำว่ารวมกันดังนั้นนักเรียนสามารถจับคำเหล่านี้นะคะเพื่อวิเคราะห์ได้คำว่ารวมกันเป็นการบ่งบอกว่าเราจะต้องนำสองสิ่งนี้มารวมกันจริงๆการรวมกันของคณิตศาสตร์ในข้อนี้หมายถึงสัญลักษณ์การบวกดังนั้นจากข้อนี้เขาบอกว่าพี่และน้องมีรายได้รวมกันประมาณด้วยมีคำว่าประมาณเข้ามาด้วยดังนั้นข้อนี้เราจะหาคำตอบที่ถูกต้องเลยไหมไม่เราต้องการประมาณเราก็มาดูกันทีละจำนวนจำนวนของพี่เป็น 125,200 บาทจำนวนของน้องเป็น 49,700 บาทนักเรียนคิดว่านักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรบ้าง
2: เต
0: ็
2: มพ
0: ัน เต็มพันเต็มหมื่นเต็มอะไรอีกเต็มแสนมีเต็มแสนเต็มหมื่นแล้วก็เต็มพันดังนั้นเริ่มแรกเดี๋ยวในข้อนี้ให้นักเรียนหันหน้าตัวตรงหาคุณครูแพลวแล้วช่วยตอบทุกๆคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะการตอบเนี่ยเป็นการตรวจสอบได้ว่าเราเข้าใจจริงหรือไม่นะคะมาดูไปพร้อมๆกันอันดับแรกเมื่อกี้นักเรียนบอกเลยมีเต็มแสนเต็มหมื่นเต็มพันเต็มร้อยนักเรียนจะประมาณไหมทำไมถึงไม่ประมาณจำนวนเต็มร้อยเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมหลังหลักร้อยเป็นเลขศูนย์อยู่แล้วจำนวนที่เขากำหนดมาเป็นจำนวนเต็มร้อยอยู่แล้วอ่ะคราวนี้มาดูพร้อมกันอันดับแรกคุณครูแพลบอกว่าอยากให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนหน่อยจำนวนเต็มแสนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนต้องดูหลักอะไรนะหลักหมื่นนะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมนะนักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมเหมือนกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละบรรทัดเลยนะคะเมื่อกี้เราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเราเริ่มแรกไปดูรายได้ของใครก่อนคะของพี่ของพี่ 125,200 บาทถ้าจะประมาณจำนวนเต็มแสนดูหลักอะไรนะ
2: หม
0: ื่นหลักหมื่นเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักหมื่นเป็นเลข2นักเรียนจะประมาณของพี่ได้เท่าไหร่เอ่ยถ้าเป็นเลข2เหลือจะได้เป็นพี่มีรายได้ประมาณ 100,000 บาทอ้าวแล้วคราวนี้ไปดูของใครต
2: ่
0: อของน้องนักเรียนช่วยกันดูหน่อยของน้อง 49,700 บาทจะประมาณจำนวนเต็มแสนดูที่หลักอะไรนะดูที่หลักอะไรนะหมื่นอ้าวหลักหมื่นเป็นเลขอะไรดูดีๆนะหลักหมื่นเป็นเลข4หลักหมื่นเป็นเลข4น้องจะมีรายได้ประมาณกี่บาทกี่บาทศูนย์ถูกต้องไหมคะเพราะว่าอะไรในหลักหมื่นเป็นเลข4เป็นเลข4หลักแสนคงเดิมข้อนี้มีหลักแสนไหมคะไม่มีหลักแสนดังนั้นนะคะในข้อนี้น้องจะมีรายได้0บาทเอามารวมกันสิ1แสนรวมกับ0บาทได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 100,000
0: ได้เป็น100,000จากการประมาณจำนวนเต็มแสนข้อนี้นักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
2: ไม่
0: ทำไมถึงไม่เหมาะสมเอ่ยคิดว่าลองตอบมาได้ทำไมถึงคิดว่าไม่เหมาะสมเอ่ยเดี๋ยวให้คนโปรดนะคนโปรดยกมือเดี๋ยวรอคนโปรดแป๊บหนึ่งคนโปรดเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ครูไปถามว่าทำไมถึงไม่เหมาะสมเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะฟังคนโปรดให้ดีๆตามความคิดของคนโปรดไหนคนโปรดทำไมครับ
3: ผมคิดว่ารายได้น้องไม่น่าจะเป็น0บาทนะครับ
0: โปรดคนโปรดบอกว่าจากการประมาณรายได้น้องเหลือกี่บาทครับ
3: 0บาท
0: รายได้น้อง0บาทซึ่งเหมาะสมไหมคะนักเรียน
2: ไ
0: ป

0: นักเรียนนักเรียนเป็นน้องสมมุติตอนนี้คุณครูแบ่งให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนเป็นน้องเลยนักเรียนเป็นน้องจาก 49,700 บาทประมาณแล้วได้0บาทนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมมันหายไปเยอะเกินถูกต้องไหมคะดังนั้นการประมาณจำนวนเต็มแสนจะเห็นได้ว่าพอประมาณมาแล้วมีจำนวนหนึ่งกลายเป็นศูนย์เลยซึ่งไม่เหมาะสมอย่างที่คนโปรดเห็นด้วยนักเรียนเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยอย่างที่เมื่อกี้นักเรียนบอกว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนก็ไม่อยากให้เป็นศูนย์บาทนะคะดังนั้นการประมาณจำนวนเต็มแสนข้อนี้อาจจะไม่เหมาะสมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเหตุผลอีกรอบนึงนะคะต่อไปเรามาประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นไหนนักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นดูหลักอะไรนะอ้าวดูหลักพันดูเลยพี่จะมีรายได้ประมาณกี่บาทครูแพรวถามแบบนี้เลยนักเรียนต้องตอบได้แล้วพี่จะมีรายได้ประมาณกี่บาทเก่งมากๆเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต่อไปเป็นของน้องนะของน้องประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นน้องมีรายได้ประมาณกี่บาทคะ
1: 50,000
0: เท่าไหร่นะ
1: 50,000
0: 50,000เอามารวมกันหน่อย 130,000 บวกกับ 50,000 ได้เป็น180,000 จะเห็นว่าถ้าเราประมาณเนี่ยคำตอบเราจะคิดง่ายเพราะว่าจะมีหลักที่เป็นศูนย์เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะ180,000อันนี้เป็นการประมาณจำนวนเต็มหมื่นเหมาะสมไหมอันนี้เหมาะสมไหมคิดว่าเหมาะสมเพราะไม่ได้มีอันไหนที่ถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์อันนี้เรียกว่าเหมาะสมอ่ะต่อไปเลยอันนึงประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนักเรียนคิดกันเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมไหมเริ่มแรกเอาของพี่ก่อนนะของพี่ถ้าจะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้เท่าไหร่คะรายได้ของพี
2: ่
0: 125,000ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าในหลักร้อยเป็นเลข2ต่อไปล่ะของน้องเตรียมตัวนะทุกคนต้องช่วยกันคิดนะคะของน้องถ้าจะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของน้องได้รายได้ประมาณเท่าไหร่คะเต็มพันก็เห็นไหมก็ได้ 50,000 เท่ากับการประมาณจำนวนเต็มหมื่นเมื่อกี้ก็ไม่ได้ผิดอ้าวช่วยกันหน่อยค่ะ 125,000 บวกกับ 50,000 ได้เท่าไหร่เอ่ย
2: 170,000
0: เท่าไหร่นะ
2: 170,000
0: 175,000 อย่าลืม 5,000 ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นการประมาณจำนวนเต็มแสนการประมาณจำนวนเต็มหมื่นและการประมาณจำนวนเต็มพันมีใครไหมคะบอกว่าคุณครูหนูเห็นของพี่หลักแสนมากที่สุดหนูขอประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของน้องหลักหมื่นมากที่สุดขอประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้ไหม
1: ได
0: ้เดี๋ยวลองมาดูถ้าเราทำแบบนั้นคุณครูแพลวจะประมาณรายได้ของพี่เป็นจำนวนเต็มแสนรายได้ของน้องเป็นจำนวนเต็มหมื่นมาลองดูซิว่าจะได้หรือไม่เอาเริ่มแรกของพี่เป็นจำนวนเต็มแสนได้กี่แสนนะคะเมื่อกี้หนึ่งแสนของน้องของน้องเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้กี่หมื่นนะคะเมื่อกี
2: ้
0: 50,000นะคะดังนั้นเมื่อนำมารวมกันแล้วได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย150,000อันนี้จะเห็นได้ว่าในข้อนี้นะคะเป็นประมาณที่แตกต่างกันของพี่เป็นจำนวนเต็มแสนของน้องเป็นจำนวนเต็มหมื่นอันนี้ถามว่าผิดไหมตอนนี้ยังไม่ได้ผิดถูกต้องไหมคะคำตอบเราได้มาไหมได้มาถูกต้องไหมคะแล้วไม่ได้มีของพี่หรือของน้องที่เป็นศูนย์จากการทำทั้งหมดคุณครูแบบว่าเรามาวิเคราะห์หน่อยอันไหนเหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสมเมื่อกี้อันแรกเลยเราประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเหมาะสมไหมนะไม่เหมาะสมเพราะว่าการประมาณจำนวนเต็มแสนเมื่อกี้ทำให้เห็นว่ารายได้ของน้องประมาณแล้วได้0บาท0บาทเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นการประมาณจำนวนเต็มแสนแค่ข้อนี้นะคะจะเห็นได้ว่าไม่เหมาะสมทำให้ค่าของน้องกลายเป็น0ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ของเราเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนมากจาก 40,000 กว่าเหลือ0บาทหายไปเยอะไหมคะนักเรียนหายไปเยอะดังนั้นทำให้ผลลัพธ์ของเรามีความคลาดเคลื่อนที่ค่อนข้างมากแต่ถ้าเมื่อกี้คุณครูแบบบอกเราประมาณให้แตกต่างกันประมาณของพี่เป็นจำนวนเต็มแสนของน้องเป็นจำนวนเต็มหมื่นจริงๆก็ไม่ได้ผิดแต่ขอใช้ข้อตกลงนี้เหมือนกันในห้องคือการที่เราประมาณเราควรประมาณเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันดังนั้นนะคะจึงไม่เหมาะสมนะคะเราจึงบอกได้เลยว่าเป็นการประมาณที่ไม่เหมาะสมดังนั้นถ้านักเรียนจะประมาณควรประมาณเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันโอเคไหมคะสองอย่างแล้วที่ไม่เหมาะสมเมื่อกี้เป็นเต็มแสนที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าของใครเป็นศูนย์นะของน้องเป็นศูนย์ส่วนการประมาณที่แตกต่างกันไม่เหมาะสมเพราะว่าการประมาณในข้อเดียวกันควรประมาณเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันเหลือการประมาณจำนวนเต็มหมื่นเหมาะสมเพราะว่าคำตอบของเราเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนน้อยแต่ถ้าเป็นการประมาณจำนวนเต็มพันจะยิ่งเหมาะสมเลยเพราะว่าการประมาณของเราเนี่ยคลาดเคลื่อนน้อยสุดดังนั้นการประมาณถ้านักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มที่น้อยจำ

0: ื้อรถยนต์แล้วเขามีการซื้อเสร็จแล้วเขาทำอย่างไรอีกมีการไปตกแต่งรถเพิ่มหน่อยนะคะอ่ะจากโจทย์บอกว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มรวมกันแล้วดังนั้นข้อนี้เอามาทำอะไรกันดีบวกอ่ะจากสถานการณ์ก่อนราคารถยนต์เป็นถึงหลักล้านราคาตกแต่งเพิ่มเป็นถึงหลักหมื่นนักเรียนคิดว่าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีบ้างเต็มหมื่นเต็มล้านประมาณไหมคะ
1: ไม
0: ่ประมาณเพราะจะเห็นได้แล้วว่าราคาตกแต่งเพิ่มของเราไม่มีหลักล้านเต็มแสนล่ะคะ
1: ได
0: ้เต็มแสนได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เออเต็มแสนก็ไม่ควรเพราะข้อนี้ราคาตกแต่งเพิ่มไม่ได้มีหลักแสนแล้วก็จำนวนของเราไม่ได้ใกล้เคียงหลักแสนมากเท่าไหร่ดังนั้นข้อนี้เราจึงไม่ประมาณไม่คิดเต็มหมื่นเหมาะสมเต็มอะไรเหมาะสมอีกเต็มหมื่นเต็มพันอันนี้ได้ให้2อย่างเต็มร้อยไม่ต้องประมาณเพราะจากโจทย์เป็นจำนวนเต็มร้อยทั้งคู่อยู่แล้วดังนั้นข้อนี้เดี๋ยวเรามาลองประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นกันดูนะคะอ่ะให้นักเรียนทุกคนคิดเลยจะประมาณจำนวนเต็มหมื่นราคารถยนต์ของโด่งจะประมาณเท่าไหร่ถ้าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเต็มหมื่นดูหลักอะไรอ้าวตอบพร้อมกันเลยเต็มหมื่นเป็นหลักอะไรลูกหลักพันไหนข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้เป็น 1,190,000 อ้าวต่อไปล่ะถ้าเป็นค่ารถที่ตกแต่งเพิ่มจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้กี่หมื่นคะ
1: 50,000
0: ดังนั้นเอามารวมกันเอาช่วยคิดหน่อยเร็วนำมารวมกัน 1,190,000 บวกกับ 50,000 ได้เป็นอะไรเอ่ย1,240,000 นะคะอันนี้ก็เป็นการหาค่าประมาณแต่ถ้าเรามาเขียนแสดงวิธีทำในวันนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำนะคะดังนั้นมาดูหลักการเขียนหน่อยอันดับแรกตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะตั้งใจฟังเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนแสดงวิธีทำอันดับแรกเรารู้ว่าเรานำ 1,192,000 บวกกับ 54,900 เราอยากจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเรารู้และเราเขียนไว้ก่อนเพื่อให้เรารู้อ้าวต่อมาวิธีทำอันดับแรกนักเรียนก็นำจำนวนแต่ละจำนวนมาหาค่าประมาณโดยคุณครูแพลวนำ 1,192,000 มาหาค่าประมาณอ้าวฟังนะคะการหาค่าประมาณเรามีสัญลักษณ์การหาค่าประมาณจำได้ไหมเป็นแบบไหนเอ่ยยังจำได้ไหมเครื่องหมายค่าประมาณเป็นแบบไหนเอ่ยคล้ายๆกับเครื่องหมายเท่ากับพอประมาณแล้วเมื่อกี้ประมาณได้เท่าไหร่นะคะประมาณแล้วได้1,190,000นี่คือจำนวนที่1ที่เราประมาณได้ต่อไปเป็นจำนวนที่2 54,900ให้นักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้ประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้นักเรียนประมาณแล้วได้เป็นประมาณ 50,000 หลังจากนั้นนักเรียนนำค่าประมาณที่เราประมาณได้นะคะก็มาเขียนว่าเนื่องจาก 1,190,000 บวกกับ 50,000 ได้คำตอบเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ได้คำตอบเท่าไหร่นะ1ล้านเท่าไหร่นะคะ 1,240,000 อันนี้เป็นคำตอบแต่คุณครูแพรถามหน่อยโจทย์ของเราใช่ 1,190,000 กับ 50,000 มั้ยคะไม่ใช่ดังนั้นคุณครูแพรมาสรุปให้อีก1บรรทัดเอาทุกคนตั้งใจฟังนะดังนั้น 1,192,000 บวกกับ 54,900 จะมีค่าประมาณเป็น 1,240,000 สังเกตเครื่องหมายดีๆถ้าอันไหนเราหาผลบวกจริงๆนักเรียนสามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับได้แต่ถ้าอันไหนเราเอาคำตอบมาเพื่อบอกการประมาณเราต้องใช้เครื่องหมายค่าประมาณได้ไหมคะดังนั้นข้อนี้เดี๋ยวแสดงวิธีทำเราจะแสดงแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันที่แบบฝึกหัดเลยในชั่วโมงนี้คุณครูแพลวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหยิบแบบฝึกหัด 1.13 ในข้อที่3และข้อที่4ค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัด 1.3 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนต้นทางหน้าไหนเอ่ย31ถูกต้องไหมคะแต่คุณครูแพลวบอกเดี๋ยวเราจะไปที่ข้อที่3ตัวอย่างโจทย์มีการเขียนวิธีตัวอย่างให้กับนักเรียนอันนี้เดี๋ยวไว้นักเรียนใช้ดูได้ไปดูข้อที่3กับข้อที่4หน่อยครูแพรขอย้อนกลับไปตัวอย่างแป๊บนึงนักเรียนเงยหน้ามาดูตัวอย่างก่อนจากตัวอย่างเขามีวงเล็บแล้วว่าให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรคะเต็มแสนถ้าข้อไหนมีวงเล็บมาบอกแล้วนักเรียนต้องทำตามวงเล็บนั้นแต่ถ้าอย่างเช่นข้อ3กับข้อ4ดูสิหน้าถัดไปหน้า32นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยหน้า32มีวงเล็บมาบอกไหม

0: ยไม่มีดังนั้นเดี๋ยวเราไปช่วยทำข้อ3พร้อมกันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเขียนด้วยได้แต่ต้องตอบถ้าคุณครูแพลเห็นว่านักเรียนเขียนอย่างเดียวไม่ตอบคุณครูเลยคุณครูจะให้นักเรียนหยุดเขียนก่อนแล้วตอบไปพร้อมกันได้ไหมคะนะคะดังนั้นตอนนี้ขอให้นักเรียนทุกคนตอบไปพร้อมกันก่อนนะคะเอาข้อที่3ไหนอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันหน่อยค่ะจากโจทย์ของเรามีจำนวน2จำนวนให้นำมาบวกกันจำนวนแรกมากสุดคือหลักอะไรเอ่ยจำนวนแรกมากอะไรเอ่ยหลักแสนจำนวนที่2มากสุดคือหลักอะไรคะหลักล้านนักเรียนคิดว่าเป็นนักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีบ้าง
1: เต็มแสน
0: เต็มล้านได้ไหมมีใครเอาเต็มล้านไหมเต็มล้านไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าจำนวน1จำนวนไม่มีหลักล้านลองฟังให้ดีอีก1รอบเต็มแสนได้ไหมเต็มแสนได้เต็มหมื่นได้ไหม
1: ได
0: ้เต็มพันได้ไหม
1: ได
0: ้ดังนั้นอาจจะเลือกเต็มแสนเต็มหมื่นเต็มพันเดียวในข้อนี้คุณครูแพลขอเป็นการประมาณจำนวนเต็มแสนนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะในข้อนี้ข้อแรกเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนอันดับแรกนักเรียนเอาจำนวนที่หนึ่งมาก่อนไหนอ่านจำนวนที่หนึ่งพร้อมกันค่ะคุณครูแพลวนำ 149,580 มาเขียนหลังจากนั้นเราจะประมาณจำนวนเต็มแสนนักเรียนคิดสิข้อจำนวนนี้ถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนได้กี่แสนคะได้ประมาณกี่แสนคะทำไมถึงประมาณได้ 100,000 เอ่ยเพราะว่าในหลักหมื่นเป็นเลข4ดังนั้นนักเรียนเขียนเครื่องหมายค่าประมาณได้เลยแล้วเขียนว่า 100,000 นะคะเรากำลังประมาณจำนวนที่1ดังนั้น 149,580 ประมาณได้ 100,000 นี่คือจำนวนที่1ต่อไปเป็นจำนวนที่เท่าไหร่คะจำนวนที่2ไหนอ่านจำนวนที่2พร้อมกันค่ะ
1: 3,927,000
0: เราจะเขียนจำนวนที่2คุณครูแพรบอกขอใช้คำว่าและมาด้วยหน่อยนะคะและ3,927,000 ไหนช่วยหน่อยประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนได้เท่าไหร่คะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนได้เท่าไหร่คะ
1: 39,000
0: จะประมาณจำนวนเต็มแสนดูหลักอะไรนะอีกหนึ่งรอบหลักหมื่นไหนหลักหมื่นเป็นเลขอะไรเป็นเลข2ดังนั้นได้ค่าประมาณเป็นเท่าไหร่คะ39,000ขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบทุกๆคนด้วยนะคะได้เป็น4ล้านตรงนี้เราบวกจริงๆเราใช้เครื่องหมายอะไรนะจำได้ไหมเครื่องหมายเท่ากับเพราะเราหาผลบวกจริงแต่เรามาสรุปจากโจทย์ก่อนโจทย์สั่งให้เราหาค่าประมาณของผลบวกคือดังนั้น149,580บวก3ล้าน

เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไหนข้อที่3นักเรียนจดเสร็จแล้วใช่มั้ยคะทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางแล้วข้อที่4ล่ะคะไหนข้อที่4ทําเสร็จยังคะอาจจะมีคนที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็ยังมีคนที่ยังทําไม่เสร็จนะคะเนื่องจากเวลาของเราอาจจะน้อยไปนะคะเดี๋ยวในข้อที่4เนี่ยจากจํานวนที่นักเรียนเห็นนักเรียนคิดว่านักเรียนประมาณเป็นจํานวนเต็มอะไรได้บ้าง100,000สําหรับข้อนี้ทําไมถึงเต็มแสนประมาณได้คุณครูแบบนักเรียนสังเกตจำนวนแรกนะคะมีถึงหลักแสนแต่จำนวนที่2มีถึงหลักหมื่นแต่ในหลักหมื่นนี้มีค่ากี่หมื่นแล้วคะตอนนี้ 90,000 ซึ่งมันใกล้กับ 100,000 คุณครูแพรเลยบอกว่าในข้อนี้ถ้านักเรียนจะประมาณจำนวนเต็มแสนก็ได้แล้วถ้าไม่ประมาณจำนวนเต็มแสนประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรได้อีกคะเต็มหมื่นดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนเดี๋ยวคุณครูแพรให้เวลาในการทำต่อแล้วก็นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านดังนั้นขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะวางดินสอแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมกันก่อนจากการประมาณเมื่อกี้บางคนบอกขอประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนได้ไหมได้ประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้ไหมได้นะคะหลักสิ่งสำคัญของการประมาณในข้อเดียวกันต้องประมาณเป็นอย่างไรนะคะในข้อเดียวกันต้องประมาณเหมือนการประมาณแตกต่างกันได้ไหมคะจำนวนหนึ่งประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นอีกอันหนึ่งประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้ไหมไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นข้อตกลงของเราถ้าเราจะประมาณเราจะต้องประมาณเป็นจำนวนเต็มเดียวกันเพราะหลักการประมาณวันนี้นักเรียนจะต้องกลับไปทบทวนการประมาณของตนเองสำหรับข้อที่4เดี๋ยวใครไม่เสร็จคุณครูแพลจะให้นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันค่ะสำหรับข้อที่4นะคะเดี๋ยวให้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะจากวันนี้เรื่องที่เราเรียนนักเรียนจะเห็นว่าการประมาณเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยไหมคะการประมาณเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยไหมของโจทย์เราไม่ได้ถูกต้องแต่เป็นการบอกจำนวนอย่างคร่าวหรือสามารถใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะจะเห็นนะคะว่าการประมาณวันนี้นะคะการประมาณคำตอบของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยการประมาณเป็นการบอกจำนวนของสิ่งต่างๆอย่างคร่าวๆไม่ได้ต้องการความละเอียดเช่นเดียวกันกับนักเรียนเมื่อกี้ที่นักเรียนบอกมาว่าการที่เราประมาณผลบวกเมื่อกี้คำตอบของเราถูกต้องอย่างที่โจทย์ต้องการไหมไม่ได้ถูกต้องเป๊ะๆแต่เป็นการบอกจำนวนคร่าวๆหรือผลบวกคร่าวๆที่เราจะได้ข้อตกลงของเราบอกว่าการประมาณในข้อเดียวกันต้องเป็นอย่างไรนะข้อตกลงของเราเมื่อกี้การประมาณนะคะถ้าเราประมาณในข้อเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการลบนะคะควรให้หลักการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันเช่นข้อนี้นักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นทั้งสองจำนวนนักเรียนต้องประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นถ้าสมมติข้อนี้ประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนักเรียนก็ต้องประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนทั้งสองแต่ละข้อนักเรียนต้องมีการคำนึงด้วยว่าจำนวนที่เรากำลังจะประมาณควรประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรเพื่อความเหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลยังจะฝากการบ้านให้กับนักเรียนนะคะคือแบบฝึกหัด 1.13 เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะให้แบบฝึกหัด 1.13 ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนปลายทางพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการลงมือปฏิบัติของนักเรียนไปค่ะเรายังเหลือในข้อไหนบ้างเอ่ยเรายังเหลือในข้อไหนนะข้อ1ข้อ2และข้อ5นะคะยังมีเวลาเหลือบ้างเดี๋ยวคุณครูแพลนะคะจะขึ้นโจทย์ให้กับนักเรียนปลายทางสำหรับนักเรียนต้นทางใครยังไม่เสร็จข้อที่4สามารถปฏิบัติข้อที่4ต่อได้เลยใครเสร็จข้อที่4แล้วสามารถปฏิบัติข้ออื่นๆที่เป็นการบ้านของคุณครูแพลต่อได้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าข้อที่1กับข้อที่2โจทย์มีการวงเล็บมาให้นักเรียนปฏิบัติตามที่เป็นวงเล็บข้อไหนไม่มีนักเรียนต้องพิจารณาเองแล้วสามารถหาคำตอบได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนอีกสักครู่หนึ่งนะคะ

ไหนวันนี้การบ้านของเรามีอีกกี่ข้อนะคะการบ้าน3ข้อเป็นข้อไหนบ้างนะข้อ1ข้อ2และข้อ5ข้อ1กับข้อ2เขากำหนดมายังว่าประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรคะข้อ1ข้อ2กำหนดมายังประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรกำหนดมาแล้วนะคะแต่ข้อ5ล่ะคะข้อ5ได้กำหนดมาไหมไม่ได้กำหนดนักเรียนสามารถพิจารณาแล้วก็วงเล็บมาบอกคุณครูหน่อยว่านักเรียนเลือกการประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากการบ้านให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ไปปฏิบัติกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางของคุณครูแพลวด้วยนะคะอ่ะบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาดูกันหน่อยชั่วโมงถัดไปเราเรียนในเรื่องของอะไรกันเอ่ย

0: ็นการหาผลลบจากค่าประมาณดังนั้นวันนี้เราเรียนการอะไรไปคะเป็นการบวกจากค่าประมาณนะคะชั่วโมงถัดไปเรามาการลบนักเรียนคิดว่าเรายังใช้หลักการเดิมไหมคะน่าจะใช้หลักการเดิมแต่เปลี่ยนจากแค่การบวกเป็นการลบดังนั้นเปลี่ยนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลวฝากการบ้านให้กับนักเรียนทุกๆคนเลยอย่าลืมกลับไปปฏิบัติแล้วก็ทบทวนของตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: จะไปทั้งหมดทำความครบขอบคุณค่ะคุณครู

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสง

0: แบบที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้รัฐลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่เพราะมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเพราะมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการ

0: พื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแฟน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป้อ
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับ

0: ข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ยิ่ง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยิ่ง
0: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือยอผู้หญิงนั่นเองครับและก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหญิงนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ใหญ่
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮือ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: รู้

0: ในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ตาง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ตาง
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู
0: ้ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ทราย
0: อีกครั้งนะครับ
1: ทราย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีความควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับ
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ปลา
1: อีกครั้งนะคะ
0: ปลา
1: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซนอ๋อ
0: ไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
1: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
1: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกงในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
1: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
1: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
1: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
0: ว้าว
1: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไม่เอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
1: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับ

0: คำว่าบักเคียบบักเคียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้กันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
1: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าส่งถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าส่งนั่นเองครับ
1: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮัดนั่นเอง
1: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
1: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังกันบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกรวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกรวยคำที่2ก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับ ในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผนภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะคะนักเรียนเราออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเงาเงาใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเงือกก็คือคำว่าเงานั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูนิมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้องแล้วค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับและก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานแล้วก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ และพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้
2: โห
3: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
6: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
7: แสงตีโฟ
8: ต้องบดปล่อยไฟไม่จำกัด

0: ็นที่รู้กันดีนะคะว่าหาดเลนคือแหล่งอาหารสำคัญสำหรับเจ้านกชายเลนที่ทั้งบินอพยพมาแล้วก็นกประจำถิ่นแต่มีใครรู้กันบ้างคะว่าเจ้านกชายเลนพวกนี้กินอะไรเป็นอาหารกันบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนมาหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนจะรู้ว่าอาหารของนกชายเลนนั้นคืออะไรครูเกรียงชวนเพื่อนๆของเรามาสังเกตพฤติกรรมของเจ้านกชายเลนกันก่อนค่ะ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของตำบลบางแก้วเราจะมาดูนกชายเลนอาจจะเคยเห็นว่ามันเดินกินตามพื้นเลนนะตามนาข้าวตรงบริเวณรอบๆเรานี่เป็น

0: ่อปลาเราจะเห็นนกมันเดินหากินตามโคลนตามเลนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีนกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือช่วงเช้าแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปดูไอ้เลนที่นกมันเดินจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มกินเนี่ยในนั้นมันมีตัวอะไรบ้าง
1: จะทำความรู้จักนกก็ต้องไม่ลืมนี่ค่ะกล้องสำหรับดูนกดินสอสมุดบันทึกแล้วก็กระติกน้ำด้วยค่ะ
2: ช่วงเช้าก็ครูก็พาเราเข้าบ่ายครับบ่ายก็คือเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมือนบังเราเพื่อไม่ให้การที่เราจะไปถ่ายนกเนี่ยไม่ให้นกมันมองเห็นเรา
3: เราจะได้รู้ว่านกชนิดนี้มันเป็นยังไงพฤติกรรมมันส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง
0: อ้าวตามมาตามมาครับเข้าทางนี้เข้าทางนี้อ้าวเข้ามาครับนี่เป็นจุดที่เราจะซุ่มดูพวกนกชายเลนเพราะว่าเราไปอยู่ที่โล่งๆไม่ได้นกมันเห็นเรามันจะบินหนีไปไกลๆนกมันจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆตอนนี้เราเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยนกมันอาจจะตกใจแล้วมันอาจจะถอยออกไปไกลขึ้นแต่เดี๋ยวสักพักนึงไม่มีใครรบกวนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนกมันบินลงมาหากินข้างหน้าเรานี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูมันใกล้ๆ
1: แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราบางคนจะเจอปัญหาเข้าแล้วล่ะค่ะ
0: นั่งลงได้นะอัน
4: ไม่กล้านั่ง
0: นั่งได้เลย
4: ไอ้ข้านั่งกว่าน
0: ั่งได้เลยเราอยู่ตรงนี้ครึ่งวันนะ
4: กลัวดินไม่ชอบอ่ะแบบว่ามันขยักขยแงส่วนก็ขยักขยแงเคยหลบเป็นคนที่ชอบควายยืนเอาก็ต้องนั่ง
0: พยายามดูนะครับว่าเวลานกที่มันจิกกินอ่ะเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่ามันกินอะไรบ้างชานเดี๋ยวชานวันนี้เดี๋ยวชานช่วยจดชื่อนกเนาะครับที่ครูเห็นหรือคนอื่นเห็นแล้วก็เขียนเป็นรายชื่อไว้ชาในสโคปมีนก
5: ม
0: ีก่อยอยู่นะดูไหม
5: ใช่อยู่ผมตั้งไว้ที่ก่อย
0: ตอนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเป็นนกตีนเทียนนะครับนกตีนเทียนแล้วก็นกอีก่อยเล็กตอนนี้ทีเจบอกว่ามีตีนเทียนอยู่เท่าไหร่นะ
6: 1 2 3 4 5 6 7 9 ตัว
0: มีประมาณ9 ตัวเนาะตอนนี้กำลังให้มาดูเฝ้าดูจุดที่นกชายเลนจะลงหากินนะก็เป็นบ่อปลาบ่อกุ้งที่เขาปล่อยน้ำเข้ามาตามธรรมชาติตอนนี้เด็กๆก็จะดูหนึ่งดูชนิดนกด้วยนะแล้วก็ดูสังเกตพฤติกรรมที่มันกินนะครับว่ามันเดินหากินอยู่บนที่มีน้ำขังหรืออยู่บนโคลนแห้งๆหรือรอยต่อระหว่างโคลนกับน้ำ
1: เราสามารถแบ่งกลุ่มนกชายเลนง่ายๆเพื่อทำความรู้จักอาหารจากการสังเกตลักษณะปากแบบนี้ค่ะกลุ่มนกปากโค้งยาวกลุ่มนกปากโค้งสั้นกลุ่มนกปากยาวแล้วก็กลุ่มนกปากสั้นค่ะครูเกลี้ยงบอกว่าช่วงนี้นกชายเลนบางส่วนอพยพไปแล้วค่ะและบางส่วนก็ออกไปหากินบริเวณอื่นดังนั้นเพื่อนๆของเราจึงได้สังเกตเห็นนกไม่มากนักค่ะ
3: เมื่อกี้เจอนกอีก่อยกับนกกระเตนแล้วครับ
7: เป็นยังไงครับ
3: มองไม่เห็นไม่ชัดครับเป็นนกครับเห็นเป็นนกครับ
7: ขอบคุณ
3: ตัวนึงยืนอยู่ในน้ำเอ้ย2 ตัวเลยครับยืนอยู่ในน้ำ
4: ครูบอกว่าปากมันจะยาวไปกินผู้บางชนิดก็กินอย่างมันกินอาหารไม่เหมือนกัน
1: เพื่อนอีกกลุ่มตามมาสมทบอยากจะดูนกบ้างค่ะแต่บางไพรมีขนาดเล็กกลุ่มแรกจึงยอมเสียสละกลับออกไปรอด้านนอกเพื่อสลับให้เพื่อนที่เหลือได้มีโอกาสดูบ้างค่ะ
8: แล้วผมเห็นนกอยู่ในน้ำ
0: ใช่นี่
8: น
0: ี่ตีนเท
8: ีย
0: นใช่นกตีนเทียนปีนบันทึกด้วย
8: บันทึกแล้วครับ
0: เห็นยัง
8: เห็นละนก
0: นกตีนเทียนตีนเทียน
8: เห็นนกอยู่ตรงนู้น
1: กลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บนกก็ออกมาโชว์ปั๊บโชคดีจริงๆนะคะเนี่ย

0: เรามาดูนกเจอนกอะไรเจ
1: อ
0: น
1: กในหนังสือแล้วตัวตาเปลี่ยนไหนล่ะต
2: ัวนี้ยังไม่เห็นครับขา
1: หนูเป็นนกเปียหางเปีย
2: นกเปีย
3: นกเป
2: ีย
3: พูดเป็น
1: นกตัวนี้น่ารัก
2: ครับ
1: เกาะแล้วตัวนี้ก็เ
3: หมือนเก้าอี้เฉย
2: อยู่แถวๆนี้
3: มันเป็นเก้าอี้ของ
1: ตัวนี
2: ้
1: วันนี้มาเรียนนกตอนนี้มาเรียนนกให้ดูแต่ไม่เห็นเห็นแต่แค่อันเดียวดูนกตกใจ
4: ส่องกล้องไม่เห็นเลยเพราะว่าเพราะว่านกอยู่ใกล้มันก็ใกล้เกินแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลมันก็ไกลเกินไม่เห็นเลยเห็นต้องใช้แต่ตาเปล่าย
5: ังไม่รู้เลยครับว่ามันกินอะไรเดี๋ยวครูเกียงจะพาไปดูตอนบ่ายครับ
6: ถึงเวลาทำความรู้จักอาหารของเจ้านกชายเลนกันแล้วค่ะแต่ก่อนจะลงสำรวจครูเกรียงมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราเพิ่มเติมไปทำความรู้จักกันก่อนค่ะ
7: เด็กๆสวัสดีนะวิชาก่อน
8: สวัสดีครับ
7: เดี๋ยวให้นักวิชาเล่าให้ฟังเรื่องว่าตรงนี้นักวิชาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไมถึงเป็นคนที่จะพาเราไปนอกจากนี้เรายังมีคนที่จะมาตอบคำถามเราว่าไอ้ตัวที่มันที่เราขุดลงมาจากเลนเอาขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างมีใครรู้จักคนนี้อาจารย์ออมนะครับมาจากไหนไม่รู้มาจากไหน
9: มาจาก
7: ออมมาจาก
9: ขึ้นมาจากคลองเลย
7: มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
9: สวัสดีค่ะ
7: แล้วก
10: ็รู้ยังว่าที่ไหน
7: รู้ยังเอาใครรู้บ้างมาครึ่งวันแล
11: ้วรู้แต่ว่าเคยมัน
7: สาคร
10: สมุทรสงครามที่นี่เขาเรียกว่าจังหวัดสมุทรสงครามแล้วที่เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าดอนหอยหลอดเช้านี้เราไปดูนกกันที่ตำบลบางแก้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราจะไปเก็บตัวอย่างกันที่ตำบลบางจักเก่งปากแม่น้ำแม่กองที่มีหาดโคนในช่วงน้ำลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเช้าไปดูนกกับครูเกียงมาแล้วเห็นหรือยังว่านกมันมีปากไม่เหมือนกันมันกินอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านกมันหากินอะไรบ้างที่หาดโคนเราจะขุดดินลงไปแล้วเราจะดูว่าในความลึกเนี่ยของปากนกแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในโคนนั้นบ้างแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาให้ครูออมช่วยดูว่ามันคืออะไรบ้าง
6: อุปกรณ์สำหรับทำความรู้จักอาหารของนกชายเลนมีนี่ค่ะคอหรือท่อสำหรับเก็บตัวอย่างดินเสียมตะแกรงช่วยร่อนแล้วก็กระปุกสำหรับเก็บตัวอย่างค่ะบริเวณที่เพื่อนของเราลงทำความรู้จักกับอาหารของนกชายเลนคือหาดเลนบริเวณสันดอนปากแม่น้ำแม่กรองหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าดอนหอยหลอดค่ะเป็นสันดอนตอนน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกินพื้นที่4ตำบลคือคลองโคนแหลมใหญ่บางจะเกรงบางแก้วและเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือว่าแรมซาร์ไซต์ลำดับที่3ของประเทศไทยและเป็นลำดับที่1099ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่งเลยล่ะค่ะช่วงเวลาน้ำลงมีไม่มากอยากรู้จักอาหารของนกชายเลนก็ต้องเริ่มทำงานกันเลยค่ะแต่ก่อนจะลงมือทำเองมาฟังวิธีจากนักวิชาช่วยอธิบายก่อนค่ะเรา
12: ต้องเอามาใส่ครูทำ
7: ไม่ใช่ครูใช่ไหมลองดู
12: ก่อน
7: ดูนี้ก่อนดูก่อนตัวอย่าง
10: อ้าวยืนขอยืนนิ่ง
12: มือไม่ออก
10: ยืนนิ่งมันจมปล่อยให้มันจมไปเดี๋ยวคนที่มีท่อนะก็กดลงไปนะกดลงไปตรงๆนะลงไปประมาณ20เซนนี่ใช่ไหมกดลงไปแล้วทำไงเอาเสียมขุดนะเอาเสียมขุดมาใส่ตะแกรงแล้วก็ไปร่อนเราก็จะเห็นสัตว์หน้าดินที่อยู่ในตะแกรง
6: รู้วิธีแล้วก็แยกย้ายกันทำงานได้เลยค่ะ
13: มันจะไม่ใช่ขุดเฉยๆนะคะเราก็ขุดรอบๆ
14: ลบ
13: ลายทำไมเราต้องขุดรอบๆเพราะว่าตรงนี้เรารู้พื้นที่หน้าตัด

0: เราจะไม่เข้าไปรบกวนมันนั่งเลยมันจะได้ไม่จม
1: เด
0: ี๋
1: ยวเม
0: ื่อ
1: ย
0: อ่ะทีนี้ก็ค่อยขุดเนาะตรงนี้ก็แหละเดี๋ยวเราจะเอาดินที่อยู่ข้างในท่อเนี่ยค่ะขึ้นมาแต่ว่าเราจะให้เอาขึ้นมาแบบที่ไม่ให้มัน
2: ปนเปื้อน
0: ปนกับข้างนอกพอเรารู้พื้นที่หน้าตัดเราจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นได้ว่าสมมติตรงนี้พื้นที่หน้าตัดประมาณ20ตารางเซนเราก็ไปเทียบกับที่อื่นว่าตรงนี้เราเจอสัตว์100ตัวแต่ที่อื่นเจอ200 300ความหมายมันก็ไม่เหมือนกันหรือ
2: จํานวนชนิดมาก
0: ค่ะจํานวนชนิดมากก็แปลว่าพื้นที่นั้นมันเหมาะที่จะส่วนใหญ่คนก็จะชอบใช้คำว่าอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวช่วยกันยกขึ้นมานะ
1: เอายกเลยนะครับ
0: 1 2
1: เฮ้ยเอาของเอาของนี้
0: ตัดที่จะไปอยู่ในดินแน่ๆนี้ได้ต้องขุดดินจริงๆ
1: โอ
0: ้ย
1: คาราเมลเลยชอบคุณคิดก้นไปแล้วมันไม่ลง
3: เอาก้นนั่งนั่งทับมาคุยมันต้องโยกโยกด้วย
0: แล้วเด็กเขารู้อะไรอ่ะว่าต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าในฟิวมันก็ทำจริงจริงอะค่ะ
1: ตรงไหนคะ
4: ตรงนั้นแหละเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยพร้อมยัง
1: เดี๋ยวขุด
4: ต่อนั่งเลย
1: เจด้าสนุกมากเลยนะ
4: สนุกมากเหรอตายแล้วคนโอนคนโอน
1: มีกล้องถ้าเราได้กล้องก็ยิ่งดีกว่า
4: อยาก
1: ได้กล้อง
3: มาเร็วเจอไอด้าไอด้าช่วยรถอันนี้หน่อยเร็วอันนี้เยอะเลยเร็ว
2: เก็บไปได
5: ้ไส้เดือนไส้เดือน
6: ถ้ามันมีน้ำ
5: นี่อะไรอ่ะกูเกียง
0: นี่คือไส้เดือนเหมือนกันแต่ตัวมันขาดแล้วตัวนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่เหมือนไส้เดือนบกเพราะว่ามันจะมีขาแต่ละปล้องนี่จะเห็นขาปล้องละคู่นะคะเอาหัวซุยเข้าไปยุบยุบเหมือนหัวมันนั้นแหลมแหลมเหมือนกับเสียมใช่ไหมคะเด
1: ี๋
0: ยวจะได้ดูไงว่านี่มันเห็นไหมมันมุดดินไปแล้วมุดไปแล้ว
4: เมื่อเช้าเราไปดูนกเนี่ยแล้วมีคำถามว่าปากมันยาวปากมันสั้นแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันมาก่อนที่จะเด็กมาเนี่ยก็คือเราก็สงสัยเหมือนนี้แบบกันใช่ไหมเราก็เลยต้องมาเก็บดูว่านกที่มีปากยาวเนี่ยมันกินอะไรเป็นอาหารเราก็เลยกำหนดขนาดว่าถ้าเราขุดลึกสัก20เซนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาหลาย 2-3 ปีเนี่ยทำให้เราทราบว่านกที่มีปากยาวเนี่ยอาหารที่มันกินเป็นประจำเนี่ยก็คือปูก็จะมีที่นี่ก็จะมีทั้งปูก้ามหักปูลมผีหรือปูปั้นชายอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอาหารหลักของนกอีข่อยซึ่งด้วยความที่ปากมันยาวเนี่ยมันก็เลยกินอาหารอยู่ประเภทเดียวส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนนกที่มีปากสั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกกัวโตทรายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเก็บมาเนี่ยในบริเวณที่นกหากินเราก็จะเจอไส้เดือนมาด้วยแล้วก็ยังมีพวกกุ้งพวกก้างลูกกุ้งลูกก้างอะไรอย่างนี้นะที่อยู่บนหาดเลนเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออาหารที่นกเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยก็จะมีเยอะมันสามารถรองรับประชากรนกในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวที่เราสำรวจประชากรในสีเนี่ยเราพบว่าอาหารบนเนี่ยนก 50,000 ตัวในแต่ละปีเนี่ยมันยังสามารถรองรับนกเหล่านี้ได้อยู
7: ่น้ำเริ่มขึ้นแล้วเพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ระหว่างเดินไปขึ้นเรือครูเกรียงอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาจะพาเดินสำรวจสิ่งที่พบเจอระหว่างทางไปด้วยส่วนตัวอย่างที่เจออาจารย์ออมบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกันต่อบนฝั่งอีกทีค่ะ
3: เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตอนเรือเมย์มาเราจะโบกแล้วก็เราจะน
1: ั่
3: งเร
1: ือ
3: เมย์เรือเมย์กลับไงนะป้ายเมย์ป้ายอยู่นั่นป้ายเรืออยู่นั่น
0: เหม
3: ือ
0: นรถเมย์ค่ะ
4: พร้อมเดิน
3: ดูไปด้วยนะครับแล้วก็
0: ใครเจอตัวอะไร
3: เราดูตามหน้าดินว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้
4: พวกหอยเนี่ยพวกหอยอันนี้เขาเรียกหอยเนตซ่าเนี่ยมันเป็นหอยในกลุ่มที่กินซากเห็นไหมพอมีหอยตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วตายเนี่ยมันจะเข้ามาลุมกินอย่างเนี่ย
3: มันจะเป็นเพลียงที่เกาะติดอย
4: ู่ตัวผู้ตัวเมีย
3: ตัวผู้ตัวเมียครับ
4: อันนี้เป็นตัวเมียจะไม่มีกล้ามใช่ไหมครับ
5: คุกเคียงเจอไส้เดือน
1: เรียกคุณแล้วเมื่อกี้สีขาว
7: ใช่เรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างที่เพื่อนๆของเราเก็บมาได้มีอะไรกันบ้างค่ะ
0: ตอนนี้พอเราไปเก็บตัวอย่างเมื่อกี้เก็บในโคลนมาได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราล้างตะกอนด้วยสีบอันนี้แล้วเนาะเราก็แยกตัวสัตว์ที่อยู่ในสีบเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเจอตัวอะไรบ้างอันนี้เราเห็นท่อมันผุดขึ้นมาตามดินเต็มไปหมดแล้วตัวนี้จะเจอตลอดทางเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็จะเป็นไส้เดือนทะเลนะคะหน้าตาคล้ายๆกับไส้เดือนบกแต่ว่ามันจะมีขาอยู่ทุกกล้องเลยของมันแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกว่ามันสร้างท่อแล้วตอนนี้เราก็เห็น
1: เ
0: ป็นญาติกันค่ะแต่เป็นญาติทางห่างมีวิธีการดำรงชีวิตที่ต่างกัน
3: นี่ก็ยาวอยู่นะครับยาวประมาณ50เซนได้นะครับที่เป็นท่อของมันซึ่งนอกจากมีรูปแบบนี้แล้วมีแบบอื่นไหมครับ
0: ก็จะมีวันนี้ที่เราเจอก็จะมีไส้เดือนทะเลตัวนี้ที่เจอเยอะๆใช่ไหมคะมีตัวอื่นอีกที
1: ่หอยหลอด
0: ที่เจออันนี้ถาดนี้จะเป็นไส้เดือนถ้าเป็นส่วนใหญ่
1: ที่หอยหลอดค่ะ
0: สังเกตไหมว่าตัวมันจะสีแดงๆเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องมี
1: ฮีโมโกลบิน
0: ใช่เอาไว้ช่วยจับออกซิเจนนะคะแล้วก็มีหลายแบบเลยของไส้เดือนทะเลวันนี้ที่เห็นมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นชนิดไหนบ้างต้องไปแยกอีกทีหลังนะคะ
3: เดี๋ยวเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นข้างๆลำตัวมันจะมีขาด้วยมองเห
0: ็
3: นมองเห็นได้ครับ
1: คืออะไรคือพันธ
3: ุ์อ
1: ะไร
3: เดี๋ยวทีละตัว
4: คร
3: ับ
0: ตัวขานี่ช่วยในการว่ายน้ำก็ได้ช่วยในการขุดดินก็ได้เพราะพวกนี้ถ้าช่วงน้ำลงเราต้องขุดดินอยู่พอช่วงที่น้ำขึ้นก็ต้องว่ายน้ำให้ได้
3: ตัวนี้นักวิชาบอกว่าเป็นอาหารโปรดของนกอีก่อย
4: ปากยาว
3: ๆอีก่อยที่ปากยาวแล้วโค้งด้วย
1: อีก่อยเล็ก
4: อีก่อยเล็กด้วยอีก่อยใหญ่ด้วยนกอีก่อยเนี่ยส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นปูเป็นหลัก
0: เวลากินมันทำไงคะเป
4: ็
0: น
4: แย่
1: ไม่ใช่ปูเส
4: กแย่
0: รู้ว่าเป็นรูปู
4: ใช่ส่วนใหญ่ปูเนี่ยมันจะหากินอยู่นอกรู
0: ใช่
4: ไหมครับแต่เวลามีการเคลื่อนไหวจะเข้ารูดังนั้นเมื่อเข้ารูมันก็จะใช้ปากที่ยาวลงไปแย
7: ่ยังจำกันได้ไหมคะนกแต่ละกลุ่มมีการใช้ปากกินอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นอาหารก็จะแตกต่างกันไปด้วยกลุ่มนกปากโค้งยาวกินได้ทั้งปูขนาดเล็กไส้เดือนแต่เฉพาะเจ้านกอีก๋อยชัดเจนว่ากินปูเป็นหลักมากกว่ากินไส้เดือนแล้วก็กุ้งค่ะกลุ่มนกปากโค้งสั้นเช่นกลุ่มนกน็อตเล็กน็อตใหญ่ก็จะชอบกินหอยเปลือกบางค่ะกลุ่มนกปากตรงยาวอย่างเจ้าปากแอนหางดำปากแอนหางลายชอบกินไส้เดือนเป็นหลักกินปูขนาดเล็กเป็นบางโอกาสค่ะกลุ่มนกปากตรงสั้นอย่างเจ้านกสายเล็กนกสายใหญ่ปากสั้นแต่แข็งแรงแล้วก็วิ่งเร็วกินได้ทั้งปูแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
3: เพราะว่าวันนี้เวลาไส้เดือนเนี่ยเวลาวันนี้เราเอาขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นโคลนติดใช่ไหมกินแบบดึงขึ้นมายืดแล้วก็กินเลยไม่กิน
4: ไม่ได้ดึงมันขึ้นมาง่ายๆนะเวลานกจิกไส้เดือนได้เนี่ยไม่ได้สามารถดึงไส้เดือนขึ้นมาง่ายๆนะเพราะว่าไส้เดือนมีอะไรอ่ะ
3: มันมีขาม
4: ีขาเต็มไปหมดขามันจะยึดกับดินไว้นกต้องออกแรงพอสมควรยืดออกมายาวเลยถึงจะเอาไส้เดือนขึ้นมาจากดินได้
1: บางตัวโชคดีอาจจะรอดได้ให้เป็นรูมันลึกมาก
4: โดยเฉพาะไส้เดือนที่มันโผล่ขึ้นมาจากรูแล้วนกไปดึงเนี่ยจะต้องเยอะขึ้นมาแต่ถ้าไส้เดือนที่เลื้อยอยู่บนผิวเลนเนี่ยมันก็จะติดและกินได้เลยนี่มันไส้เดือนจะหากินสองแบบสามแบบเลยทั้งที่อยู่ในแนวดิ่งกับอยู่ในแนวนอนมันไปเป็นอะไรหอยหลอดเนาะ
0: หอยหลอดตัว
3: นี
0: ้ของที่นี้
3: ที่นี่ถ้าไม่เจอหอยหลอดกลับบ้านไม่ได้นะ
4: วันนี้เจอไหม
3: อันนี้ใช่หอยไหม
1: เจอค่ะ
4: หอยหลอดนี่กี่ฝา
1: สี่แล้วอ่ะทุกอย่าง
3: ใช่หอยไหมอันที่เดิมใช่หอยไหม
4: เออหอยหลอดใช่หอยไหม
3: ดูหน้าตาใช่หอยไหมคิดว่า
4: อยากให้มันใช่อยู่แล้วหอยหลอดมี
3: หอยมีสองพวก
1: ไม่มีขา
4: ฝา
3: หอยมีสองพวกมีหอยฝาเดียวหอยสองฝานี่ด้านนี้เปิดด้านนี้ยึดติดกัน
4: เอาล่ะทีนี้ทางไหนเป็นหัวทางไหนเป็นหาง
3: เออ
1: ทางนี้เป็นหัวเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งหดหัวจากฝั่งนี
4: ้อ๋อเอาล่ะใครคิดแบบนี้บ้างยกมือ
1: ผมก็เห็นมันก็พุ่งไปพุ่งมาทั้งสองฝั่ง
4: นั่นแหละนี่ใช่ไหมมีเสียงนี้ใช่ไหมอันนี้คือหัวใช่ไหม เป็นความเข้าใจที่ผิด

0: ไม่ถูก
1: เป็นความเข้าใจที่ผิดอันนี้คือหางหัวอยู่ข้างบนไอ้ที่มันยืดๆออกมามันอยู่ข้างล่างเรนเอาไว้ลงไปข้างล่างมันหัวหอยหลอดอยู่บนนี้ที่เป็นป้านๆ นี่ที่เป็นอย่างนี้อันนี้คือทางหัวอันนี้คือทางหาง
2: นี่เป็นเพียงตัวอย่างของอาหารนกชายเลนที่เพื่อนเราได้ทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาบอกว่ายังมีอีกหลายชนิดที่เรายังไม่ได้เจอไว้โอกาสหน้าจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: ผมชอบไส้เดือนทะเลมันน่ารักดีครับเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าโคลนมันสกปรกแต่มาตอนนี้ผมรู้สึกว่าโคลนไม่ได้สกปรกอะไรอะครับดูดีๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกสกปรกหรืออะไรอย่างเลยสนุกครับก็ที่ชอบที่สุดเหรอครับวันนี้ที่ชอบที่สุดก็มาที่นี่แหละครับ
4: แล้วผมก็คิดว่ามันแบบกินพวกหอยอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีไส้เดือนทะเลสมัยก่อนที่ผมเห็นเป็นท่อผมก็คิดว่ามันท่อที่มันจะลงไปลึกๆเป็นท่อหายใจแต่ความจริงแล้วมันเป็นท่อเป็นที่อยู่ของไส้เดือน
5: ความพิเศษของผมที่ผมได้เจอก็คือพวกสัตว์ตัวใหม่ๆชนิดใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็พวกตัวเล็กๆที่เราบางอันก็มองด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วก็ได้แบบเรียนรู้แบบลึกขึ้นอ่ะถ้าได้เจอผมก็ดีใจแล้วผมชอบพวกแบบถ้าเจอก็แบบลุ้นดีครับออกมา
2: เรียนรู้ติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ
6: ธรรมชาติให้สนุกรู้สนุกเรียน

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซ
0: น
1: ตี้โฟโอ
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: สวัสดีค่ะพบกับปุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์นี้นะคะจะชวนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรกันค่ะกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพ

0: การเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestockFishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำเสนอกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งในวันนี้เราจะนำเสนอกิจกรรมในโมดูลสุดท้ายคือโมดูลที่5อาสาสมัครพิทักษ์ป่าโดยกิจกรรมในตอนนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ร่วมอนุรักษ์พิทักษ์ป่าณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ
1: ่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราได้ยินข่าวเสมอครับถึงการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจบางชนิดเราได้เห็นข่าวเกิดขึ้นอยู่เนืองๆในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าอาทิเช่นภัยแล้งอุทกภัยโลกร้อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเราสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยทำให้ไม่ดนจึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาลัยครับที่จะต้องช่วยกันปลูกฝังบัณฑิตไทยรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ตนเนี่ยมีอยู่ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีจิตสำนึกในการที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นในโอกาสที่เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาลัยมหิดลอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์สำคัญเพราะว่าในมหาลัยมหิดลเนี่ยเรามีนโยบายทางด้านการศึกษาอยู่ว่าเราไม่ต้องการที่จะปลูกฝังเฉพาะวิชาชีพหรือความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆให้แก่นักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการจะปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่มีความสำคัญที่บัณฑิตของเราเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่ออกไปเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแต่เรามุ่งหวังให้เขาออกไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นนะครับนี่เราก็ต้องหันมามองดูว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในสังคมไทยแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็เป็นจุดที่เราจะต้องรีบแก้ไขแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราจะต้องแก้ไปที่การปลูกจิตสำนึกของบัณฑิตของมหิดลและบัณฑิตของทุกๆมหาลัยนะครับให้มีจิตสำนึกในการที่จะหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบต่อไป
0: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยและได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตรเป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง400ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลประกอบด้วยป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบชื้นป่าดิบเขาทุ่งหญ้าและป่ารุ่นหรือป่าเหล่าพืชพันธุ์มี 3,000 ชนิดนกมี250ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม67ชนิดซึ่งได้แก่ช้างเสือชนีกวางและหมูป่าเป็นต้น
2: ในส่วนของไม่ดนเองนะครับเรื่องของกิจการนักศึกษานะครับเราส่งเสริมนะครับให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการบันทึกกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะกิจกรรมที่นักศึกษาทำเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายกิจกรรมในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมเรื่องของจิตอาสานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ดนส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกิจกรรม MU Ranger เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยของการเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับให้รักสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นก็เป็นการปลูกฝังนะครับให้นักศึกษาเนี่ยมีจิตสาธารณะด้วยนะครับในการที่จะหวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่า ในส่วนของการพัฒนานักศึกษาเนี่ยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่อง transformative education นะครับก็จะส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยนะครับพัฒนาจนมีอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยก็คือ altruism นะครับก็อย่างคำขวัญที่บอกว่าอัตนังวังกะเรนะครับเพราะนั้นถ้ามองแล้วก็คือว่าเราพัฒนานักศึกษานะครับให้เขามีพัฒนาการมีทั้ง core value นะครับก็คือทั้ง7ตัว MAL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้การพัฒนาผ่านกิจกรรมนะที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมสำหรับสูตรนะครับ
0: สำหรับนักศึกษาที่ออกไปเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้จากการอบรมตลอดโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าณอุทยานต่างๆเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยน้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แต่ละแห่ง
3: พืชที่เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารของพวกสัตว์ป่านะครับแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยก็เอาจากป่าเนี่ยมาปรับปรุงพันธุ์นะครับที่เอามากินกันนะครับก็คือมะไฟเห็นไหมเห็นมะไฟว่ากำลังมีลูกอยู่เต็มเลยแต่มันยังไม่เหลืองแต่ว่าลูกดิบเนี่ยยังจะไม่มีตัวอะไรมากินเท่าไหร่ต้องรอให้มันสุกก่อนนะครับเวลาพวกสัตว์ป่ามากินสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นช้างเนี่ยนะครับรู้ว่าตรงไหนมีมะไฟเนี่ยช้างกินโดยการล้มทั้งต้นเลยนะครับล้มทั้งต้นเลยเพื่อกินมะไฟแต่ว่ามันก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาติอ่ะใช่ไหมก็คือช้างกินมะไฟไปเนี่ยแล้วเวลาช้างถ่ายมูลออกมาเนี่ยมูลของช้างเนี่ยก็มีเมล็ดของมะไฟอยู่มันก็สามารถช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์เมล็ดได้ดีหลายชนิดเลยนะครับกระจายพันธุ์โดยช้างนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราที่ใบใหญ่ๆเหมือนพัดเนี่ยก็คือต้นค้อนะฮะก็จะเป็นลักษณะเด่นเลยครับของป่าดิบนะครับป่าดิบชื้นหรือป่าดิบแล้งเนี่ยนะฮะจะเห็นต้นค้ออยู่ใบของค้อเนี่ยถ้าเห็นใบที่มันหักแล้วพับลงมาเนี่ยเวลาเรามองขึ้นไปใต้ใบจะมีค้างคาวนอนอยู่ค้างคาวชนิดเนี้ยนะครับจะกัดขอบใบตรงกลางเนี้ยให้มันหักลงมาแล้วก็เอาเป็นที่หลบซ่อนตัวเองเครื่องงูเห่านะครับมันจะมีกลิ่นหอมมากนะครับใบของเครื่องงูเห่าเนี้ยหอมมากนะครับก็เอาไว้รับประทานกับน้ำพริกหรือกับลาบอะไรพวกเนี้ยครับเครื่องงูเห่าเนี้ยจะขึ้นอยู่ในป่าดิบที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรพอเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยจะรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่ามันทำไมเย็นแล้วก็ทำไมครับแสงส่องลงมาที่พื้นเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินป่าที่เป็นป่าดิบนะครับจะเห็นว่าประมาณ3:30เราต้องตั้งแคมป์แล้วนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยน้อยมากนะครับนี่ขนาดตอนนี้2:00นะครับนี่ยังไม่ได้เดินเข้าป่าจริงๆเลยใช่ไหมแสงก็น้อยพอสมควรใช่ไหมครับจะไม่เหมือนกับข้างนอกพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งใบยาวๆแล้วก็ท้องใบเนี่ยสีนวลๆพวกเลือดควายเลือดกวางนะครับพวกนี้เป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะครับเวลามีลูกเนี่ยผลข้างในเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงสดเลยนะครับนกเงือกเนี่ยชอบมากนะครับเป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะฮะเวลาเราถากเปลือกไปเนี่ยมีน้ำยางสีแดงไหลออกมาเหมือนเลือดเลยยางเหมือนเลือดเลยเห็นต้นที่เพิ่งขึ้นไหมครับนะครับแตกมาจากเง่าที่อยู่ใต้ดินนะครับมันจะยุบตัวไปพักหนึ่งแล้วพอฝนตกเนี่ยถึงฤดูกาลใหม่เนี่ยมันจะแตกออกมานะครับอันนี้เป็นพวกกระเจียวชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าว่านมหาเมฆเป็นในวงขิงขานะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่มีดอกนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่มีราคาแพงมากกฤษณารู้จักไหมที่เคยได้ยินข่าวไหมที่ว่าเขาจับไม้กฤษณานะครับเขาใหญ่ทับลานปางสีดาตาพยาเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยของไม้กฤษณานะครับอันนี้ก็เป็นกล้า นะครับยังเป็นต้นกล้าอยู่กล้าของกฤษณาเวลาจะทำให้เกิดกฤษณาเนี่ยอย่างเช่นลมพัดกิ่งหักหรือว่าเกิดอะไรโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับต้นไม้จะสร้างสารที่เรียกว่าสารกฤษณาเนี่ยนะครับพวกเชื้อราอะไรเนี่ยจะเข้าไปอินเฟกต์อยู่ข้างในแล้วก็ต้นไม้จะสร้างสารออกมาอีกทีนึงนะครับส่วนสำหรับในพวกพรานป่าเนี่ยที่เขาหากฤษณาเนี่ยเขาจะไปเจาะไว้เข้าไปเจอกี่ต้นก็เจาะไว้หมดเลยนะครับแล้วเขาจะคอยเข้าไปดูว่าที่เปลือกที่ไม้เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมีกฤษณาหรือยังนะครับถ้ามีเขาถึงจะโค่นเพราะฉะนั้นเข้าไปเจาะแบบเนี้ยนะครับต้นไม้ก็ทำไมฮะตายแน่ๆใช่ไหมฮะก็ต้องไปการทิ้งไว้ลักษณะของใบเนี่ยเด่นมากใบจะไม่ค่อยเห็นเส้นใบเท่าไหร่นะครับใช่ไหมเส้นใบเห็นแต่ว่าเส้นแขนงใบเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ใบเดี่ยวเรียงสลับนะครับเดี๋ยวพวกเรามาดูนี่ครับเห็นนี่ไหมฮะเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีใบสองแบบนะครับใบแห้งๆใบหนึ่งแล้วก็ใบสีเขียวใบหนึ่งจำชื่อได้ไหมฮะ
4: ข้าหลวง
3: ไม่ใช่
4: น
3: ัก รา
4: ช
3: ไม่ใช่กระแตไต่ไม้ใช่ป่ะกระแตไต่ไม้นะครับเป็นเฟิร์นเนี่ยครับที่อยู่

ที่อยู่ตามลำต้นเนี่ยครับเป็นเฟิร์นอิงอาศัยนะครับที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้นะครับใบก็คือมี2แบบนะครับใบแห้งๆที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้เนี่ยนะครับเป็นใบที่

0: อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไลโซมของเฟิร์นชนิดนี้ก็จะอยู่หลังใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใบที่ไม่ได้สร้างสปอร์เนี่ยนะครับจะคอยกักเก็บความชื้นนะครับกักเก็บอาหารนะครับแล้วก็ใบที่ยาวๆที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าใบที่สร้างสปอร์นะครับก็จะคอยทำหน้าที่สืบพันธุ์ใช่ไหมครับมีสปอร์นะครับสปอร์ก็เวลาลมพัดเนี่ยก็ปลิวออกไปเกาะตามเปลือกไม้ก็ขึ้นเป็นเฟิร์นต้นใหม่นะครับ
1: กิจกรรมที่เขาใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเรามีการเดินทางไกลนะฮะในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติตั้งแต่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆของเขาใหญ่ทั้งหมดรวม 10.7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้ให้เรนเจอร์เนี่ยฝึกอยู่กับธรรมชาตินะครับพักกับป่าอยู่กับป่าเราได้ให้เขาศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความเป็นนักสื่อความหมายธรรมชาตินะแล้วก็มีการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับได้ลงมือปฏิบัติการจริงภารกิจต่างๆที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเรนเจอร์นั้นจะช่วยพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
2: ในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแต่เดิมเนี่ยภารกิจโดยตรงก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเป็นคนดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับการดูแลให้ครอบคลุมทั่วถึงเนี่ยเขามีภารกิจหลักอยู่แล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยไม่เพียงพอดังการที่นักศึกษาของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยเขาแบ่งเบานะครับแล้วก็ทำกิจกรรมใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการเสริมให้อุทยานเนี่ยนะครับมีลักษณะของความน่าสนใจกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้ความรู้มากขึ้นครับนอกจากนี้การที่มีนักศึกษาที่ไม่ได้ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับอุทยานโดยตรงเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้คนที่มาเที่ยวอุทยานเห็นว่าเยาวชนเนี่ยให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระตุ้นกระแสอนุรักษ์ในอนาคตเนี่ยนะมันก็จะมีมากขึ้นครับ
0: ว่าจะหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาป่าไม้นี่ช่วยกักเก็บน้ำใช่ไหมครับเหมือนเป็นเขื่อนที่รักษาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับรากของไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะสานกันเป็นเส้นใยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใต้พื้นดินนะครับเป็นเหมือนฟองน้ำอย่างดีเลยนะฮะคอยชะลอน้ำเนี่ยคอยชะลอน้ำให้น้ำมีไหลออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีป่าเนี่ยเวลาน้ำลงมาเนี่ยทำไมฮะทีเดียวหมดเลยใช่ไหมเกิดแลนด์สไลด์เกิดอุทกภัยอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของป่าไม้เนี่ยนอกจากสร้างออกซิเจนให้เราหายใจแล้วเนี่ยนะครับยังคอยกักเก็บน้ำไว้ให้เราใช้อีกนะครับก็เป็นต้นน้ำอย่างดีเลยนะครับบริเวณนี้ก็คือต้นน้ำนั่นเองนะครับป่าต้นน้ำนะครับเพราะถ้าไม่มีอุทยานเนี่ยนะครับก็คงป่าบริเวณนี้ก็คงหมดไปแล้วแหละนะครับคงไม่มีน้ำให้ใช้อยู่เหมือนปัจจุบันนี้นะฮะปีนี้ได้ดูข่าวไหมฮะแล้งมากนะครับขนาดมีน้ำเราเห็นว่าน้ำเยอะขนาดนี้แต่ว่ากว่าจะลงไปข้างล่างเนี่ยแยกเป็นแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่พอเพียงพอต่อความต้องการของคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับเราก็ต้องเรามาเรียนหลักสูตรเนี้ยเราก็ต้องคอยอธิบายให้คนเข้าใจว่าทำไมต้องมีต้นไม้ทำไมต้องมีป่านะครับความสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะฮะเราจะเห็นต้นไม้ชนิดเนี้ยกำลังดอกตูมอยู่เนี้ยนะครับเกือบทุกน้ำตกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าบริเวณตรงนี้เป็นน้ำไหลต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นไคร้ย้อยนะครับไคร้ย้อยนิยมขุดไปขายกันนะครับแถวจตุจักรเนี่ยเยอะมากนะฮะก็เป็นไม้ประดับอย่างหนึ่ง แต่เขาไปเปลี่ยน

เป็นชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะต้นนำโชคเป็นกลยุทธ์ของการค้าใช่ไหมถ้าเกิดเป็นชื่อคล้ายย้อยเงี้ยงงคนก็งงอะไรใครซื้อไปทำไมนะครับแต่ลองเป็นชื่อนำโชคดินะฮะคนจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเอ๊ะปลูกแล้วมันเป็นสิริมงคลจริงใช่ไหมฮะวงเนี้ยนะครับรับประทานกันด้วยก็คือมะกอกน้ำวงเดียวกับมะกอกน้ำเคยกินไหมลูกแหลมๆที่เหมือนลักบี้อ่ะที่เอามาแช่อิ่มอ่ะนะครับเอามาดองอ่ะนะครับก็คือเนี่ยลูกของไคล้ย้อยเนี่ยก็เหมือนมะกอกน้ำเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นของไคล้ย้อยรากเนี่ยก็จะแตกภูพรออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรามองไปด้านนี้ก็ได้ครับเห็นรากของไคล้ย้อยไหมจะช่วยให้รากเนี่ยนะครับคอยยึดเกาะกับดินไว้นะครับมองไปข้างหน้ามะขามยักษ์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือต้นอะไรฮะสะบ้ารู้จักสะบ้าไหม นะครับเป็นฝักเหมือนอะไรครับเหมือนถั่วไหมนะครับก็คือวงถั่วนั่นเองนะครับก็เป็นสะบ้าชนิดหนึ่งนะครับนะครับก็เป็นไม้เถาเนื้อแข็งใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับไม้เถาเนื้อแข็งเห็นแมลงปอตัวสีดำๆไหมครับเห็นไหมนี่แมลงปอน้ำตกนะครับบริเวณน้ำตกที่มีน้ำสะอาดเนี่ยนะฮะจะมีแมลงปอที่เรียกว่าแมลงปอน้ำตกเนี่ยนะครับมันคือปีกมันจะไม่เหมือนแมลงปอทั่วไปแมลงปอทั่วไปเกาะแล้วปีกจะกางนะฮะแต่แมลงปอน้ำตกเนี่ยเกาะแล้วปีกจะหุบอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงน้ำที่มีความสะอาดนะฮะที่ต้นไคล้ย้อยข้างหน้าเราเนี่ยจะมีต้นไม้อีกชนิดนึงรัดอยู่นะครับก็คือต้นไทรเห็นไหมฮะที่รัดต้นไม้ต้นนี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็คือต้นไทรพอเห็นนั่นเองนะครับนกเอี้ยงได้น้ำหวานใช่ไหมฮะแต่ต้นขมันเนี่ยได้การผสมเกสรจากนกเอี้ยงนะครับก็คือเกื้อกูลกันธรรมชาตินั่นเองต้นค้อนะครับก็เป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับตาลปาล์มหมากเวลาเรามาป่าดงดิบเนี่ยก็จะเห็นพืชในวงปาล์มเนี่ยเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยที่เราเห็นเหมือนตะไคร้อ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตะไคร้นะครับเป็นพืชดอกที่ขึ้นเฉพาะน้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าวงโพโดสเตมมาตาซีเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมังคุดจะมีผลขนาดเล็กเลยนะฮะเวลาหน้าแล้งเนี่ยจะเห็นเป็นขาวๆแห้งๆอย่างนี้แหละนะครับหน้าฝนจะเป็นแผ่นบางๆเหมือนสาหร่ายเต็มไปหมดเลยเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะเขาใหญ่เท่านั้นเห็นไหมฮะเป็นเล็กๆอ่ะลองผัดกันมาดูนั่นน่ะคือผลมันความชอบของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความต้องการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลมาถึงธรรมชาติใช่ไหมอาจก็นะครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมนุษย์เหมือนกันอย่างร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาก็จะหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆใช่ไหมฮะที่นำมาขายเนี่ยนะครับการที่เขาตัดเขาจะเอาเฉพาะด้านนอกเนี่ยอย่างเช่นไซต์ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดร้านเฟอร์นิเจอร์เขาอยากได้เนี่ยเขาจะตัด1ท่อนใช่ไหมแล้วก็เอาด้านในออกแล้วมันจะเหลือเป็นโครงของต้นไทรที่สานกันเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งบ้านนะครับก็เป็นความชอบอย่างนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นการทำลายธรรมชาติโดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะทุกสิ่งมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำใช่ไหมไม่งั้นก็คงไม่เรียกว่าระบบอะไรครับระบบนิเวศนั่นเองนะครับมันมีเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์ของความชื้นนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยเอาใบหนอกมาส่องดูใกล้ๆกลับอีกด้านหนึ่งอ่ะมาส่องดู

0: ื้อมี2สีใช่ไหมที่เราเห็นข้างหน้าเรานะครับก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเรียกว่าผีเสื้อหนอนคูนนะครับสีขาวเนี่ยเรียกว่าผีเสื้อหนอนกระหล่ำนะครับหนอนคูนก็เขาก็ตั้งชื่อตามพืชอาหารมันนั่นเองนะครับก็คือมันอยู่มันอาศัยดักแด้มันอ่ะมันจะไปไข่ที่ต้นพวกต้นคูนต้นราชพฤกษ์ต้นอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ในวงเนี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นผีเสื้อแบบที่เราเห็นนะครับส่วนผีเสื้อจะมีชนิดนึงที่เรียกว่าผีเสื้อหนอนดอกรักก็จะอยู่จะอาศัยอยู่กับต้นรักนะครับก็จะกินใบรักเป็นอาหารแต่ว่าผีเสื้อหนอนดอกรักเนี่ยพวกนกจะไม่กินจะรู้เพราะว่าดอกรักเนี่ยยางมันมีพิษนะครับเวลาผีเสื้อกินเวลาหนอนดักแด้กินเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะสะสมอยู่ในตัวของมันนะครับพวกหนอนพวกนี้พวกนกเนี่ยจะรู้นะครับแล้วก็จะไม่กินเป็นอาหารนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับก็คือผีเสื้อหางติ่งนะครับเพราะว่าหางปีกด้านล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นจะงอยยื่นออกมานะครับเขาเลยเรียกว่าผีเสื้อหางติ่งนะฮะมีหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็ตัวสีดำๆเรียกว่าผีเสื้อจระกานะครับสีดำมีจุดสีเทาๆนะฮะ ผีเสื้อนะครับนอกจากเราดูเป็นความสวยงามแล้วเนี่ยนะฮะยังช่วยเป็นอะไรครับเป็นแมลงที่ผสมเกสรให้กับพืชหลายๆชนิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับการเก็บผีเสื้อเนี่ยเพื่อสะสมเป็นของส่วนตัวเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างตลาดบางตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีผีเสื้ออัดกรอบขายเคยเห็นไหมนะครับบางตัวนะราคาหลายพันก็มีนะครับเพราะว่าเป็นค่านิยมของคนบางกลุ่มนะครับที่นิยมสะสมผีเสื้อนะครับเขาก็จะมาแอบจับไปจากธรรมชาตินี่แหละนะครับแล้วก็เอาไปสตาร์ฟขายนะฮะสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูนะครับงูเขียวหางไหม้ก็ต้องมีความสังเกตถึงสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเรานะครับเพราะว่าหากเราโดนกัดหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะทำให้มันอยู่ไกลจากโรงพยาบาลนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแล้วก็เวลาแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เราพาเขามาดูเนี่ยเราก็เขาถึงสิ่งนี้ด้วยนะครับ
1: กิจกรรมสุดท้ายในวันแรกน้องๆได้ร่วมกิจกรรมส่องสัตว์เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าในเวลากลางคืนโดยมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อุทยานว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
2: วัตถุประสงค์ในการตั้งอุทยานทั่วประเทศเนี่ย147อุทยานนะครับมีอยู่3วัตถุประสงค์หลักก็คือ1
3: อน
2: ุ
3: ร
2: ัก
3: ษ์
2: การป้องกันอนุรักษ์พื้นที่นั้นไว้2เพื่อการศึกษาวิจัยสามเพื่ออะไร
3: ท่องเที่ยว
4: นันทนาการ
2: เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
3: โอ้ยถูกต้อง
5: พื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยของกรมอุทยานเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่แบ่งชัดนะก็คืออุทยานแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่าแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละอย่างเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่หนึ่งขึ้นอยู่ความสำคัญสองขึ้นอยู่กับเนื้อที่เพราะพื้นที่ถ้าพื้นที่เล็กเกินไปอย่างอุทยานเนี่ยมันต้อง10ตารางกิโลเมตรขึ้นไปถึงจะประกาศเป็นอุทยานได้แต่ถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับเร
6: ื่องนี้เราว่าวันนั้นอุทยานอะไรอย่างนี
5: ้วันนั้นอุทยานเนี่ยเป็นเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีเฉพาะกรมป่าไม้แล้วคราวนี้เรามีการแบ่งกรมออกเป็นกรมป่าไม้และกรมอุทยานวันนั้นอุทยานเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมันต่างกันนะป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนแห่งชาติวันนั้นอุทยานเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือกรมป่าไม้แต่คนที่เข้าไปดูแลเป็นเจ้าที่ของกรมอุทยานซึ่งวันนั้นอุทยานเนี่ยจะไม่มี เขาจะเน้นหนักไปเรื่องการ
3: ป้องกัน
5: ไม่ใช่ครับ
7: นักพนักการ
5: นักการงานท่องเที่ยวอย่างเดียวนะแล้วพื้นที่ยังมีขนาดเล็ก

0: ในเกาะพยานคือเหมือนเราจะรอถ้าใหญ่ขึ้นเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอุทยานได้
1: ยาน
0: คือมีศักดิ์เล็กกว่าอุทยาน
1: เป็นน้องอ่ะง่ายๆเล็กกว่าพื้นที่น้อยกว่าประกาศโดยกฎกระทรวงอันนี้ทางกฎหมายนะอุทยานประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาอันนี้ทิ้งท้ายไว้
0: คนส่วนใหญ่ฝ่ายน้องๆกันน้องๆมาส่วนงานอุทยานอย่าใช้คำผิดว่าวนอุทยานอุทยานต้องเรียกให้ถูก
1: เขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยมีอยู่5พื้นที่อนุรักษ์ก็คือมีอยู่แค่ใช้เขาใหญ่ทับลานบางสีดาตาพญากับ1เขตรักษาพันธุ์ดงใหญ่ทำไมพื้นที่เขาใหญ่ดงพญาเย็นเนี่ยจะเป็นมรดกโลกเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเกิดเราดูแลรักษาพื้นที่ได้ไม่ดีหรือทำให้ข้อนี้ผิดแปลกไปเขาก็อาจจะถอดถอนเราออกจากมรดกโลกทีนี้จะมีประเด็นอยู่ก็คือพื้นที่5พื้นที่เนี้ยจะมีถนนเส้น304ตัดผ่านระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเดี๋ยวที่เราประเด็นนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีการสร้างเขื่อนห้วยสมงที่ระหว่างรอยต่อทับลานกับปางสีดาอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีกลุ่มนายทุนลักลอบตัดไม้พยูงที่มีประเด็นเหล่านี้ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกห่วงใยต่อสถานภาพของพื้นที่ตอนนี้รู้บอกว่าสองเวลาขึ้นไปสองสัปดาห์นี้ต้องทำอะไรบ้าง
2: เงียบ
1: เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นำของครับแล้วก็ห้ามลงจากรถนะไม่ลงไม่เอาไม่เอาไม่ได้

0: นี่ครับมาในเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยโดนเยงอย่างเงี้ยเนี่ยหมาในครับเห็นไหมเนี่ยครับหมาในเนี่ยเป็นฝูงเห็นไหมครับ
1: กวางครับ
0: ไอตัวนี้ยังคุมฝูงไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันเรียนรู้การผสมพันธุ์การวิธีดูแลฝูงเพราะว่าถ้าในฝูงครับเขามันจะใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าคุมฝูงเขาหลุดไอตัวนี้จะคุมแทนครับตัวไหนครับตัวนี้อ่ะอันนี้กินพวกสัตว์แล้วก็พวกกระดูกครับถ้าเขากว้างหลุดนะครับมันชอบกินแล้วมันได้กินง่ายๆมันจะลากเข้าโพรงครับอันนี้ครับขนช่วงปลายหางครับมันจะโป่งปอมมันวิ่งครับมันจะตีกันมันเกิดแก๊กๆๆครับเพื่อป้องกันศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูขับไปถึงมันจะกดเป็นรูปฟุตบอลเลยแล้วสัตว์เบรกไม่ทันคือว่าขนนี้ครับไปทิ่ม
2: เพราะอะไรถึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วก็เห็นโครงการนี้เกี่ยวกับศึกษากับธรรมชาติก็เลยอยากมาลองเนี่ยมาลองดูก็ครั้งแรกเข้าไปที่มหิดลการไปเรียนรู้เรื่องการดูนกแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพันไม้จากอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาเขาใหญ่ไปทับลานไปดูเกี่ยวกับนี่ก็เรื่องไม้เหมือนกันไปเดินเทลเดินป่าไม้แล้วก็ได้ไปดูเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวว่าเขามีทัศนคติยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างสุดท้ายก็ได้ไปฝึกงานที่อุทยานชาติไซโยกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆอุทยานไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการการจัดที่พักที่นู่นก็จะมีถ้ำจะเป็นถ้ำแก้วมีถ้ำมังคาวครับแล้วก็ไปเจอสัตว์ในถ้ำต่างๆก็มีโอกาสได้ไปเดินเทลกับพี่เจ้าหน้าที่ชวนไปจับพิกัด GPS ในตามจุดศึกษาธรรมชาติต่างๆแล้วก็กลับมาเขียนแผนที่แล้วก็ทำข้อมูลทำเป็นตารางว่าจุดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำฝายก็จะขอฝากไว้นะครับแล้วคนที่ชอบธรรมชาติอยากจะมาท่องเที่ยวด้านธรรมชาติเวลาเข้ามาท่องเที่ยวแล้วอ่ะก็อย่าไปทำลายเขาบางทีเราอ่านนึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลกระทบอีกหลายๆอย่างครับเช่นเราถ้าเกิดเราเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งอย่างเงี้ยดอกไม้ดอกนั้นอาจจะเป็นผึ้งตัวนั้นอาจจะไปผสมเกสรแล้วทำให้เกิดต้นไม้ต้นใหม่ๆต่อไปก็ได้แต่เรากลับไปทำลายเขาลงบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกการเขียนหินในถ้ำเราอาจจะไม่คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอในระยะยาวแล้วผลกระทบมันมีอีกหลายๆอย่างครับมันทำลายหลายๆสิ่งต่อไปก็ฝากไว้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงอาจจะไปส่งผลกระทบอีกหลายๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นะครับ
3: การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่จบสิ้นนะครับก็คงจะต้องฝากถึงทุกๆคนนะครับที่หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาตินะครับทุกๆคนนี้ต้องช่วยกันปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อเป็นของประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่านะครับการอนุรักษ์เกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับอย่างเช่นอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ลดการใช้ขยะให้มากที่สุดนะครับแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับใช้สิ่งของ reuse นะครับสิ่งของที่เป็นขยะ recycle พวกนี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสืบต่อไปครับ
4: การความหวังในระยะยาวเนี่ยเราหวังไม่สูงมากนะครับก็คือว่าบัณฑิตของเราที่ผ่านโครงการนี้เขาจะมีความสำนึกมีจิตสำนึกแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันถ่ายทอดจิตสำนึกเนี่ยให้แก่คนในสังคมหรือให้แก่บัณฑิตรุ่นหลังๆอนุชนรุ่นหลังนะครับเพื่อที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังที่สุดก็คือป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยจะไม่ถูกทำลายต่อไปอีกเราจะไม่ได้ยินข่าวอีกว่าจะมีการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันพิทักษ์รักษานั่นแหละเป็นจุดที่เรามุ่งหวังที่สุดเพราะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเป้าหมายระยะยาว ในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามุ่งหวังว่าจะปลูกฝังความรู้จะสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรของชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าโครงการนี้แต่เท่านั้นก็ไม่เพียงพอครับเรามุ่งหวังว่าเราอยากจะขยายผลออกไปนะครับในนักศึกษาในมหิดลที่มีอยู่ถึง30คณะสถาบันวิทยาลัยด้วยกันให้เข้ามาร่วมในโครงการนี้มากๆในปีแรกเนี่ยเรามียังไม่มากนักในคณะที่เข้ามาร่วมกันก็จะมีอยู่หลักๆ4คณะด้วยกันแต่ว่าผมนักคณาจารย์ที่ดูแลโครงการนี้เรามุ่งหวังว่าจำนวนนักศึกษาจำนวนคณะวิชาที่เข้ามาร่วมกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมุ่งหวังต่อไปว่าเราจะเชิญชวนมหาลัยต่างๆที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้เข้ามาช่วยกันทำโครงการนี้แล้วเรานึกเห็นภาพถึงว่าในเวลาที่มีการหยุดภาคเรียนฤดูร้อนนะฮะปิดภาคใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยจะเห็นมีนักศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยได้กระจายกันอยู่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆที่จะมาซึมซับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนการพิทักษ์การเรียนรู้การถ่ายทอดให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติด้วยครับอันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่เราอยากเห็นเกิดขึ้น
5: กิจกรรมในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อควรระวังให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอุทยานแต่ละแห่ง
6: ที่เราเห็นเป็นนกกกนะครับนกกกที่เป็นกลุ่มนกเงือกที่ใหญ่ที่สุดของเขาใหญ่นะครับที่เราเห็นที่บ้านจะเป็นขนาดเล็กนั่นคือนกแก๊สเช้าแก๊สกกนึงจะมีหลายเสียงร้องกกกกกกบางทีก็ร้องกระหังก็เป็นชื่อนกกระหังกระหังช่วงนี้เราจะเห็นอยู่เขาอยู่ตัวเดียวตามลำพังเพราะว่าตัวเมียยังอยู่ในโพรงอยู่เ

0: อาหารไปป้อน
1: พื้นที่ของแย่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นปลาดิบชื้นค่ะ
2: ส่วนมาก
1: ส่วนโดยส่วนมากนะคะก็จะมีสีเขียวตลอดทั้งปีเพราะเป็นป่าไม่ผัดใบค่ะ
3: ลักษณะเด่นของป่าแห่งนี้ก็นะคะก็จะมียางแดงค่ะเป็นพืชเด่นแล้วก็เป็นป่าไม่ผัดใบใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีป่าผัดใบปนอยู่ประมาณ 1% นะคะ
2: ที่เห็นที่สูงที่สุดนะคะจะเป็นพวกยางค่ะฝั่งนู้นแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพืชชั้นล่างบ้างอย่างนี้ค่ะก็ยายจะสูงที่สุดค่ะ
1: เป็นเรือนยอดหลายชั้นค่ะอันนี้ค่ะพอเข้ามาที่นี่เราก็จะรู้สึกว่ามันอากาศมันเย็นด้วยด้านนอกค
4: ่
1: ะ
4: ใช
1: ่เพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นป่าดิบชื้นมันก็จะมีความชื้นทำให้เรารู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าข้างนอกโรงงานจอดรถหรือว่าข้างนอกอุทยานนะคะ
4: ทำไมมันชื้นอ่ะ
2: เพราะต้นไม้เยอะค่ะ
3: ต้นไม้เยอะ
2: จากที่ความชื้น
4: เก็บน้ำไว้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
4: ต้นไม้มันเยอะถ้าต้นไม้หายหมดก็ไม่ชื้นแล้ว
1: ใช่ค่ะ
4: กฎ3
1: ข้อ5ของการเที่ยวชมธรรมชาตินะคะก็คือข้อแรกห้าม
3: ส่งเสียงดังนะคะ
1: เพราะสัตว์จะตกใจได้ข้อ2ห้ามเด็ดใบไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ออกมาข้อ3นะคะห้ามเดินออกนอกเส้นทางค่ะเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบย่ำต้นกล้าหรือว่าเจอสัตว์มีพิษได้ค่ะก็ให้เดินตามเส้นทางที่ขอวันก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็น
2: อินดิเคเตอร์ของป่าดิบชื้นค่ะ
1: อาจารย์ขอพ
2: บในป่าดิบชื้นในขอวัน
4: ถ้ามันมีแสดงว่าสมบูรณ์
1: เป็นป่าที่มันชื้น
4: มันต้องชื้นถึงจะเกิด
1: ค่ะเล
2: ือ
1: ดควาย
3: เลือดควาย
1: ตัวผล
2: เมล็ด
1: จะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงแล้วก็มาเป็นอาหารนกเงือกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดกีดแบบกีดมันใช่ไหมคะยางมันจะก็จะเป็นสีแดงเหมือนเลือดก็เลยเรียกชื่อว่าเลือด
2: ควาย
1: เลือดควายหรือเลือดควาย
5: เลือดควายหรือเลือดควาย
4: แล้วน้องเงือกมันจะมาเจาะอะไร
5: มาเอาผล
1: ออกผล
5: ผลจะเป็นสีแดงๆครับนกเงือกตัวนี้จะชอบมาเก็บผลของต้นเนี่ยครับพวกตระกูลพวกเลือดกวางเลือดม้าพวกนี้ครับเอาไปป้อนลูกที่อยู่ในรังนะครับก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อนกเงือกนะครับแล้วนกเงือกเนี่ยก็ช่วยกระจายเมล็ดของพืชพวกนี้ด้วยตระกูลนี้ก็คือเวลาถ่ายมูลออกมาเนี่ยนะครับนกเงือกตัวเมียเนี่ยจะคาบมูลของลูกเนี่ยทิ้งออกมาข้างนอกก็คือเป็นพวกเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยก็ช่วยทำให้ป่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับ

0: ้ำไหลตลอดทั้งปี
1: ใช่ก็คือน้ำตกอันนี้นะคะจะน้ำจะไหลมาจากเขื่อนจากห้วยลำตะคองค่ะไหลมาแล้วก็เป็นน้ำตกเหวสวนก็ตกจากหน้าผาลงมาประมาณ20เมตรเศษอะค่ะแล้วก็คือจริงๆข้างล่างก็สามารถเล่นน้ำได้แต่เจ้าหน้าที่เขาแบบไม่ให้เล่นนะคะเพราะว่ามีคนเคยเกิดแบบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในฤดูฝนนะคะน้ำก็จะหลากมาก
2: เขามีความมั่นใจนะครับในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของไม่ว่าต้นไม้นะครับไม่ว่าธรรมชาติสิ่งต่างๆเนี่ยผมเห็นการพัฒนาการเขาที่เรียกว่าเขามีความมั่นใจก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับมักกุเทศที่เป็นนักศึกษานะครับซึ่งสามารถที่จะบอกสิ่งต่างๆนะครับในธรรมชาตินะครับยิ่งมาที่เขาใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่านักศึกษาเขาเรียนรู้แล้วเขาคงหุ่นแหนธรรมชาติที่เป็นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นพัฒนาการของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มจนวันนี้นะครับที่เขาสำเร็จหลักสูตรนะครับก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับที่ดีนะครับ
3: ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบเครื่องแบบและใบประกาศนียบัตร MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1เพื่อประกาศความสำเร็จของอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารุ่นแรกที่ผ่านการอบรมตลอดระยะเวลากว่า1ปี
4: โครงการนี้มหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาของในมิดลเนี่ยไม่ใช่มีแต่วิชาความรู้ในวิชาชีพของเราเท่านั้นแต่เราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้มีทัศนคติมีค่านิยมมีจิตสำนึกนะครับที่มุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับที่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากของประเทศเราทุกวันนี้ก็ได้ยินข่าวกันอยู่เป็นประจำว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นทุกวันมีการล่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับในอุทยานแห่งชาติต่างๆหลายแห่งดังนั้นเนี่ยทางมหาลัยมิดลเนี่ยนะครับจึงได้เล็งเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้บัณฑิตของมิดลเนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องของความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคงจะไม่มีสิ่งใดที่จะมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าก่อให้เกิดความสำเร็จมากกว่าที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงดังนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยเขาจึงได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแต่การที่จะเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจนถึงขนาดขั้นที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับธรรมชาติของเราเนี่ยพอที่จะสามารถที่จะอธิบายให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนอุทยานของเราเนี่ยได้ทราบด้วยนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ซึมซับและนอกจากว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหนรักธรรมชาติแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างละเอียดเลยถึงความสมดุลของระบบธรรมชาติซึ่งนักศึกษาทุกคนคงตระหนักดีแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆใช้เวลานับเป็นนับล้านปีนะครับกว่าที่สมดุลธรรมชาติกว่าที่ธรรมชาติจะมีความงดงามสวยงามเอื้ออำนวยให้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายและทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้มันกว่าใช้เวลามากกว่าที่จะเกิดสมดุลขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งแต่จะทำลายนะครับตัดไม้ทำลายป่าทุกอย่างก็จะสูญสิ้นไปหมดน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะแห้งแล้งไปก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่พึงประสงค์เช่นภัยแล้งอุทกภัยนะครับก็นำมาซึ่งความปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนไทยได้ช่วยกันรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันมีจิตสำนึกร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องฝึกตั้งแต่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาลัยก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับขออำนวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้มีความสำเร็จนะครับในการศึกษาเรียนและมุ่งหวังสิ่งที่ได้มุ่งหวังสำหรับโครงการนี้ก็ได้สำเร็จทุกประการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเราในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝังจิตสำนึกว่าเมื่อเราจบออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้นประเทศไทยนี้ดีขึ้นครับก็ขอขอบคุณท่านคำดีท่านรองคำดีท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับและก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ต่อไปขอขอบคุณและขออวยพรครับสวัสดีครับ
0: อันจริงแล้วอันดับแรกเลยที่เขาได้แล้วสำคัญที่สุดเลยเปลี่ยนภายในตัวเขาเองจิตสำนึกความตระหนักรู้ความหยั่งถึงตัวธรรมชาติที่แท้จริงผมจะยกตัวอย่างบางส่วนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหนูเดินลงทะเลไปแล้วเห็นขยะแล้วเก็บขึ้นมาอ๋อหนูเจ้าหน้าที่อุทยานก็ใช้หนูเก็บขยะเลยเนี่ยบอกเปล่าไม่ได้ใช้เลยพวกหนูทำกันเองนั่นก็แสดงว่าจิตสำนึกของเขามันเกิดอย่างลึกเข้าไปข้างในแล้วนะความตระหนักรู้จิตสำนึกการได้ช่วยเหลือธรรมชาติช่วยเหลือส่วนรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองจากจิตอาสาและอาสาสมัครนั่นคือ transformative education การเปลี่ยนแปลงตนการเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆเกิดให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับ
5: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ MU Ranger นะคะก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆน้องๆต่างคณะซึ่งเป็นการสานความสัมพันธ์นะคะระหว่างคณะต่างๆเนี่ยก็สร้างมิตรภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
6: ปกติจะเป็นคนที่ก็เที่ยวธรรมดาแต่ว่าเมื่อเข้ามาในโครงการแล้วรู้สึกว่ามีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
7: เราก็ได้แบบฝึกพัฒนาร่างกายได้เข้ามาเที่ยวในป่าได้เข้าไปในสถานที่ที่เราแบบไม่เคยได้ไปก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีค่ะ
8: เหมือนโครงการก็แบบว่าได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบว่ายังไม่เคยได้ทำอย่างเช่นการส่องนกแบบว่าแล้วก็เรียนรู้พันไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ค่ะ
9: ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามองสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุทยานเนี้ยในเชิงท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่แบบเข้าไปเพื่ออนุรักษ์เนี้ยมันก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้รับความเสื่อมโทรมจะไม่เกิดการแบบอนุรักษ์ให้แบบคงอยู่ต่อลูกหลานไปคือมองในลักษณะเชิงท่องเที่ยวคือเราไปเที่ยวอย่างเดียวใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักว่าเราควรจะแบบมีระเบียบมีวินัยในการที่เข้าไปในตัวอุทยานโดยการแบบรักษาความสะอาดการแบบไม่ส่งเสียงดังหรือว่ากฎต่างๆที่ทางอุทยานได้ให้กับนักท่องเที่ยวอะค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้แบบรักษากฎตรงนี้เพื่อที่จะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้หรือว่าลูกหลานเราเนี่ยได้แบบท่องเที่ยวแล้วก็ชมธรรมชาตินี้อีกนานๆนะคะ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024415000หรือทางเว็บไซต์ www.en.mihidol.ac.th/muranger

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่

0: 6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage T-I-L-L-A-G-E tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow G-R-O-W grow แปลว่าปลูก harvest

harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเรียกได้ค่ะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยพวกก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้พวกออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่อย่างเงี้ย
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2เมตร50
0: 2เมตร50
1: ครับผม
0: ประมาณ2เมตร50ได้นะครับตรงนี้มี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: นี่ปลาสังขวาตครับ
0: ปลาสังขวาตโอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูก นี่นะครับตอนนี้นะฮะ

0: พี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
1: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
0: หย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มี
0: อันนี้มันต
1: ายอันนี้คือปลามันตายติดอยู่
0: ก็เอาไว้ได
1: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังฆวาสมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายอย่างเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
1: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งนึงแล้วก็
1: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดนึงที่วางรอบไว้นะฮะ
2: อุ้ยมาอีกแล้ว
1: โอ้ยปลาใหญ่
2: เฮ้ยโห
1: ปลาคั่ง
2: ปลาคั่งเหรอ
1: ครับผม
2: มา
1: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
0: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
1: ครับผม
0: เบลอเลยนะเมื่อกี้พูดว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหม
2: โอ้ปลาใหญ
1: ่โอ้ยปลากายใหญ่ปลากายใหญ
0: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
1: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้วแล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังฆวาสเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
1: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอู้อย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
1: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
1: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดล่อนี่ถีบนะ
1: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะปากกาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปากกาเรา
1: ปากกาตัวนี้ประมาณ3 โล 3 โลครึ่งน่าจะได
0: ้นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
1: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ
3: ่ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
1: ปลากดคังสามตัว
0: เลย
1: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
0: ่ใหญ่นะ
1: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
1: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ
1: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทพูครับ
3: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
0: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
0: เหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
0: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงเอาปลาเข้ามา
0: ดึงเอาปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
0: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
0: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มาก

0: นี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
1: ปลาดอกนิ้ว
0: ปลาดอกนิ้วกระเทียม
1: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
2: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ครับช่วยอะไรได้บ้าง
1: ครับช่วยผมลากหน่อยลากหน่อย
0: ช่วยได้ไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลย
3: ใหญ่มากนะครับ2โล
4: 2โลครึ่ง
3: อันนี
4: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
5: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคางและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
0: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
4: มันจะต่างกันครับ
0: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
4: ถ้าปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
0: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
4: 20กว่าก็มี
0: 20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
4: ครับ
0: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
4: ดำนวล
0: เลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
5: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดี๋ยวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดขาและปลาสังฆวาสมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังฆวาสเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
0: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสียมาทำให้เราทานแม่เสียสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากาย
6: หรอเขาจะเป็นเหนียวนุ่มๆ
0: เหนียว
6: อร่อย
0: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
6: ลาบปลากา
0: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
6: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
0: ปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะ
6: ได
0: ้โอเคจ้า
5: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
6: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
0: ทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
6: มันเป็นปลามีก้างครับ
0: ก
6: ้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
0: ก็คือสับเลยให้ละเอียด
6: ให้ละเอียดไปเลย
0: ไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
6: มันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
0: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
6: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
0: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
6: ใช่เราจะนวดปลาแล้วก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
0: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
6: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็

0: จนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
2: ใช่ไหม
1: จ๊ะ
2: ไฟอ่อนไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนแล้วพวกก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
2: า
1: ะ
2: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่นี่มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
1: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
2: หอมเลย
1: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
2: พอครับพอ
1: ได้แล้ว
2: แห้ง
1: เลยนะ
2: ยกเลยก็เทลงมาเลยได้ที
1: ่
2: เราเตรียมเข้าไว
1: ้เดี๋ยวจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว
2: ้ตะไคร้โอ้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
1: ได้
2: ตัวแล้ว
1: หอมมาก
2: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากานะฮะน่ากินมาก

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเล่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: อร่อย
2: ไหมอร่อยค่ะนะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแกวสด
2: พริกแกวสด
1: นี่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแกวแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแกวสดกับพริกแกวแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะนะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่น้าเส
2: ก
1: เป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะเมนู
1: ตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช้ได้ครับ
1: โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เพราะว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: อ๋อเหรอครับ
2: ค่ะ
1: แล้วนิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ซูชิได้ไหม
2: ซูชิ

0: เดือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปุ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี
0: ่ครับอ่ะเราก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โอ้โหคู่คู่เลยมาจ้ะนี่โ
0: อ้กระเด็นระวังกระเด็น
1: โอ้หนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: พอเลยพอเลย
1: เต
0: ็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้สวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสักกะวาด
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่ว
1: หอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่ว
1: ใช่ไหมให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวเลยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยและอีกคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมครูนี่แหละ
1: ขอบคุณนะครับ
0: อร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เกษมไปแล้วนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
3: ฮึบล่วงน้ำแล้วเอ้า
0: ได้แล้วได้แล้ว
3: นี่ได้แล้วได้แล้ว
0: เออ
3: ทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
3: ฮะ
0: เดี๋ยวพูดเอง
3: อ๋อได้เอ้าเลย
0: นี่ไง
3: นี่ไง
0: กิ้ง
3: ไม่ไล่ไม่ล่มเร
0: ือ
3: ไม่ล่ม
0: อุ้ย
3: ถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
0: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาผู้ถ่วงให้อย่างดีเลยนะ
3: ไง
0: แล้วไม่ตอนผู้ทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พี่ต้องดิอมรินทร์ทีว
4: ีแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

ึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนาน
1: เมื่อต้องรักษากันนานนะครับอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกัน Feel Good ของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
2: แอนหรือทิพธิดาและเล็กหรือดวงหทัยสองสาวพี่น้องที่สนิทกันมากจากพี่น้องทั้งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่สองพี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบกับเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่สาวของเราทั้งสอง
0: ใช่แล้วค่ะบ้านนี้พี่น้อง4คนผู้ชาย2ผู้หญิง2พี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
3: ใช่แล้ว
0: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
3: โอ้โหนานจริงๆไม่อยากจะพูด
1: ค่ะแม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
0: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
3: ใช่เลย
0: ค่ะแต่ก่อนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อน
3: ก็แต่งงานแต่งงานไปอยู่แถวแถวโตริโน่ค่ะทางเหนือของอิตาลี
0: ค่ะ
3: 4ปี
0: ตอนที่พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
4: ค่ะ
0: ค่ะพี่เล็กเนี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
4: เส้นเลือดในสมองตีบค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนพ่ออายุ78 78ถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็ดูแลยาวๆมา
0: 12ปี
4: ค่ะ
0: ของพี่แอนเองจริงๆก็มีประสบการณ์เหมือนกัน
3: ใช่ก็คือสามีไง
0: ค่ะ
3: ก็ตอนที่สามีพี่เป็นลูคีเมียแล้วแบบเป็นแบบไทป์แบบเฉียบพลันด้วยค่ะก็คืออยู่กับสามี4ปีในการแต่งงานเนี่ยอยู่กันดีๆ2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วยจนแบบ14เดือนนะคะแล้วก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
3: ใช่
1: แต่ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กไม่ไปซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
3: เพราะว่าเล็กเขาก็อยู่คนเดียวไง
4: ใช่
3: แล้วมันจะแบบเป็น4คนแล้วก็มี4บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนมันก็ดูสิ้นเปลืองทรัพยากร
4: แล้วตอนนั้นพี่ก็เริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันปลาทองรวยเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองมันเงินได้เต็มบ่อเลย
1: เหงามาก
4: ก็เนี่ยสื่อสาร
3: ไม่เขาก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันหนึ่งพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะเองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
4: ตลอดค่ะ
0: ทุกขั้นตอน
4: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางอันนี้ด้วยนะเพราะต้องทำอย่างนี้กันซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไง
0: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้งรับจะมีการจัดการกับความรู้สึกกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงผ่านละครเวทีค่ะ
5: พี่อันไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่อันเองพี่ไม่ท้อนะ ไม่ท้อนะ
6: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
5: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้ง
6: ทำทำไมซึ้งในครัวก็มี
5: นี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขาดอีกแน
6: ่เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟ้อแบบนั้นนะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
5: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะว่าภายใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่อันนะ
6: อะไร
5: อยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแถมนวดได้ด้วยน
6: ี่ว้ายยูนี่ต้องลำคาญโอ้ยแต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆเนาะที่เวลาทะเลาะกันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะเล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
5: ่รักน้องแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
6: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมีดจะแทงให้มิดดาบโวย
7: นั่นแหละครับพี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือพี่คนที่หนึ่งก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่สามคือคนนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สองนะครับชื่อชายดลกมลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากันสามคนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
1: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
7: ผมเล่นเป็นคุณรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับผม
1: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
7: ครับผม
1: ทำได้ด้วย
7: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้เป็นเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก็บอกแล้วมันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไง
1: ตัวอาหารน้อยลง
7: ใช่แล้ว
1: มีเหตุผลครับผม
7: แล้วเนี่ยเขากำลังเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
6: เล็กโทรบอกรักละกัน
5: อุ้ยไม่เอาว่ะ
6: เล็กโทรแหละดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไง
5: จ้ะก็ได
7: ้โหฮัลโหลแค่นี้นะ
5: เดี๋ยวยังไม่ได้พูดก็รัก
7: อะไร
5: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
7: ว่า
5: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
7: อ้าว
5: ไอ้นี่
7: ทำไมไม
5: ่รัก
7: ครับว่า
6: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
7: เดี๋ยวเป็นมะเร็งเหรออ
6: ื้อ
7: เป็นได้ไงอ่ะ
6: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
7: อ้อย่าเพิ่งพูดเล่นดีเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
6: หมายคนละ
7: ไม่ถูกนะเว้ย
6: นี่จะให้ฉัน acting เฟื่ออีกแล้วใช่ไหมนี่แกเรียนการแสดงมาจริงป่ะเนี่ย
7: เดี๋ยวคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
6: หลักก็อย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีแล้วพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้น
7: อ
6: ะ
7: โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะโอเคเทคแคร์นะ
6: จ้า
7: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารมณ์จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี
5: ้อัลโลฮา
6: 101นี่เล็กได้มาตอนที่ดูแลพ่อไงคนป่วยนี่นะเราต้องทำให้อารมณ์และก็จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอเออนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่เล็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสวัสดิ์หาดพิศวงอ่ะพี่แพนเป็นคนเขียนไง
5: ฉันไม่ได้เขียนแบบนี้
6: นี่อุตส่าห์ขอชุดเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่ดูโชว์หน่อยไหมเออจะได้อารมณ์ดีไง รำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจใส่น้ำหลั่งไหลสู้ใส่น้ำหลั่งไหลกระทบพัดใส่ดังคืนคืนกระทบพัดใส่ดังคืนคืน
7: โอเคนี่แหละนี่ก็เป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงก็เราคิดว่าเออเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ฟูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลย
1: ครับเดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับ
7: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
1: ได้เลยครับ
7: เน่
1: เฉียบมากอาจารย
7: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสรรหาของดีๆอร่อยอร่อยแพงๆไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้ติ๊งนองติ๊งนองเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
6: ัก
7: จ้า
6: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
7: เดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ได้กริ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
6: ไม่ต้อง
7: อ้าว
6: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
7: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยมคนป่วยก็มีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้านเขาแตกตื่นนี่ของดีๆทั้งนั้นซื้อของมาฝากฮัลโหลเจ้เปิดประตูหน่อยเด้มาหางานทางงานก็เอาหนมไปกินไปเอาของไปกิน

0: โอ้โหเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
1: โอ้ยมีผลไม้สดๆเลยแล้วก
0: ็
1: ปูไข่เยิ้มจากมิกบรมวุฒิ
2: โอ้โหเจ้านี้ได้ข่าวว่าของเขาแน่นมากเลยนะ
1: โอ้ยปึกมากเขากำลังขยันทำมาหากิน
2: เพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสามใช่ไหม
1: เออ
2: เดี๋ยว
1: มันไม่อยู่
2: ที่เดี๋ยวจะบ้าเหรอ
3: ของดิบของดองอ่ะมันเป็นพิษต่อมะเร็งพี่หนูกินไม่ได
1: ้กินไม่ได้เหรอ
3: เอออ
1: ันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
3: เออขอบใจมากไปได้แล้วไป
1: อีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
3: เออบ๊ายบาย
1: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
3: ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่แน่ใจนะว่าพ่อไม่ได้ตายเพราะดูระบำแกเนี่ย
0: แหมแซวน้องหรอไม่ได้กอดอีกทีนะ
1: จะดูแบบว่าขาดเกินพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก
4: น่ารักมากคือเราเอนเตอร์เทนอย่างนั้นเหรอครับ
5: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่
4: ะ
5: จะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาชอบวันก็แรปกันนอนแรปโต้ตอบกันบ้าง
4: แล้วงานนะครับ
5: ไม่รับค่ะ
4: พอรู้วันที่รู้ว่าพี่แอนเป็น
5: ค่ะ
4: ไม่รับงานเลย
5: ค่ะเพราะเราต้องดูแลกัน2คนแล้วสิ่งสำคัญคือการต้องให้อาหาร3มื้อให้ยาคอยดูแลว่ามีเป็นไข้ไหมอะไรไหม
3: แล้วตัวเขาไม่มีสิทธิ์ไปติดเชื้อ
5: ค่ะเพราะว่าเราต้องกองถ่ายอะ
3: เวลาเราให้คีโมเราจะไม่มีภูมิเลยเพราะฉะนั้นคนเฝ้าหรือว่าหมาอย่างเงี้ยเน
5: า
3: ะก็ต้องเอาไปอยู่ชั้นล่าง
5: เด็กเงี้ยก็ไม่ให้เข้าบ้าน
4: แล้วอย่างพี่รักก็ไม่ให้เข้าบ้านอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
5: เพราะว่าอย่างถ้าเขามีลูกอ่อนถ้าลูกเขาเป็นพาหะนำหวัดเข้ามาเนี่ยคนนี้ตายได้เลย
3: คือคนที่ให้คีโมอ่
5: ะ
3: ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างๆการติดเชื้อต่าง
4: ๆครับ
3: ค่ะ
5: แล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไออ่ะแบบกลิ่นไอหรือว่า
3: ฟุ้งละออง
5: ฟุ้งละอองของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
6: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมครับ
5: พี่ชอบ
4: พี่ชอบ งั้นทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเราด้วย อยากจะถามพี่รักครับว่าตอนที่ได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในละครเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
1: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเราซึ่งค่อนข้างสนุกสนานร่าเริง
4: ครับ
1: แล้วพอรับข่าวนี้แล้วมันคิดไปไกลว่าแบบเออเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงเออมันคำว่ามะเร็งอ่ะมันดูร้ายแรงมากสำหรับผม
4: ครับ
1: ก็ซึมไปแหละเป็น10วันแหละแต่คำพูดที่จำได้อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แบบมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีก็สู้ก็ไม่ได้อ่ะมันจะทำยังไงได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
6: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
1: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ 80% น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
4: 4
5: ยังๆๆโอ้โหแต่พี่เล็ก
4: ค่ะลักษณะออกแช่งเลยนะ
5: พี่เล็กก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหน
4: โอ้
5: มีนัดกันด้วยว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าถ้าเขากลับมา
4: เอาตรงๆเลย

0: บ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบครูรักไหมคะเพราะว่าครูรักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังในมุมของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
2: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่าเนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าเราต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเนี่ยแล้วพี่อันก็ไม่เป็นไรนะถึงยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่อันว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
1: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพันธ์ค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนซึ่งป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
3: ถามคุณพลอยก่อนเพราะคุณพลอยเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครอบครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
4: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่ไปลมไปเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะทั้งบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ว่าแบบยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คุณพลอยบอกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
4: ใช่ค่ะคือเหมือนต้องเริ่มวางแผนแล้วค่ะเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่ๆเราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
3: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอุดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
5: ค่อยๆมาดีกว่า
3: ค่อยๆมายังดีกว่า
5: เพราะผมจะตั้งหลักได้ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสะเปะสะปะแล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำผมก็ถามว่าผมตั้งสติได้ไหมผมว่าผมตั้งสติได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมตกใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นกับผมเป็นช่วงไม่นานนี้เองช่วงโควิดพอดีและเป็นช่วงที่ผมเออร์ลี่ออกมาฉะนั้นความเครียดผมมันมีเรื่องงานแล้วก็เรื่องโควิดอยู่แล้วบวกกับของผมนี่มาช่วงนั้นเลยมันจึงหลายทิศหลายทางบ้างมากเลยตั้งสติยากผมยอมรับว่าผมร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มกลับมาต้องทำให้ดีที่สุด
3: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
6: ใช่
3: เราจะรู้จักคนของเราดีที่สุดอย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับม
6: ัน
3: คงไม่มีสูตรตายตัว
6: คือผมก็คิดว่าบ้านผมนี่มันก็มีความแข็งแกร่ง
3: ครับ
6: เพราะนั้นการพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต่อ
1: ขอบคุณทูลักษ์ค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
3: หลายๆคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนั่งร้องไห้ฟูมไฟแต่คนนี้ไม
1: ่
3: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบรนด์ว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
7: ก็เป็นที่รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการผ่าตัดเคมีอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วยมันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจที่ต้องไปทำ
3: ครับ
7: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ตจีนดราก้อน
3: โอ้ก็คือเสื้อที่ใส่แบบนี
1: ้โอ้พี่อันเป็นติ่ง
3: เป็นติ่ง
1: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
7: ก็คือไปให้ครบแบบว่าเขากำลังจะหมดซีซั่นอยู่แล้วในการทัวร์ของเขาก็ไปให้ครบก่อนพอครบปุ๊บเราค่อยมาหาหมอแล้วพอหมอบอกว่าเป็นอะไรค่อยรักษาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้เราก็จะไม่ได้ไปติ่งเลยเราก็ต้องติ่งให้ครบว่ายังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
3: ก็ทำสิ่งที่เราอยากทำก่อน
7: ก็สมมติว่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดาก้อนเลยนะ
2: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
3: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
7: ไปดูแล้ว
3: สบายใจ
7: โอเคไม่เป็นไรดู
3: บางทีมันเป็นทางออกที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เรา

0: ชอบการที่เราจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำเพราะเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำ
1: แล้วแล้วโล่งใจแล้วก็อิ่มเอมด้วยมารักษายิ้ม
2: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
0: นี่ได้พร้อมเนี่ยเตรียมพร้อม
3: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
1: ก็ตามใจอยู่แล้วไม่เคยมีขัดขวาง
2: คือพี่จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่าพ่อแม่เขาหายป่วยแล้วหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากแม่ก็เป็นทรงอกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก็โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกเคมีแบบนี้เลือกใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็นเรฟเฟอเรนซ์เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้เคมีควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงเคมีเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
1: เราก็หนึ่งแยกเลยอะ แค่หนึ่งแยกไปนะเอาโรงพยาบาลนั้น
2: และอีกอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะมีแบบผู้หวังดีมากมายที่เสนอให้ไปนู่นไปนี่อะแล้วเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วงี่เง่ามากแต่เราก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำก็จะดูเป็นลูกที่แบบไม่พยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราเป็นป่วยเองอย่างเงี้ยเกิดน้องเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่เต็มที่อย่างนั้นแล้วจะไม่กระตันมึงไม่ต้องคือทางเลือกแพทย์ทางเลือกคือคุณเลือกคือคุณนั่นแหละที่จะเลือกแล้วก็พี่เลือกแพทย์แผนปัจจุบันแบบสากลนิยมเพราะว่าพี่เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเช่นตอนสามีพี่เป็นคือ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นลูคีเมียคีโมตอนนั้นก็ไม่เหมือนคีโมตอนนี้คีโมตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
1: บางตายเลย
2: แต่ขณะที่เป็นคีโมสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพี่พอพี่ให้คีโมครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้มาเดี๋ยวมันจะร่วงเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงๆมาเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่มั้ยเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สแวกต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เตรียมไว้ก่อน
2: เป็นแนวแฟชั่นไป
3: แสดงว่าช่วงเคมีของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่ทรุดมาก
2: คือเคมี6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันจะหนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคไม่ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บเคยเป็นงูสวัสดค่ะ
2: ใช่ค่ะให้เคมีครั้งแรกก็เป็นคีช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสด
0: คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้ไม่เคยออกแต่พอโดนเคมีมันออก
2: ใช่คืองูสวัสดมันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่มาอะไรเงี้ย
1: ก็รักษาแป๊บเดียวอีสายวัยเด็กค
2: ่ะใช่ใช่เหมือนตัวอีสุกอีสาย
3: ทานอาหารได้ไหมคะ
2: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที่
1: ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
2: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ห้าที่หกที่แบบว่ามันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ำไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรแล้วอ่ะมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
0: มีช่วงไหนไหมครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
1: ก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่
2: ไม่อยากกินแล้ว
1: ที่ไม่อยากกินอะไรแล้วแล้วก็
0: นี่คือคีโมครั้งที่5
1: ค่ะ
2: ครั้งที่ทั้งหมด6ครั้ง
0: ก็เกือบจะครบแล้ว
2: ใช่ๆ
0: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
1: ก็คือพอทานอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะแบบอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
0: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนแล้วละ
1: เขาก็สนบ้างแต่จะไปยากเรื่องการกินเนี่ยแล้วเราจะห่วงเขาเพราะเขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
0: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไม่กิน
1: โอ้ถ้าไม่กิน
0: อันนั้นคือหนักตราบใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแลถ
2: ูกต้องใช่เป็นอาวุธอย่างเดียวของคนเป็นมะเร็งคืออาหาร
0: ครับ
3: แล้วอารมณ์นะคะเหวี่ยงไหมคะ
1: จะมีเวียงเฉพาะเวลาให้คีโมมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วพอนอนเมายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: มันก็ไม่เชิงเหวี่ยงอ่ะมันนอกจากแบบไม่อยากคุยไม่อยาก
1: งอแงงอแงเบาๆแต่ไม่เหวี่ยง
0: ไม่เหวี่ยง
2: แล้วพี่เล็กเองต้องออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ
3: ต้องออกค่ะเช่นไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสะดวกมากเพราะว่ามีห้างอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็สามารถทำอาหารโดยไปซื้อผักสดผลไม้เนื้ออะไรเงี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อมาได้แล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็จัดทำ3มื้อไม่ควรซ้ำเพราะว่าเขาไม่ทานเลยซ้ำแล้วทานยากแล้วก็ป่วยด้วยไงแต่พี่ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็จะสนุกไปกับการทำให้เขา
1: ครับ
3: ให้อร่อยเพราะว่าบางทีเขาผัดแต่บนหน้าเขาผัดที่มีตังกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
0: ไม่ได้อัน
3: น
0: ั้
3: นมันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
0: ใช
3: ่หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิงสด
0: มีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
3: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ตรงนั้น
0: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให
3: ้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
0: ทุกอย่างต้องสุก
1: ล้างเองทำเอง
3: ต้องทำเอง
1: ปลอดภัยสุด
3: พอกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมาสู่
0: คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
2: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านและใครมาก็คือห้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวแล้วก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณ วันนั้นเนี่ยค่ะทูรักรู้สึกยังไงคะ
4: มันก็เซ็งแหละเราก็อยากมาแล้วก็ใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยอยากสบตากันใกล้ๆ
3: ไม่อยากสบตา
4: อยากตะกอนกอด
1: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้คุณลุมอ่ะหรือเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
4: ก็เป็นอย่างนั้นตลอดตามเพศสภาพมันก็เซ็งนะครับ
2: ค
4: ือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนาเราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันอะเราก็ช่วยซะ
1: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับครูรักครับ
4: ไม่นานหรอกอายเขามันมีละบ้านหลังอื่นๆด้วยจะมายืนแบบมันดูแปลกไหมมันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
1: ดีจังเลย
2: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
3: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือเราจะไม่ค่อยเครียดเงี้ยคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่านขั้นตอนผ่านทุกกระไดไปจนถึงขั้
0: น
3: ใช่เราจะไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
2: ค่ะแล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
3: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อหน่ายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดนะเราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการหงุดหงิดเช่นคีโมหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อเราพี่บอกไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะเครียดจะอารมณ์ร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
0: ดีฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
3: ว่ะเวลาหงุดหงิดเวลาหงุดหงิด
1: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
3: ก็คือไม่ว่าเขาจะ
1: มารูปไหน
3: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้หมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจดวงเดิม
2: โอ้โห
1: น่ารักจังเลย
2: หวานมากเลยอ
1: ่
2: ะ
1: พี่แอนคำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคน
2: ค่ะ
1: แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
2: พี่แอนได้ยินบ่อยไหมคะใจดวงเดิมใจดวงเดิม
0: เขาก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กเขาเป็นคนปากหวาน
3: ก้นเปรี้ยว
2: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
0: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันอะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทำ ที่เราสื่อกันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ
5: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้การติดเกาะของพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
0: คือพี่มีความรู้สึกว่าคนป่วยคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
5: เป็นแผนกเอนเตอร์เทน
0: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความสนใจมาก
3: ทำตัวยากมากเยอะมาก
0: หรือแบบว่า
3: คนก็ลำบาก
0: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอ่ะแล้วใช้ความป่วยอ่ะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
3: เวียงคนอื่น
0: เพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอ่ะอย่างเงี้ยค่ะ
2: ในการดูแลคนป่วยของบ้านนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
4: พอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งหูมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองแล้วคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยกะว่าจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมันมีสาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
6: ธรรมัง
4: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสักว่า
0: อะไร
4: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อตื้อเนี่ย
0: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรไฟมันดับใช่อ่ะนี่ไง
4: มาพอดี
0: เดี๋ยว
4: มันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี
0: ้ฉันสวดเอง
4: เพื่อ
0: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคีโมเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วอย่างนี้ไง
4: ค่อยยิ่งชั่วไอเรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
0: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: ไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
1: อ้าวก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
2: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
0: ม
2: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโรคลายนี้มาได
0: ้เมื่อกี้สวดมนต์ต้องเป็นธรรมะ
2: no ผู้ชายเกาหลี
1: ป้าซาระเฮนี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือดร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
2: โอ้ยซ้อมหน่อยนะ
0: เวอร์ทัวร
1: ์ใช่
0: วงบิ๊กบัง
1: เฮ้ยบิ๊กแบง
0: เฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
0: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน
2: อะไร
0: นี่กล้วยแขก
1: กล้วยแขก
0: เฮ้ยทำไมอ่ะเขากล้วยแขก
1: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องทรพี
0: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
2: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเลือกมะเร็งให้กลับมานี่แต่จะไม่ให้ฉันไปคอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
0: ไม่มาโอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผักคะน้าผัดน้ำมันหอย
1: น้ำมันหอย
0: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
2: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่หรือโง่วะเนี่ยฮะ
0: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
1: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เฮ้ย
0: ที่นี่ก็มาอวยพร
1: กันมาๆๆๆเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
0: เนี่ยครับคือและหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการหาคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิง2คนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็พาน้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของผมตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
1: เต้นมาแล้วนี่เลย
0: เต้นไม่เป็นแล้ว
1: มามาม ามามันต้องฝึก
0: ของแบบนี้เต้นอะไรเกาหลี
1: เออเกาหลีนี่แหละ
0: เออจะได้หรอลำระบำจังก่อน
3: น่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
4: ก็เหมือนนั้นแหละ
5: ค่ะเหมือนอย่างนั้นเลย
3: อย่างนั้นเลยคือวันนั้นพี่รักซื้อกล้วยแขกมาฝาก
4: คืออะไรที่เป็นทอดอะไรมันๆอะไรหวานๆอะไรเค็มๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ
5: ์หรือโซเดียมแปลกๆต่างๆ
3: ก็แสดงว่าอะไรที่มันมากไปไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดี
6: นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
5: พี่แอนค่ะ
6: พี่แอน
4: เขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลัง
5: เลย
4: เขาไม่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหนื่อออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องไปฟอลโล่หมอทุกตอนแรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะตับเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: แล้วก็ทำให้พี่เล็กกลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
4: ้ตอนนี้เขาติด
5: แบบติด
4: ทุกวันเลย
5: ทุกวันแล้วก็สร้างซิกแพคอย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอชแข่งแพลงแข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่าง คือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเนี่ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจากหกกบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180แล้วโยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
3: ก็ทำได้หมด
5: ก็ทำได้หมด
3: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
4: พี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
3: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต์
4: คือเราจะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดังสวดไม่ใช่สวดในใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะพอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
5: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
3: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
5: ฟังแล้วก็บางทีก็มาสวดบ้างบางทีก็มาฟังเงี้ย
3: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
4: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครพี่ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำคีโมหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็มีหลายคนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริงๆแล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบเอาไว้แล้วก็พูดว่าเป็นม้าเป็นอะไรคือพูดด้วยความ

0: ไปสืบเดินไปเตียงนู้นแล้วเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อกับตัวเราแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเขียนบทอ่ะพวกละครพวกหนังอ่ะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจุงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่แอนคะถ้าไม่ได้พี่เล็กมาดูแลพี่แอน
2: อยากได้พี่รักไหมคะ
0: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็คงลำบากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นด้วยกันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ว่าลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ย
2: หรือพี่เล็กเขาเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะเป็นก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้จะกินอาหารแบบไหนแบบจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องใช้เวลาใช้สตังค์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำค่ะ
3: งั้นถามพี่ๆทั้งสองคนในฐานะเป็นคนเขียนบททั้งคู่เวลาเราเขียนบทเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมมันมักจะมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาเราเขียนบทดังนั้นมิกอยากถามมากเลยว่าชีวิตจริงอ่ะเหมือนละครไหม
0: ถามพี่นะพี่ว่าดราม่าไม่ต้องเศร้าก็ได้คือเวลาเรารู้ว่าใครจะตายหรือใครมีปัญหาหนักๆอะไรก็ตามอ่ะความสุขความรักความเอาใจใส่การที่แบบแบ่งปันกันเนี่ยมันก็ทำให้ซาบซึ้งประทับใจได้โดยไม่ต้องว่ามันต้องมีฉากทะเลาะต้องมีฉากร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อะค่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อเหรอตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ย
3: นี่คือผมพี่แอนและพี่เล็กนะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
2: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องถ้าเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคือถ้าเราไม่อ่อนแอไม่งี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
3: อ่ะแล้วคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอะยิ่งกว่าละคร
0: ชีวิตจริงยิ่งจริงๆชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละคร
2: อยู่แล้ว
0: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันไม่จริงแต่ชีวิตจริงมันจริงไงมันก็เลยยิ่งกว่าละคร
3: แสดงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงละครถูกกำหนดมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พยายามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
0: ถูกละครมันถูกออกแบบอะแต่ชีวิตจริงมันจริง
2: แล้วมันออกแบบไม่ได
3: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ปฏิหารย่อมม
0: ีใช่ใช
1: ่พี่อันพี่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวคนนี้บ้างไหมคะ
0: อยากจะบอกว่าแกอย่าป่วยนะ
2: จ้ะ
0: เพราะฉันจะคงลำบากถ้าแกป่วยสักคนก็คือให้อยู่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวแล้วเราก็จะพยายามยืนยาวไปด้วยกันอย่างแบบไม่ต้องติดเตียงอ่ะอย่างไม่ต้องลำบากอ่ะคือที่ไปเล่นออกกำลังกันทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องถึงป่วยเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครเข้ามาแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วพี่เล็กล่ะคะ
2: ขอบคุณในทุกอย่างที่เป็นพี่ที่เข้มแข็งมากและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในหลายๆเรื่องคือก็เป็นเหมือนพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ เป็นทุกอย่างที่สอนชีวิตให้เราด้วยแล้วก็ดูแลน้องๆดีมาก ให้ความรักดีมากปกป้องคุ้มครอง
1: ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ป่วยกับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนป่วยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ผู้ป่วยก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่า

0: อย่านึกว่าเราต้องถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอ่ะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนด้วยกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
1: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
2: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิ้นก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วยอย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราจงเห็นคนข้างๆที่ยอมเสียสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้วได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
3: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่แอนและพี่เล็กทั้งเรื่องคิดเห็นยังไงคะ
4: เห็นด้วยกับพี่แอนอย่างนึงตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไปทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะรู้สึกเฟลคือตอนที่พลอยเป็นพลอยก็ไอ้นี่กับแม่เหมือนกันนะคะมีบางช่วงที่เราแบบมีเหวี่ยงไปบ้างแต่ตอนหลังเราก็แบบมีคุยกันบ่อยๆทำให้แบบสุขภาพจิตของคนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
2: คุณอู๊ดล่ะครับ
5: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนดูมีสติมากมีสติมากตั้งแต่ต้นแล้วขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้คนเฝ้าคนดูแลเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหละซึ่งผมไม่สามารถทำได
2: ้เพราะคุณอู๊ดอยู่ในฐานะผู้ดูแลเหมือน
5: ใช่ครับซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับ ผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี้ไม่ยอมทำให้กันและกันซุดลงไปเลยมันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าแล้วผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วยเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายกับงานกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่ผมว่าโอเคเลยครับ
2: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับแชร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค่ะ
2: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับแชร์ที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งนึงก็เสียสละฝั่งนึงก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
3: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัวทุกข์ใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้ทุกคนค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้บริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเพียวน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตราดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่ง

ตอนตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเรียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โห
5: โหพอเท่านั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่ม

0: ริ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
1: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
0: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
2: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
3: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
2: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
0: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
1: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
5: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
5: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: ๆวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียก

0: ซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
1: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆ
2: ได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้ภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนอง

0: จากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกลียดจริงๆ
1: แย่จัง
3: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
4: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได้
0: เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ต่อจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคน นี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
0: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟ

0: ไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
1: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
0: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
4: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: นี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ

ดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ

0: ัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
3: ไม่เป็นไรนะครับ ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์ออล
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: คุณน้ำทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยผม
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ได้พาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต้มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่เหรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ริมถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ริมที่แปลว่าป่าเนี่ยริมไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนว่าจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: เป็นคือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่เลยนะ
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไป
1: ใช่
0: ก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นละไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเนี่ยครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าพี่ครับที่นี่เคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถามเหมือนถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่ข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี้
1: ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพอแม่แบบโยนธงขาวแล้วว่ะ
0: โอ้แม่ไม่เอาแล้ว
2: ไม่เอาแล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไงสามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: ไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้ว80กว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจแล้วแมททีเรียลเต็มไปหมด
2: ทุกอย่างเนี่ยแต่ไม่มีโนว์ฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่มากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้วิเศษนะฮะต้องไปเรียน
2: ใช
0: ้คอร์สเลยเหรอให้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรน
0: ะ
2: ก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
2: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วพี่เอ้ยช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม
0: ้ได้ยินเราดูเลยเนี่ยแต่ไม่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ดูไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเนี่ยเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่ช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะ
2: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: พี่ครับคืออันนี้ต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันไปไม่ถูกเลย
0: มันเป็นป่าอย่างแท้จริงนะตรงนี้ฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆ ก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ประดู่ก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมากแดง
1: ประดู่
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะพี่เอชนเดินนำเดินท่านนิดหนึ่งอันนี้ค
1: ือ
0: ยังไงบ้างฮะ
1: นี่ค
0: ือหน้าใหญ่มาก
1: โอ้โหนี่ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดน
0: ี้
1: มา
2: แล้วตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือน
0: กันทั้งหมด
2: เหมือนทั้งหมดแต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: อ๋อเป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
0: เออเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค
0: ่
2: ะ
0: เบ
2: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มๆหน่อย
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมากไม้แดงเนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช่
0: ไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: แล้วจะมัน
0: กำกำ
2: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทา moisture body lotion body lotion
1: lotion
2: อยู่ตลอดเวลามันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำๆ
2: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทน
0: ใช่ทนมาก
2: ทนมาก
0: ฟังชั่นอล
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
2: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม้
2: นั่นคือเปิดปีก
0: ใช่
2: เปิดปีก
0: เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
1: ลองวาดวงล้อม
0: ใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
2: ันนี้10-12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
2: ใช่12นิ้ว
0: เกือบฟุตอะฟุตนึงอะ
2: 32
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
2: นี่เป็นไม้เก่าค่ะ
0: เออ
2: ไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: นี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
1: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
2: เป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไหมอะไร

0: ไงพี
1: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: พี่เขาอินกับ
3: ผมชอบ
2: เนื้อไม
1: ้ชอบ
3: ไ
1: ม่แล้วเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
1: ชอบชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยตัด
0: กัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติม
3: ัน
2: คือสมบัติของชาติค
3: ือ
2: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู่
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแท่งใหญ
1: ่เลยเล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
1: ตรงนี้ก็จะเป็นเต็งกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่เต็งกับตะเคียนโอ้เต็งกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันแล้ว
1: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
0: ื่
1: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
0: ล้อเล่น
1: ก็คือ
0: ครับ
2: ก็คือไม่แก้ด้วยนะ
0: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่
0: มีผีค่ะค่ะเงี้ยคร
1: ับ
0: ผมครับ
1: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มี
1: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
0: แปลกเลยโอเค
1: ก็คือตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
0: เออใช่ใช่ใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
0: กาบเรือใช่
1: ค่ะแล้วก็อย่างเต็งเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เต็งตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซุปเปอร์สตรองอะซุปเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
2: ็
1: ระดับสูง
0: 5ดาว
1: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
0: ไม่เห็นผัวสักนิด
1: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
1: อยู่มาแรกๆ
2: รุ่นคุณพ่อเลย
1: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
0: ค
1: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็
0: บ
1: ดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
0: อ
1: ะไม้
0: ใช้งานแล้ว
1: ไม้ใช้งานแล้วไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่
1: มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่ใช่มีตำหนิ
1: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
0: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
0: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
1: เ
0: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนู่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกหรือเขาทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
1: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝน อย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอ้ยจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอ้ยจะเอาไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบมันก็จะเป็นวิธีนี
0: ้แ
1: ต
0: ่ว่า
1: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
0: ้เลย
1: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
0: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
2: ประมาณนี้หลัก
0: เรารู้จักกับแมทเทียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไงคาแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
2: เริ่มเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร
0: ่นอกจากจะได้วิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
0: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
0: เออ
2: โหมันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลยเน
0: ี่
2: ย
0: ใครหิ้วครูกลับบ้านไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่นเชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมามาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: end up here
2: ไม่รู้
1: What did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this

0: like explore to, the like, design.
1: Yeah. So lots of materials to play with,
2: A lot of opportunity.
1: So you end up here.
0: ก็คือเห็นโอกาสว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่ใน
1: ด้วย
0: แล้วก็การที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
1: so it's a collaboration between you and พี่เอื้อเนาะ
2: correct
1: right so which one is the first project that you work together
2: we start with the rail stool the first one
1: the stool
2: yeah
1: ก็คือมันสวยมากอ่ะ
0: This is the first project
2: the first.
1: สวยมาก
0: after the graduate
2: yeah
0: oh
1: โอ้โหโอเคครับ
0: so who come up with the concept
2: it's just like kind of like organic yeah so it's like okay
0: so more like brainstorming
2: exactly
0: like ช่วย
1: improvising
0: คิดว่าทำยังไงดีใช่ไหมคะ
2: try to find
0: now can you tell the story behind this
1: yes please
2: Okay, so the rail stool, like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi.
1: Okay.
0: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
1: คาแรคเตอร์ของ Chonburi.
2: And the origins, the start of Thai Lim.
1: อ๋อก็คือใช้ backstory ของไต้ลิ้มมาทำตัวนี
0: ้ออกมาเป็นตัวนี้ How does it represent it? What did you pick to represent?
2: So before Thai Lim was like built.Boats, building, building boat.
1: อู่ต่อเรือ ครับ
2: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like the sea, the boats to a seat.
1: อ๋อ ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly and so just like first of all focus on like a nice or interesting journey even now it looks simple it's like have the many angle
1: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
1: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเงี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พอโชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
0: ทั้งวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
1: โชว์ได้อะ
0: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อบหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลยแต่ว
1: ่
0: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆไว
1: ้ใช่ๆWhat is the function of it?
2: This one is a beam, so basically we'll...
1: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
1: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี
0: ้
1: คือยึดไว้ให้มันเป็น A
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
1: เสียบเดือยเข้าไป
0: เดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
1: all right โอเค
2: so this one was just like yeah
1: ตอนเอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณนะครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: okay so
1: when just like stackable it's stackable
2: is like kind of like the part that you will just like
1: มันก็อยู่แค่นี
2: ้ like more or less we know that is like okay
1: วิสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายๆตัววางแล้วเท่เลยนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep the way from
0: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็คอนเ
1: ซ็ปต์ by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful
2: obsession with theSmall space, compact zone.
1: ครับ yeah.
0: แล้วขนาดมันก็คนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
1: ็สวยงาม
0: ดูดีมินิมอล
1: ฟังก์ชันนอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้มคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอันนี้เข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
0: เขาไม่ได้เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
1: ไม่ธรรมดาโอเค can I keep it away
2: ชัวร
1: ์ for a while
2: โอเค
1: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่วันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
1: บางแสน
3: บางแสน
1: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักทั้งนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
2: vacation feeling relaxed.
1: Easy.
2: So exactly. Mm. So the type of furniture, like the first design, was like a low furniture that let you connect to the floor. This like sofa position.
1: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆ

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแดเนียลเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรง
1: ครับ
0: ของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค
1: ืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: อาจจะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคาน
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช
1: ่หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: ไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: สิ่งเดียวเจ้าใต้ลิ้นคือเราใส่ขาแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาแบบมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: แน่น 100% ครับเดี๋ยวขัดเอาเงี้ยป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: แล้วสีมันจะโดด
4: ผมถ่ายมั้ยใช่ครับ
2: อย่างตัวเลขอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอเรชั่นของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับที่ให้เรา
2: ครับ

0: ถ้าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปแต่ต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมงครึ่งถึง11 โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: Amarin TV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเออเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค
0: ่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกดวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะ

0: ยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ฉันวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: ครับอยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำ
1: ครับ
0: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค
1: ่
0: ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจริงคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอน
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: ว่าแปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: นี่จะมีผักอะไรบ้างคร
0: ับกวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรคร
0: ับ อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
1: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับผักในที่ที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันนะคะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: นี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: กับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้แล้วน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับมันจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอลาแมวครับพี่รอแมวครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอสแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับ
3: ก็คุณหนูครับ
4: ครับ
3: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็มีลากลูกสาวเข้ามาด้วย
4: มามาทั้งครอบครัวเลย
3: น้องน้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
4: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
3: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
3: ก็18 ปีกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคม2018
1: มีที่

0: มาที่ไปอะไรยังไงครับ
1: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000 กว่าคน
0: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
1: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
0: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
1: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: ตรงนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
0: ครับ
1: น้ำทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
0: ครับผม
1: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
0: ครับ
1: ชุดนี้ชุดประจำตัว
3: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี่
3: นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์นะฮะ
3: ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของน้องลังหวานี่จะเป็นแบบ
3: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะไคร้ตะไคร้เห็นมีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยเหรอครับแล้วของน้องลังหวานล่ะครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
4: มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
4: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่
3: ไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค
1: ่
3: ะ
1: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
0: อร่อยครับ
3: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ค่ะ
0: ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
3: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทำร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
5: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
6: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
1: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7 ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้แล้วกันครับ
3: เดี๋ยวได้เลยใช่ใช่ถือ
7: นี่ทัน
3: ไม่
7: ต้อง
3: จริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
0: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
3: ่
0: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
3: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
0: ขอบคุณนะคะเอาหลอดจิ้มได้เลย
8: ตอนนี้เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
3: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
0: ร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
3: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
0: เอา
9: ใหญ่มากคราวนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันครึ่งให้
9: ได
0: ้ขอบคุณมากเลย
10: เป็นชุดก็มี130 40 100
3: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
0: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำไง
3: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วย

0: นี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
1: ้อ๋อครับ
0: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยางหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
1: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
2: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
1: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
0: อ้าวร้อนเหรอ
1: ร้อนอะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาดูนะครับต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12 ชิ้นเต็มเน้นๆเลย
3: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1 ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4 ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450 ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4 ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500 ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50 ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10 เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้ตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450 ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1 ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารที่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: ถูกต้องค่ะ
0: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับ2 กลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
4: 45 ชิ้นค่ะ
1: นี่คราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
5: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
5: เท่าไหร่
1: ครับ
4: กี่
5: ชิ้นครับ
4: 66 ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100 กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7 คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งรถทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะที่พอถามพวกเราเข้ามาบอกเออคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบกAquatic plants, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plants, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบาง

จะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้ค่ะมันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

ติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผิดพันธุ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมะรุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะอะค่ะ

มีจริงครับอย่างที่เรียนนะครับว่าอาการชาที่เกิดขึ้นในบริเวณหว่างขาเวียวะเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากการกดเบียดของตัวอานที่เราขี่จักรยานนะครับมันเกิดขึ้นจากอานเนี่ยนะครับที่เรามีอานอย่างนี้เป็นปกติเรานั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่ปุ่มกระดูกตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วข้อใหม่อย่างนี้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นประสาทผ่านพร้อมกับเส้นเลือดนะครับทีนี้พอเรานั่งถีบจักรยานเนี่ยจะเห็นว่าตรงจมูกจักรยานเนี่ยจะไปกดอยู่พอดีเลยนะครับในสรีระของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปรูปร่างอ้วนผอมที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะอานที่แตกต่างกันในกลุ่มบางคนเนี่ยการกดนั้นลงไปกดพอดีแล้วจากการถีบที่เป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะทำให้เส้นประสาทนั้นทำงานเสียหายไปก็เกิดอาการชาขึ้นได้จริงๆแล้วเรื่องหมันเนี่ยนะฮะคงไม่ใช่แต่จะมีผลในแง่ของที่ว่าการไปกดนะฮะก็มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเพราะว่ามันไปเลือดและเส้นประสาทนี่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศก็จะมีผลตรงนั้นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพักสักระยะหนึ่งจะดีขึ้นครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะกลับไปมองว่ามีปัจจัยไหนที่จะแก้ไขได้ไม่ให้เกิดอาการชาครับตัวจักรยานเองไม่มากเท่ากับตัวอานและลักษณะการที่เราถีบแต่ถ้าเรานั่งเต็มก้นลงไปและถีบเป็นเวลานานนะแล้วอานมันเข้ามุมพอดีที่จะไปกดก็มีปัญหาจากการวิจัยเนี่ยฮะเรื่องอานเนี่ย ก็พบอยู่ว่าอานที่ไม่มีจมูกอะเป็นอานที่ไม่มีการกดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานนะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่ช่วยได้ก็เริ่มต้นจากตัวเชิงกรานของตัวเจ้าตัวเองซึ่งอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับอันที่สองก็คืออานอานนี่พอแก้ได้นะรูปร่างของอานนะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆว่าลองไปถีบจักรยานเพื่อนซึ่งอานอีกลักษณะหนึ่งหรือเปลี่ยนอานยืมอานเพื่อนมาลองใส่จักรยานเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปไหมอันก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ตรวจสอบครับนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ถีบนะฮะเสื้อผ้าตัวกางเกงที่สวมใส่ถ้ามีการกดเบียดไปตรงเวรวางขามากก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ประกอบกันก็แก้ปัจจัยที่แก้ได้ปั่นจักรยานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการขับขี่การจราจรเพราะว่าเวลาเกิดเหตุแล้วรุนแรงถึงชีวิตได้เลยเป็นเรื่องแรกเลยนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องสุขภาพนะครับว่าปั่นให้เกิดประโยชน์นะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องรู้ตั้งแต่หนึ่งตัวคนปั่นว่าสุขภาพตัวเองอยู่ระดับไหนและการปั่นนั้นเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ควรจะมีความเหมาะสมกับลักษณะการปั่นของเราไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนอกนั้นก็เป็นพวกเรื่องอากาศนะฮะการดื่มน้ำอันนั้นก็เป็นลักษณะทั่วไปของกีฬาที่จะต้องคอยดูแลพวกนี้ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิน1ชั่วโมงเนี่ยประโยชน์ด้านสุขภาพเนี้ยไม่เพิ่มขึ้นมากเท่ากับความเสี่ยงที่จะมีอันตรายจากการบาดเจ็บนั้นเพิ่มมากขึ้น

0: ในส่วนมุมมองของวิศวกรรมเนี่ยความพิการจะมีความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆนะครับผมซึ่ง2จุดนี้จะทำให้เกิดความพิการในระดับที่แตกต่างกันคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดหวังแล้วหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้หรือไม่เราไม่มีขาแล้วเราจะเดินได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยวิศวกรเราสามารถซ่อมในทุกอย่างเราสามารถทำให้จรวดเนี่ยขึ้นไปถึงดวงจันทร์ได้แต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะซ่อมคนได้และทำให้คนเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตให้เหมือนปกติทำให้ความพิการเนี่ยเขาหายไปในแล็บผมเนี่ยก็จะพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะเราจะทำทุกอย่างอะเพื่อจะช่วยคนที่ตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยให้เขาสามารถที่จะกลับมามีชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดบางคนคนนี้เขาอยากทานข้าวอันนี้เราก็สามารถที่จะทำเป็นเครื่องที่จะช่วยเขาทานข้าวได้บางทีเขาอยากเดินไปไหนมาไหนนะเรานำเขานั่งวีลแชร์แล้วให้เขาบังคับเองได้สิ่งที่ออกไปจากนักศึกษาแต่ละคนนะซึ่งต่อปีเราผลิตนักศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรนักศึกษาแต่ละคนสามารถที่จะเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปถึงสิ่งที่เขาทำและทุกๆคนนะที่มาเรียนกับเราทุกคนมีเป้าหมายนะทุกคนอยากที่จะทำของบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสังคมเขาเพื่อที่จะกลับบ้านไปเขาสามารถทำให้คนที่เขารักเนี่ยใช้ได้แต่ละอย่างนะถ้าจะมองเนี่ยเราได้รับแรงบันดาลใจจริงๆมาจากคนที่เขาต้องการนะตรงนี้เราสอนเสมอว่าเฮ้ยผมไม่สนใจนะว่าของคุณจะดีไม่ดีหรือว่าสำเร็จไม่สำเร็จถ้าคนพิการใช้แล้ววันนี้เขายิ้มได้ผมโอเค
1: ความพิการนั้นเนี่ยคือภาพลักษณ์ที่เราเห็นคือสภาพร่างกายที่เชิงประจักษ์ก็อาจจะขาดแขนขาหูตาแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าความพิการในความหมายทั่วไปพอเราเห็นคนที่ขาดอวัยวะขาดสภาพร่างกายที่ต่างไปจากอันเดิมเราเรียกว่าคนผิดปกติตรงนี้แหละมันเป็นการตอกย้ำว่าพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วพอเรารู้สึกว่ามันลดคุณค่าเนี่ยพลังกายพลังจารังที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยแต่ของความเป็นคนเนี่ยมันสูญเสียไปสิ่งเหล่านี้น่ะคือเป็นสิ่งสำคัญว่าแม้เราจะแก้ไขปัญหาทางสภาพร่างกายให้เขากลับมาหรือใกล้เคียงกับปกติแล้วแต่ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสสังคมไม่โอบล้อมที่จะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยยากเพราะฉะนั้นราชสุดาไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่สถานฟื้นฟูที่เราจะเน้นเรื่องทางกายทันทีที่เขาสามารถมีสภาพร่างกายที่ดีพร้อมที่จะมาสู่ดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ฟื้นฟูเขาช่วยเหลือสนับสนุนบริการเขาเริ่มตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันเรียกว่าทักษะทางสังคมชีวิตประจำวันเราฝึกหัดในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารอะไรต่างก็เป็นสิ่งที่ว่าเราจะเติมมาเขายังไงไม่ใช่เชิงสภาพร่างกายนะก็แถมยังให้โอกาสอย่างอื่นๆด้วยเมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วเกิดแรงบันดาลใจต้องมีปฏิสัมพันธ์มีประสบการณ์ร่วมกับคนพิการถ้าคุณยังไม่ให้โอกาสคนพิการเข้าไปร่วมปฏิสัมพันธ์กับคุณเองยังไม่มีสร้างโอกาสให้ตัวเองไปเรียนรู้กับคนพิการเนี่ยยากมากเลยแต่ถ้าเรามองว่าคนพิการก็เหมือนเราคนนั้นแหละนั่นก็คือการคืนความเสมอภาคให้กับเขา
2: คนเราเนี่ยเป็นผู้ล่ามาก่อนก็มีการล่าช้างจับลูกช้างตรงเนี้ยความรู้หรือพฤติกรรมที่ส่งผ่านในช้างเนี่ยก็จะ

0: บางทีอาจจะไม่ปลอดภัย 100% นะครับเราต้องมองเขาเป็นสัตว์ป่าว่าเขามีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองจากผู้ล่าอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยช้างมีประสาทการส่งเสียงรับเสียงเนี่ยเป็นหลักที่ใช้สื่อสารกันในฝูงช้างโดยที่ช้างเนี่ยเขาจะใช้ช่วงคลื่นพิเศษที่เขาสามารถได้ยินเฉพาะในกลุ่มช้างด้วยกันเองก็คือช่วงคลื่นประมาณ5เฮิร์ตซ์ถึงประมาณ25เฮิร์ตซ์ช่วงคลื่นเนี้ยมนุษย์เราจะไม่ได้ยินหรือว่าสัตว์ผู้ล่าชนิดอื่นอย่างเช่นเสือโคร่งหรือว่าสิงโตเนี่ยจะไม่ได้ยินอันนี้ก็จะไปเป็นการหลบผู้ล่าอย่างนึงช่วงคลื่นนึงที่เราได้ยินก็คือเป็นช่วงคลื่นทั่วไปที่มากกว่า20เฮิร์ตซ์ขึ้นไปซึ่งมนุษย์เราสามารถได้ยินแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ไกลมากๆเป็น10กิโลเมตรเลยเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณที่เรียกว่าอินฟราโซนิกซาวด์ก็จะเดินทางได้ไกลเป็น10กิโลเมตรถ้าอยากให้ไกลจริงๆก็ช้างก็จะมีการส่งสัญญาณผ่านพื้นดินเป็นลักษณะพิเศษของช้างเลยที่ว่า
1: seismic wave
0: นะครับก็คือส่งคลื่นเสียงผ่านพื้นดินภาคพื้นดินไปก็จะไปได้ไกลกว่าอันนี้เป็นเสียงที่ช้างใช้สื่อสารเรียกกันภายในฝูงแล้วก็ลักษณะของอีกเสียงหนึ่งที่เขาใช้ขู่อันนี้จะคล้ายๆลักษณะจังหวะของมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนเครื่องหรือแม้กระทั่งเพิ่งเริ่มสตาร์ทเวลาที่ช้างถูกผู้ล่าคุกคามก็จะส่งเสียงลักษณะคล้ายจังหวะคล้ายๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ละพื้นที่นะครับที่มีความแปรผันของพฤติกรรมเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนในพื้นที่ซึ่งในเคสของเขาใหญ่เนี่ยพฤติกรรมของคนในพื้นที่รอบเขาใหญ่เองแล้วก็นักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไปสร้างแรงจูงใจหรือว่าการเรียนรู้ว่ามีการคุกคามที่จะทำอันตรายก็ได้จากในคลิปนะครับคนขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ทำให้ช้างไม่เข้าทำลายเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยช้างจะตัดสินพฤติกรรมของผู้ล่าเนี่ยจากลักษณะการเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วไหมแล้วก็มีการส่งเสียงดังใส่เขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูแล้วนะครับในกลุ่มช้างเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมการยอมแพ้ไหมหรือสยบยอมกับตัวที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยจะเข้าไปแตะใช้งวงแตะที่เรียนใบหน้าเหมือนกับก้มหัวหน่อยแล้วก็เข้าไปอย่างช้าๆอย่างเช่นในคลิปที่เขาใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่าตัวที่ออกนำหน้าสุดเนี่ยเป็นตัวจ่าฝูงแล้วก็พฤติกรรมในฝูงเนี่ยโดนกำหนดโดยจ่าฝูงตัวนี้เพราะว่าจ่าฝูงตัวนี้ไม่ทำอันตรายคนตัวอื่นก็หยุดแค่นั้นสำหรับรถยนต์ที่เจอช้างแล้วขับผ่านอย่างช้าๆเนี่ยนะครับช้างก็จะไม่โดนรบกวนแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมโจมตีรถยนต์นะครับก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปจอดแล้วหยุดยังเข้าไปใกล้อีกแล้วส่งเสียงดังอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าเห็นว่าช้างเข้าใกล้ถนนแล้วจะข้ามแล้วลักษณะนี้ครับขอให้ถอยดีกว่าถ้าเป็นสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมันตัวเล็กกว่าเขาอีกส่วนนึงก็คือมีคนอยู่ในจิตใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ล่าเมื่อช้างเจอกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมในการที่จะวิ่งเข้าหามากกว่ารถยนต์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวพยายามที่จะเข้าไปอย่างเคารพก็คือไม่ส่งเสียงดังรักษาระยะห่างให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะชินกับเรานะครับพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาก็จะอาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ทำร้ายเราหรือว่าหนีไปได้อะไรอย่างนี้ครับคำนึงถึงเสมอว่าเขาเป็นสัตว์ป่ามีพฤติกรรมอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากถ้าเรามีพฤติกรรมดีกับเขานะครับหลีกเลี่ยงการปะทะการเผชิญหน้าเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับพฤติกรรมของช้างในพื้นที่ช้างแต่ละพื้นที่มีความแปรผันของพฤติกรรมจะเข้าไปปฏิบัติตัวกับเขายังไงเนี่ย ก็ต้องคำนึงถึงว่าช้างแต่ละตัวแต่ละฝูงเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมตอนนี้ก็คือช้างมีปัญหามากๆในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ป่าของเขาลดลงแล้วก็พื้นที่เกษตรเราเพิ่มขึ้นก็รักษาแหล่งอาศัยของเขาไว้แค่นั้นก็ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติการที่เขาออกมาเพื่อกินพืชไร่พืชเกษตรของชุมชนเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันเป็นสัญชาตญาณของเขาก็อยากให้หาทางออกด้วยความใจเย็นแล้วก็อดทนนะครับการป้องกันไร่เกษตรตามขอบป่าเนี่ยก็อาจจะใช้รั้วกึ่งถาวรนะครับที่สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะติดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไซเรนหรือว่าเสียงที่ดังหน่อยแล้วก็อยากเริ่มมีการทดลองในเรื่องของรั้วผึ้งเองเนี่ยก็น่าจะทำได้นะครับถ้าชุมชนเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะอยู่ร่วมกับช้างหรือว่าแก้ปัญหาผลกระทบจากช้างป่าถ้าเราสามารถที่จะทำงานอนุรักษ์ช้างได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะ

0: ส่งผลในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยเมื่อมีระบบจัดการที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลพวกทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นอย่างเช่นหมูป่าเก้งกวางในพื้นที่ได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมสนใจทำงานเรื่องช้างด้วย
1: ผมคิดว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงณเดือนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับข้อมูลก็คือประมาณแสนกว่าคนละที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกมีผู้เสียชีวิตไปร้อยกว่าคน
2: ใน 100,000 คนเนี่ยครับที่มีอาการก็จะมีเป็นที่เขาเรียกว่าเดงกี้ฟีเวอร์หรือไข้เลือดออกที่ไม่รุนแรงนะครับ 90% อีก 10%จะมีอาการที่รุนแรงที่เขาเรียกว่าเดงกี้เฮมอจิกฟีเวอร์หรือช็อกครับหรือถึงตายนะครับปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์มหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศพัฒนาจนกระทั่งผ่านระดับสัตว์ทดลองและหลอดทดลองเรียบร้อยแล้วเรากำลังไปสู่การทดสอบในคนในปี2016การไปดูแลเรื่องแก้ไขเรื่องยุงทำได้ยากการดูแลเรื่องคนไข้ก็เป็นการดูแลที่ปลายเหตุดังนั้นควรจะป้องกันลงทุนและก็ลงแรงในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมา
1: ทีนี้ถามว่าการควบคุมยุงทำยังไงได้บ้างประเทศของเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีฝนตกในช่วงเดือนไหนของปีแล้วก็มีน้ำขังอยู่ในแอ่งน้ำอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพยายามไอ้จุงที่มันเป็นจานรองสำหรับตัวกระถางต้นไม้หรือว่าที่มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเราพยายามจะเทออกทิ้งซะให้หมดเพื่อเป็นการลดเรื่องของตัวแหล่งแพร่พันธุ์ยุงอันถัดไปก็คือเรื่องของถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้อย่างทั่วถึงมันอาจจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ในบริเวณบ้านที่เราอาจจะตามหาไม่เจอจริงๆจริงๆเราก็ได้รับความร่วมมือหรือว่าการช่วยเหลือกับจากทางฝั่งราชการอยู่พอสมควรในแง่ของการไปฉีดยาที่จะช่วยป้องกันเรื่องของการระบาดของยุงนะครับแต่เท่าที่ได้มีข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคติดต่อเองเนี่ยข้อมูลที่เราทราบกันมาว่าในการเข้าไปในพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่หลายๆครั้งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่เท่าที่ควรอาจจะด้วยความไม่สะดวกว่าการพ่นยาฆ่าแมลงการพ่นยาฆ่ายุงเองอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากว่ามีควันมีกลิ่นอะไรพวกแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยเองเนี่ยถึงทำให้การควบคุมโรคการควบคุมยุงเป็นไปได้ยากขึ้น
2: เมื่อพูดยุงและพูดถึงคนผู้ป่วยเนี่ยก็ควรจะต้องพยายามที่จะอยู่ในที่มิดชิดอย่าให้เป็นเพราะท่านเป็นตัวที่แพร่เชื้อแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นครับนะเพราะฉะนั้นคนที่นอนห้องเดียวกันก็ต้องพยายามแยกห้องหรือว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันก็ต้องไม่ให้มียุงนะครับนอนหายใจพ่นอะไรต่างๆละอองหรือไอจามอะไรต่างๆเนี่ยไม่ติดครับแต่ว่าติดจากยุงผ่านกันยุงยุงไม่ใช่ยุงทุกตัวนะมีไวรัสไข้เลือดออกแต่ยุงในบ้านเราเนี่ยจะมีไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวมันเนี่ยครับจำนวนมากโรคไข้เลือดออกจะเลือกเอาเฉพาะยุงบางชนิดคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนเท่านั้นครับแม่ยุงเมื่อได้รับเลือดแล้วเนี่ยครับก็จะไปวางไข่ระหว่างที่วางไข่เนี่ยครับมันสามารถผ่อนถ่ายเชื้อไวรัสจากแม่ยุงไปสู่ลูกยุงได้ดังนั้นวงจรชีวิตการส่งถ่ายไวรัสมี2ระบบ1ระหว่างยุงกับคนรูปที่2ก็มีจากแม่ยุงไปไข่ยุงเมื่อไข่ยุงฟักออกเป็นตัวเป็นลูกน้ำเป็นตัวม่วงตัวม่วงก็จะออกไปตัวยุงบินได้ตัวยุงที่บินได้ก็จะมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวของมันแม้แต่ไอยุงนั้นจะไม่เคยสัมผัสกับคนไข้ก็ตาม
1: ไข้เลือดออกเนี่ยมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสเวลาที่เข้ามาสู่ในร่างกายเนี่ยร่างกายเราก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้กับมันพอเวลาที่มันมีการต่อสู้กันมันก็จะมีการอักเสบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเวลาที่มันมีการอักเสบเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อต่อต้านเชื้อตัวเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะถูกขยายออกเพราะมันถูกขยายออกจากแทนที่มันควรจะหดตัวอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นสารน้ำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเล็ดลอดออกมาจากในเส้น

0: เลือดเราจะค้นพบว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะมีภาวะเลือดข้นกว่าผิดปกติในช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเอาเลือดไปตรวจดูเมื่อมีปริมาตรของน้ำหรือว่าเลือดอยู่น้อยกว่าผิดปกติในเส้นเลือดเนี่ยบุคคลคนนั้นก็จะเพลียกว่าผิดปกติอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้อยู่ในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากไปกว่านั้นเองเนี่ยเราบอกแล้วว่าน้ำมันจะถูกรั่วออกไปจากในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจะไปรั่วอยู่ตรงไหนได้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะหลอดหรือว่าในช่องท้องสามารถรั่วได้ทุกอวัยวะสามารถรั่วได้ตลอดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีน้ำที่รั่วออกมาตรงแถวๆบริเวณตับตับเราก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณชายโครงข้างขวาเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีอาการแน่นท้องรู้สึกว่ามันเจ็บจังเลยเวลาที่เราไปเคาะหรือว่าเราไปจับสัมผัสกับมันอย่างรุนแรงอาจจะมีอาการแบบนั้นได้
1: ไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเราแยกออกมาได้เป็นทั้งหมด4สายพันธุ์เดงกี้1 2 3และ4ไวรัสเวลาเข้ามาในคนแล้วเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นไข้เลือดออกชิดนั้นอีกต่อไปเช่นได้รับเดงกี้1ก็จะไม่เป็นเดงกี้1อีกต่อไปแต่มีโอกาสเป็นลูกนี้ได้อีกเมื่อได้รับเชื้อจากต่างสายพันธุ์จากสังเกตการของคนเขาพบว่าการเป็นครั้งที่2เนี่ยมีโอกาสมีอาการรุนแรงครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโปรเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธิรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569วันนี้ช่วงเช้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งมีจำนวน480ไร่อันเป็นการสืบสานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569ณห้องประชุมณวมินทร์ดำริ1และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบน้ำการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก227รายสร้างรายได้รวมกว่า 2.44 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ส่งเสริมการปลูกป่าวนเกษตรและป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า400ไร่ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนกว่า710ครัวเรือนมีการทดสอบปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นสับปะรดมะละกอพันธุ์แขกดำสีสะเกดกาแฟโรบัสต้าและไม้ดอกชื่อมานูก้าสำหรับใช้ผลิตน้ำผึ้งมานูก้าทั้งนี้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการมุ่งสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรและขยายผลความสำเร็จเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริอาทิศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการสังคมกว่า145คนโดยจะเข้าไปจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามในวันที่22-23 มิถุนายน 2569เพื่อเสริมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมแพทย์ทหารบกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดห้วยน้ำซับวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหวังวัดบางแวกกรุงเทพมหานครวัดพังลาจังหวัดสงขลาวัดชีผ้าขาวจังหวัดสมุทรสาครวัดเสาทองหินวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดใหม่ปลายหู้วัดธงไทยยารามวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดวัดตาลเรียงวัดโคกตับเป็ดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมูลนิธิโอสถสภาและมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดบึงวัดด่านในวัดดอนขวางวัดคีรีวันวัดพายัพวัดจันทึกวัดนนสมบูรณ์วัดบางโป่งและวัดพระนารายมหาราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา 19 นาฬิกาวัดพรมธรรมนิมิตจังหวัดราชบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18และบริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์

0: ดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆโดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้ดูแลครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและวิกฤตต่างๆเพื่อเป็นคลังอาหารชุมชนแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์และปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอและลดค่าครองชีพและเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตอนนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
5: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ
3: การเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและ

0: ไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกแผ่นดินด้วยล่ะ
1: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
2: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช 2,500
2: โ
4: หโหพอทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
1: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
0: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
2: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
7: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
0: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
7: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะมีนี่ครับ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์
3: โอป้าเสียบคนอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
4: มันต่างจากอยู่บ้านจังได
3: ๋มันก็ต่างจังได๋ตีมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอยู่น่ะไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันเป็นแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
5: ฮะเต็มในบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณนี่
6: ก็เอาผู้เผอิญมายังคงน้ำแ
7: ม่เผอิญแล้วเราก็
5: ไปหาปลาบ่
8: โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสำคัญ
5: คือ
9: หาไปปัญญาสำคัญ
5: บ่เ
10: จ้าก่อนอีหลานซื้อบ้านได้ก่อน
5: น้องมาปาก
10: น้องมาปากหรือว่ามันว่าบัวหรือเปล่าเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ใหญ่มาเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
5: จ้า
10: สอนเป็นว่าปะเนี่ย
5: ว่าเป็นตกมีตกเบ็ดปลากว่านมปังค่อยจีเห็ดได
10: ้เนียนมาเนาะ
5: คันมีดตกเบ็ดปลานี่นมปังจีปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกไงเลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
5: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
5: ห้าโต
1: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
5: เ
1: ล
5: ยเอาเอามาไปเลี้ยงสิ
10: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
1: วะมากินวะ
5: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยูน้ำยูโอม
10: ยาง
5: อัง
6: เป็นยางอะไร
2: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
11: ธุ์ครับเริ่มจากทำสะพานละมาจะบินรถเลย
12: บินไปที่ไหน
11: นี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วก็ปลูกแปลงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ละ
12: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับพี่มี
2: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่แพรไปเยือน มันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหา

0: อันนั้น
1: พ่อถือเป็นไงวะไม่มีกลุ่มพ่อถือพ่อเอิญเครียดมาล่องมา
0: ลูกใส่ไข่ยังมีเฮ็ดลูกหลงมาให้วะ
2: เออเป็นลูกหลงเปล่าดอกนี
0: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านเป็นยังวะ
3: แมวแมวนี่ปลาลาย
4: ปลาลายไปเห็นยัง
0: ยอดเลยว่าเป็นเห็ดเป็นน่ะ
3: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปไปตาเอาไว้อัน
4: ไว้ให้ยัง
3: เอาไว้เลี้ยง
4: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
3: ให้มันใหญ่
4: เนี่ยเราไปหัวต
3: ่อกะเอาไปกิน
4: กินกับยัง
3: กินกับต้มสุ่มไก
4: ่ต้มสุ่มไก
5: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
6: เฮ็ดหลายบ่ครับ
5: สิบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ

0: โอ้โอ้อีพออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ย
1: หลาย
0: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
2: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็ได้
0: ได้อ้อนี่ข้างใน
2: ลำ
0: ด้านโน้นมาเนี่ยห้ามมาแก้จัดการก็สิไปปื้อไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้างเงี้ยหรอข้างนี้ย่างๆหน่อย
2: เอาเอา
3: ลงมาแล้วก็หมดแรง
0: โอ้ยมีแต่ใครผักอ่ะ
3: มีแต่หมดแดง
0: แดงเลย
4: ก็จะไปแง่กันหลาย
5: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
4: ขายแพงไม่ได้ฮะสุน
5: แพงอยู่เลยมันมีสิทธิ์ละ20บาทคนติ
4: กิโลละ200
5: จ้า
6: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
7: ลากๆๆๆเฮ้ยลากเลยลากมันเฮาก็เป็ดป้อยพุ่นแม่มันบ่แม่นแหงเข้าบ่เข้ากับบ่เป็นหยังโอ้บ่เข้าบ่ต้องเฮาบ่เข้าเนี่ยแม่ละที่นี่มันไว้ป่าไผ่มันพ่อมันล่ะบ่เอ้ยลุ้นละมันบ่พ่อละมันกว่ากันเลยพุ่นดูกูตายแน่
8: ก้อยค่อยๆเนี่ยนี่มั้ยมันได้อ่ะ
9: นี่สิต้มอันนี้สิก้อยหมูนั่นย่างเออมีหลายแผนกมั้ยลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมูแดงอันนี้ลาดดีๆก็สิต้ม
10: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
9: ก้อยใส่หมูแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบว่า
11: ถ้าแม่บ่สิกินปลาดุกเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเป้หน่อยอีสานไม่กินปลาดุกเด้อคันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
12: I'm going to

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็ว่า

0: การใช้ได้ลูกหลานบ่เกิดก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเก่าตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
1: บ่หลายจังซี่
0: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซั่นตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านเฮามันอยู่ใกล้บ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกลุ่มเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เลยกันไปหาเบิ่งหั่นได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮะอยู่อันเนี่ยอยู่
1: เคยเจอมาแต่กัน
0: ตําพ่อง
2: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: เริ่มต่อสู้มาแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู้มาจนมาถึงมื้อนี้ล่ะต่อสู้มาตั้งมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มาง่มหญ้าแต่นําต่อสู้คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาสิหันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารพิษมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่สึดหลายแม่ก็พากันคึดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดไห้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันว่าได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่การประกาศเกิดทั้งได้อยู่เท่ากับจะเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับทางบ้านเท่ากับอุตสาหกรรมขาดแคลนแต่หากว่าก็เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่กำลังได้ใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัตรมูลขึ้นไปด่าบอกมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปจักกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูตะเล็ด
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักก่อนเรามานอจักอันใดตันใดมาครูหมู่แม่ว่าจังสั่นจังสี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไปซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลังน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่า100เที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
7: ไม่ใช่ ินไปเฮาหยิบมือเดียวนึงทหารนับ8กองทัพค่ะ
8: คนแม่หยัง
7: ชาวบ้านนี่บ่สามารถเฮ็ดหยังได
9: ้เอาตำรวจทหารเข้ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้แท้บ้านยันบ่ยัน
10: เห็นเขาเหยียบย่ําน้ําใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในจึกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทบ้านเจ้าของเหยียบย่ําก็บ่แห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ําอีก
11: แล้ว
10: บ่มีที่พึ่งที่อาศัยได
11: ้เออฮับผู้สาก็บ่บอก
3: มันเฮ็ดจังได๋ก็บ่เขาก็บ่ฟังดอกเฮายังได้ขี่รถบืนเข้ามาพากันไทบ้านก็พากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายกว่าไทยบ้านมันเถอะ
7: เขาก็หูอยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูอยู่แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายอย่างล่ะค่ะมีความหมายอย่างเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชั้นใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังได๋พวก
11: มาเขาบอกจะพัฒนาได้จังได๋อ่ะที
7: พวกคุณบัวกาเสียสละระว่านี
12: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
7: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
11: ตายอยู่หม
7: ้องนี้
11: พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
13: ค่ะ
11: เพราะว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
13: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
11: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้บ่อันได้อันออกมาเสียชีวิตของมุตุมูแม่ก็ว่าจังซี่ล่ะเนาะ
14: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรานี่บ้านเรา

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับแต่ในตอนนี้คุณแบงค์ผู้ดำเนินรายการของเรากำลังเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อทำการทดสอบอะไรบางอย่างและจะมาพบกับท่านผู้ชมในช่วงสำคัญท้ายรายการครับหากให้พูดถึงการเดินทางในโลกปัจจุบันที่รวดเร็วสะดวกสบายที่สุดก็คงไม่พ้นการโดยสารด้วยเครื่องบินที่จะพาเราบินข้ามไปยังซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดายและเทคโนโลยีในยุคนี้ก็พัฒนามากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยรวมถึงราคาค่าโดยสารที่ถูกลงจึงเป็นที่นิยมในการเดินทางอย่างมากทั้งปัจจุบันและในอนาคตหากจะให้พูดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบินก็ยังมีให้เราได้เห็นตามข่าวทั่วโลกดังนั้นในตอนนี้พวกเราทีมงาน Why Survival จะขอพาท่านผู้ชมไปร่วมทดสอบและเรียนรู้การปฏิบัติตัวเองให้มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกได้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการคำนึงถึงอย่างสูงตัวอย่างเช่นเหตุการณ์นายวันๆที่ผ่านมานะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ระบบมาตรฐานการบินเนี่ยยิ่งต้องควบคุมมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยควบคุมทางด้านความปลอดภัยของการบินเป็นหลักเลยต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ผ่านตามเกณฑ์ที่เขาบอกเราถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นบินในตัวของนักบินก็ต้องมีการทดสอบก็คือจะมีการเข้าซิมูเลเตอร์เป็นเครื่องบินจำลองซึ่งจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน emergency ที่เหมือนจริงมากๆเหมือนกับของจริงเพราะฉะนั้นเราจะมีการเข้าซิมในทุกๆ6เดือนเพื่อใส่เหตุการณ์ต่างๆเข้ามาให้เราแก้ไขแล้วดูว่าเฮ้ยเราถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอของจริงก็จะไม่ตื่นตระหนกสามารถแก้ไขได้โดยปกติเราจะฝึกไว้เลยว่าถ้าเทคออฟขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ดับแล้วเราจะไปต่อยังไงซึ่งในส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด
2: ในการฝึกครั้งต่อไปของเราจะมีเอนจินไฟนะครับผมเป็นเทคออฟขอให้นักบินทั้งสองเตรียมตัวได้นะครับ

Grazie.

0: ทุกๆ6เดือนที่เราเทรนนิ่งกันเนี่ยเขาจะมีคอร์สซิลิบัสมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Engine File หรือว่าเรดาร์เสียวิทยุเสียการสื่อสารทำไม่ได้หรือทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับเราก็ต้องมาเจอในซิมูเลเตอร์ก่อนเพื่อที่ว่าพอไปเจอในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีสติอันนี้เป็นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นครับ Human Error เป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากการบินเนี่ยเขาก็มีการควบคุมพยายามให้อยู่ในกรอบให้เกิดอุบัติเหตุจาก Human Error เนี่ยให้น้อยที่สุดโดยการจับคนมาเทรนนิ่งร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพความปลอดภัยเป็นภาพเดียวกัน
1: สถิติมาทั้งหมดเนี่ย Take off กับ Landing เนี่ยจะเป็นเฟสที่เกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังเวลาลูกเรือแสดงให้ดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ควรจะทำยังไงลูกเรือจะบอกอยู่แล้วว่าโอเคช่องทางฉุกเฉินเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บางทีช่องทางฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่ข้างหลังคุณเองถ้าได้แล้วเวลาเราออกเราจะออกตรงไหนได้บ้างประตูตรงนี้ถ้าตรงนี้เกิดพังขึ้นมาจะทำยังไงอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฟังเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้นะ
2: เมื่อเราขึ้นเครื่องบินแล้วก็ต้องรับฟังกฎระเบียบบนเครื่องจักรเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพราะทุกสิ่งได้กำหนดมาเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นครับโดยในครั้งนี้เราได้รับการอนุญาตในการถ่ายทำเป็นพิเศษเพื่อแนะนำอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงสุดที่ท่านผู้ชมต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์จากสารคดีของเรามากที่สุดตั้งใจฟังให้ดีนะครับ
0: อุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารทุกท่านควรจะตั้งใจดูในการทำการบินทุกครั้งนะครับที่จะมีลูกเรือมาคอยสาธิตให้เราชมอันนี้คือออกซิเจนแม็กซ์ซึ่งออกซิเจนแม็กซ์ตัวนี้นะครับจะดรอปลงมาออโต้จากที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของทุกท่านเมื่อมีดีคอมเพรสชันเกิดขึ้นในเคบินนะครับเมื่อดรอปลงมาอย่างนี้ดึงลงมาเลยแล้วใส่ครอบจมูกแบบนี้ได้เลยนะครับถังดับเพลิงนะครับเราอาจจะเคยเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วถือตั้งตรงแบบนี้ดึงพินที่มือจับออกแล้วก็ฉีดไปที่ฐานไฟครับไลฟ์เวสต์นะครับชูชีพที่คอยช่วยเราไม่ให้จมน้ำซึ่งจะเก็บอยู่ใต้เก้าอี้ของผู้โดยสารทุกท่านนะครับดึงออกมาก็จะมีถุงแกะออกมาจากถุงจะเป็นชูชีพสีเหลืองๆแบบนี้มีไฟตรงนี้เรืองแสงอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำนะครับสายคล้องข้างล่างจับมาคล้องด้านหน้าต่อเครื่องตกพินสีแดงนี้นะครับมันจะเป็นการทำให้ชูชีพของเราพองลมถ้าเครื่องพองลมไม่ทำงานสามารถเป่าลมที่ท่อข้างนี้ได้ครับถุงใบนี้นะครับเราจะมีโอกาสเห็นก็ต่อเมื่อตอนที่เราแลนดิ้งลงในน้ำเพราะว่าถุงนี้มันจะแอบอยู่ในแพของเราหรือเรียกว่าสไลด์ลาฟของเครื่องบินนะครับซึ่งในถุงเหล่านี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่คอยช่วยเหลือให้เรายังชีพได้ในตอนที่เรารอความช่วยเหลือจาก Search and Rescue นะครับหยิบออกมาจากถุงนะครับก็จะมีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวนี้จะเป็นไฟฉายใช้น้ำในการ Activate นะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถ่านตัวนี้จะเป็นพลุใช้ในเวลากลางคืนหรือเมื่อเห็นว่ามีเครื่องบินหรือคอปเตอร์มาช่วยเหลือเท่านั้นนะครับแล้วค่อยยิงขึ้นฟ้าเป็นแฟลร์นะครับผม C Dye Marker เป็นอุปกรณ์ที่ไว้โยนลงไปในน้ำมันจะมีสารเรืองแสงทำให้คนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยจากทางด้านอากาศเนี่ยจะมองเห็นว่าเราขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณไหนของมหาสมุทรนะครับและอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรูอยู่ตรงกลางเพื่อให้เราที่ยืนอยู่บนพื้นดินเนี่ยส่องไปหาเครื่องบินหรือคอปเตอร์ที่กำลังมาช่วยเหลือเราและเมื่อเราส่องไปหาเขาเนี่ยกระจกตัวเนี้ยเราจะทำการสะท้อนแสงแดดไปหาคนที่จะมาช่วยเหลือเราได้โดยเล็งจากรูตรงนี้นะครับถ้าคุณโชคร้ายมากๆจริงๆไม่เหลือลูกเรือแล้วแม้แต่คนเดียวไม่เหลือผู้โดยสารคนอื่นแล้วจะหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ไหนให้สังเกตป้ายสัญลักษณ์ต่างๆตามที่เก็บสัมภาระด้านบนนะครับตาม overhead bin หรือตาม emergency exit ประตูทางออกเนี่ยก็มักจะมีอุปกรณ์ยังชีพเหล่านี้นอกจากนั้นนะครับแล้วก็ยังมีกล่องที่เป็น medical kit จะได้รับอนุญาตให้ใช้โดยแพทย์เท่านั้นนะครับในกล่องนั้นก็จะมีทั้งยาเข็มฉีดยาสายรัดวัดความดันหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ advance ขึ้นมากว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าประสบกับอุบัติเหตุและไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตจริงนะครับ
2: เมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศมีแรงสะเทือนหรือมีเหตุเครื่องกำลังตกการที่เราก้มตัวให้พ้นจากส่วนหัวของเบาะด้านหน้านั้นจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากสิ่งของอยู่ด้านหน้าห้องโดยสาร

0: หล่นกระแทกมาที่ศีรษะของเราได้เพราะสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ในขณะเกิดเหตุได้ครับเมื่อเครื่องบินตกและไฟดับให้เราหมอบต่ำและค่อยๆมองหาเส้นสะท้อนแสงที่พื้นโดยสามารถมองเห็นได้ในที่มืดและพาเราไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินได้กรณีมีควันไฟจะต้องนำผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดดมควันเข้าปอดและทำให้หมดสติได้และพยายามหมอบต่ำกว่าปกติเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ใต้ควันไฟให้ได้มากที่สุดและพาตัวเองออกจากเครื่องบินผ่านประตูฉุกเฉินให้ได้อย่างเร่งด่วน
1: และตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องบินเล็กครับซึ่งก็มีประเภท2ที่นั่งหรือ4ที่นั่งหรืออาจจะเป็นคอปเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะได้ขึ้นเครื่องบินประเภทนี้นั้นก็อาจจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวหรือท่านที่อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการบินอย่างเช่นงานสำรวจก็เป็นไปได้ครับซึ่งในตอนนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกฎและข้อระเบียบในการขึ้นเครื่องบินประเภทนี้กัน
0: เราได้พาท่านผู้ชมเดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามบินขนาดเล็กซึ่งดูจากเครื่องบินแล้วดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่กลัวความสูงครับแต่สำหรับคนที่ชอบความท้าทายด้วยการบินท่องเที่ยวชมวิวด้วยเครื่องบินขนาดเล็กก็มีเยอะเช่นกันครับในครั้งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการโดยสารด้วยเครื่องบินขนาดเล็กและการเตรียมตัวในการโดยสารได้อย่างปลอดภัย
2: สำหรับเครื่องบินที่เรามาทำกันนะครับเป็นเครื่องบินที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนเป็นเครื่องที่ถูกต้องนะครับก็คือมีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีความสามารถในการทำการบินนะครับการผลิตเองก็ต้องมีแม่แบบที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนสำหรับเครื่องที่นำเข้าก็จะเป็นเครื่องที่มีสแตนดาร์ดมีมาตรฐานมาจากต่างประเทศแล้วมีการเซอร์ติฟายมาจากต่างประเทศแล้วอาจจะเป็นการนำเข้ามาทั้งลำหรือเป็นชุดคิดเข้ามาประกอบโดยช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทในการประกอบเครื่องหลังจากประกอบเครื่องแล้วก็จะมีการเทสต์ไฟลท์ทำการบินอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ไปจดทะเบียนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนแล้วก็จะมีการทำเซอร์ติฟิเคทอีกอันนึงก็คือเซอร์ติฟิเคทออฟแอร์เวอร์ทีเนสเครื่องมีความสามารถในการทำการบินมีความปลอดภัยสำหรับทำการบินนะครับ
0: แล้วเครื่องบินขนาดเล็กได้มาตรฐานหรือไม่มีการดูแลรักษาเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือไม่จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้แค่ไหน
2: การบำรุงรักษาเรียกว่า schedule maintenance เราจะต้องทำตามขั้นตอนโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นตามห้วงระยะเวลาตามชั่วโมงบินมันก็จะมีตารางการบำรุงรักษาต้องให้ช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทเท่านั้นมาทำการตรวจเครื่องยนต์เครื่องบินและอุปกรณ์ทุกอย่างที่ประกอบอยู่บนเครื่องบินนั้นให้มีความสามารถในการทำการบินได้ตลอดเวลาครับอันนี้สำคัญสำหรับเครื่องนี้ก็คือเรื่อง limitation ของลมแล้วก็ต้องดูเช็คสภาพอากาศวันนี้ฝนตกไหมลมแรงไหมลมกระโชกไหมอุลตร้าไลท์คือเป็นอากาศยานเบาพิเศษเบามากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแรงลมมากๆหรือลมกระโชกก็จะทำให้การบินด้วยความยากลำบากถ้าเกิดลมกระโชกแรงหรือเกินลิมิตก็อาจจะทำให้โครงสร้างเสียหายปีกหักลวดขาดหางหักเกิดอุบัติเหตุตกลงไปได้
0: เมื่อเราได้เห็นการเดินทางด้วยเครื่องเล็กกันแล้วทำให้เห็นว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันตามข้อกฎการบินอย่างเข้มงวดช่วงบ่ายของวันที่27กันยายนพุทธศักราช2557ได้เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในขณะที่กำลังทำการบินไปทางตอนเหนือของพม่าจึงทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีกัปตันชัชวาลท่านทองนักบินผู้ช่วยชาวพม่าและผู้โดยสารชาวพม่ารวมเป็นจำนวน3คนหายตัวในป่ากว่า11วันในขณะที่คนทั่วโลกถอดใจว่าเสียชีวิตอย่างแน่นอนกลับถูกพบเจอและรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ในเช้าของวันที่7ตุลาคม2557โดยเราจะขอย้อนไปเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในอดีตเพื่อเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากเรื่องจริงกันครับ
3: ชาวพม่าซึ่งเป็นนักไต่เขาขาดการติดต่อหายไปก็เห็นว่าเครื่องเราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการไปช่วยเหลืออยู่แล้วก็เลยติดต่อให้เครื่องเราบินกลับไปช่วยเขาอีกทีทางทีมงานก็จะคอยตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดต่อกับทางปลายทางและเส้นทางสภาพอากาศบินได้ไหมกว่าจะบินได้ก็บ่ายสามโมงบอกว่าสภาพอากาศบินได้เราก็บินเข้าไปช่วงบินไปมันก็ปกติฮะอากาศก็แจ่มใสแล้วจนกระทั่งมันเหลืออีกประมาณ28นาทีค่อนไม้จะถึงที่หมายไฟมันแลบกับฟ้าผ่าอยู่หลังก้อนเมฆใหญ่ดำทะมึนทึนเลยซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะไปซึ่งเราเข้าไม่ได้แน่เราขอยกเลิกภารกิจขอแบ็คแพ็คกับสนามบินภูเต่าช่วงที่เราบินวนกลับมาแล้วหลบลงมาชั้นเมฆอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มาเจอกับกลุ่มเมฆเป็นพายุเมฆซึ่งเข้ามาแบบฉับพลันทันด่วนไม่ทันอะไรที่เราจะตั้งตัวมันเข้ามาไปไม่ได้แล้วลงพื้นก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่เข้ามาพับอยู่เหนือยอดเขาเนี่ยซึ่งเราเห็นอยู่ไหลๆนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไม่ไหวยิ่งลมยิ่งแรงยิ่งนั่นแล้วมันเครื่องก็เริ่มพัดเปเครื่องมันก็จะทรุดก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องลงดีกว่าเอาเครื่องลงโดยที่เราตั้งใจเอามันลงเนี่ยเราจะปลอดภัยกว่าดีกว่าเราไปชนไปกระแทกกระทันก็เลยดึงเอาหางจุ่มลงไปในพุ่มไม้สุกลงไปในพุ่มไม้เพื่อให้ตัวเราจะได้มีส่วนซัพพอร์ตมาให้เรากระแทกพื้นแรงพอหลังจากเครื่องลงมาถึงพื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสกีใบพัดอะไรมันหักหมดแล้วออกมาจากเครื่องเสร็จเราก็ช่วยกันเอาขนอาหารสัมภาระเสื้อผ้าขนออกมาให้ห่างเครื่องที่สุดเพราะเดี๋ยวกลัวไฟจะไหม้หรือเครื่องจะระเบิดวางแผนกันว่าจะต้องมีคนเฝ้าเครื่ององเมียตูซึ่งนักบินอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็อาสาที่อยากจะเฝ้าเครื่องแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็วางแผนว่ากะว่าเดินไปประมาณ3วัน4วันนี่ก็น่าจะพ้นเราก็เตรียมเสบียงไปถ้าเราอยู่ที่เครื่องเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปกี่วันเราก็ให้คนอีกคนหนึ่งรออยู่แล้ว2ฝ่าย2ทาง2โอกาสต้องพยายามเปิดโอกาสนะให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนให้ได้การสื่อสารเช่นจุดไฟจุดควันให้เด่นขึ้นมาโดยในธรรมชาติในความสงบในความนิ่งของธรรมชาติให้มันเกิดการเคลื่อนไหวให้มันเกิดการผิดปกติจากในธรรมชาตินั้นซึ่งใครมาเห็นเข้าจะได้รู้ว่าณจุดนี้มีมนุษย์อยู่ผมจะไปเอาเสื้อผ้าซึ่งมันมีสีฉูดฉาดอะไรเนี่ยเอาไปห้อยตามกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งถ้าเผื่อเครื่องบินมาบินพับเขาจะรู้ได้ทันทีว่ามีคนรอดชีวิตแน่นอนเพราะว่าถ้าพวกนี้ออกมาแขวนได้เนื่องจากต้องมีคนรอดชีวิตต้องพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้คนที่มาช่วยเหลือเรานั้นได้รู้ก็ไม่รู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้พืชหรืออะไรเราไปเจอในป่าซึ่งเราไม่รู้จักที่มาที่ไปเราก็ไม่กล้ากินก็ได้กินแต่น้ำน้ำก็คือเราจะฟังเสียงตลอดเราเดินให้ตรงที่สุดเพื่อลดระยะไม่ให้เดินอ้อมและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยต้องมีน้ำให้เราได้กินนะเราจะได้ยินเสียงน้ำตลอดได้อาศัยกินน้ำกับลำน้ำ

เล็งยอดเขาเอาไว้อยู่แล้วเราก็พยายามจะเดินไปตามที่เราวางแผนปัญหามันคือกระแสน้ำเนี่ยเราต้องข้ามไปทางนู้นข้ามมาตรงนี้เพราะเราจะเดินตามลำน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าบางทีกระแสน้ำมันก็แยกซ้ายแยกขวาเราก็ต้องไปเส้นที่เราจะต้องไปมันก็จะต้องข้ามน้ำ

ทำเลที่บังฝนเพราะมันจะมีฝนส่วนมากเราจะอาศัยใบตองป่าใหญ่มากใบใหญ่เอามาสัก3ใบส่วนหนึ่งตัด3ใบ4ใบเอามาปูนอน2ผืน2ใบแล้วก็มาห่มเป็นผ้าห่มนะก็ช่วยได้กันได้สัก4โมงเย็นเนี่ยมันก็จะมืดแล้วเราก็จะหมดแรงคืนไหนก่อกองไฟได้มีไม้แห้งก่อกองไฟได้เราก็จะก่อไม่ได้ก็ทนสภาพไปต้องทน

ต้องมีปีนบ้างเดินลงบ้างเดินปีนเดินอะไรก็โดนหมดอ่ะหนามพวกอะไรอ่ะเละเทะหมดก็ช่างมันคือต้องการจะเอาชีวิตรอดเราไม่กับไอ้เรื่องทะเลาะบอกเปิดอะไรพวกนี้ช่วงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกระดูกซี่โครงเนี่ยร้าวนะแล้วก็รองเท้ามันกัดซึ่งเราก็ถอดไม่ได้เพราะเราเหยียบก้อนหินก็จำเป็นต้องทนเจ็บอยู่ไปนะจุดที่ข้ามน้ำเนี่ยคือเป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าเผื่อจมน้ำหรือล้มเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ลุกเพราะกระแสน้ำมันแรงมากแล้วน้ำเนี่ยมันก็ประมาณสักเกือบถึงเอวตื้นสุดก็ประมาณเข่าและหินมันค่อนข้างจะลื่นมันต้องตั้งหลักให้ดีเดินข้ามระยะข้ามแม่น้ำเนี่ยมันก็ประมาณเกือบ20เมตรจะต้องระวังไม่ให้ล้มถ้าล้มเราไม่มีแรงลุกเราก็จะไหลไปตามน้ำก็คงจะไม่รอด

0: งนั้นเดินมาได้วันน่าจะเป็นวันที่8ละวันที่8ซึ่งเราสังเกตจากพระจันทร์เราเดินมาวันที่8ละเราก็เริ่มใจไม่ดีเฮ้ยเราจะไปฝืนเลยไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวสู้ปล่อยให้เขาอีกคนเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักเดินป่าเนี่ยเขามีชีวิตรอดเขาไม่ต้องมาพะวงอยู่กับเราบอกให้เขาไปเลยดีกว่านะเขายังมีโอกาสรอดเพราะยังไงเราไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรงที่เราจะเดินอ่ะเราไม่คือพูดง่ายๆเดินข้ามน้ำนี่เราเดินไม่ได้แล้วเรายกขาไม่ไหวแล้วลุกก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหมดแรงอ่ะหมดแรงฮะหมดสภาพหมดแรงก็นิ่งอยู่อย่างนั้นก็เลยต้องบอกให้เขาตัดเหมือนว่าตัดทิ้งจากเราไปซะเราเป็นภาระเขาแล้วกำหนดไว้ว่าภายใน3วันเนี่ยถ้ากลับมาช่วยได้ผมจะอยู่ถึง3วันแต่ถ้าเกิน3วันไปแล้วไม่ต้องรีบผมไม่ถึงแน่ผมไม่มีชีวิตแน่นอนผมตายแน่พอไอ้ช่วงที่จะไปอ่ะวูเนี่ยฮะเขาก็มาขอโทษกราบขอโทษแล้วก็กราบลาเหมือนขอเข้ามาลาโทษกันซึ่งกันและกันเพราะว่ากะว่าหากใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปก็อย่าได้ถือโทษโกรธกันอะไรประมาณนี้เขาก็เดินออกไปหลังจากนั้นไปวันที่3พอดีซึ่งเขาก็เดินกลับมาหาเดินกลับมาเจอผมตอนสัก10โมงเช้าหลังจากนั้นก็มีการหามผมอะไรติดต่อประสานเอาเครื่องมารับ
1: เมื่อการดำเนินชีวิตของเราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการโดยสารได้และการที่เราต้องเรียนรู้การป้องกันตัวและวิธีการเอาตัวรอดแบบนี้เสมอบางครั้งความรู้ต่างๆนี้จะช่วยให้เรารอดจากอันตรายได้ครับและทั้งหมดนี้คือการทำการสาธิตการเอาตัวรอดจากเครื่องบินตกมาฝากท่านผู้ชมอย่างเจาะลึกโดยหวังว่าการนำเสนอของเรานั้นต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแม้ว่าโลกของเราจะมีเทคโนโลยีทันสมัยมากแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยหลักความจริงแท้ของมนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้บนอากาศหากประสบภัยบนท้องฟ้าก็ทำให้เรามีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นเองครับและพบกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะ
1: วันนี้นะครับน้องเฟย่าเราอยู่กันที่ทุ่งนาเขียวขจี
2: เขียวมาก
1: พร้อมกับเรื่องราว

0: ของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในทุ่งนาแล้วอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติกับน้องเฟย่า
1: แล้วมันอยู่กันพึ่งพาอาศัยกันยังไงคะ
0: ถ้าน้องเฟย่าอยากรู้นะครับต้องติดตามรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับน้องเฟย่า

0: ฟย่าถึงแล้วนี่สองท่านนี่แหละที่จะช่วยไขข้อสงสัยของเฟย่าสวัสดีครับ
1: ค
0: นนี้อาจารย์กบ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ผู้ใหญ่เกรียงครับน้องเฟย่าสงสัยมากเลยครับว่าผมเล่าเฟย่าฟังว่าเอ๊ะสัตว์ตัวเล็กเนี่ยที่ผมเกริ่นไปว่าเขาจะอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันระหว่างท้องนากับสัตว์เนี่ยอยู่กันได้ยังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยการทำนาสัตว์พวกนี้ไม่น่าจะอยู่ในท้องนาได้ครับผู้ใหญ
3: ่เราทำนาเกษตรอินทรีย์ไงทำอินทรีย
0: ์ครับ
3: การทำอินทรีย์ก็คือการพึ่งพากันระหว่างต้นไม้กับสัตว์ที่เรียกปลูกข้าวนาเนี่ยกับพืชสัตว์เนี่ยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน
0: คือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่แบบ
3: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติของมัน
3: ปล่อยให้อยู่ธรรมชาติ
0: แล้วก็พึ่งพากันคนนี้สร้างประโยชน์ให้คนนี
3: ้
0: คนนั้นสร้างประโยชน์คนนี
3: ้ใช
4: ่และเกษตรอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินคนพูดเยอะมาก
3: เกษตรอินทรีย์ก็คือการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทุกอย่างไม่ใช้เลยเราใช้ธรรมชาติบำบัดกันเองชุนเจือช่วยเหลือกันเอง
0: มันมีสัตว์หลากหลายชนิดมากวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงในการเราทัวร์ท้องนาดีกว่า
3: เชิญเนี่ยไปดูเป็ดก่อนเดี๋ยวจะผ่านล้าเป็ดก่อน
0: อ๋อจะผ่านล้าเป็ดก่อนนะฮะครับไป

0: าเสียไป
1: ไปดูเป็ด
0: เอาเป็ดหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย
2: เป็ด
1: เป็ดเข้าข้างใน
0: อย
1: ู่ข
0: ้
1: างใน
0: อยู่ที่นี่เลย
2: เย้
0: ครับโหนี่เขากลัวเรานะครับผู้ใหญ
1: ่กลัวฮะกลัวเขาตื่นคนตื่นคน
0: เป็ดนี่มันเป็นเป็ดไข่ป่ะครับผู้ใหญ
1: ่เป็ดไข่ฮะเป็ดไข่อ๋อ
0: แล้วพันอะไรฮะพัน
3: กากีเคมเบลค่ะเป็นพันเป็ดไข่ของต่างประเทศค่ะแต่ว่าเอามาเพาะพันในประเทศไทย
2: แล้วไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกกันยังไงคะ
3: ไข่เป็ดเนี่ยจะมีในส่วนของให้พลังงานไขมันแล้วก็วิตามิน B1 กับ B2 ที่มากกว่าไข่ไก่ในขณะที่ไข่ไก่เนี่ยค่ะก็จะให้ส่วนที่เป็นโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ยค่ะที่มากกว่าไข่เป็ด
0: เวลาเราเลี้ยงเป็ดตัวนึงเนี่ยเราก็จะหวังว่าเราจะได้ไข่มันอันที่2คืออาจจะได้เนื้อเค้
1: า
0: แล้วพี่เอาเป็ดเนี่ยไปทําอะไรในทุ่งนาครับ
1: เอาเป็ดลงไปย่ำหญ้าที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเอาเป็ดลงไปไปเลี้ยงเลยนะเป็ดก็จะไปหาหอยหาปูกินช่วยกำจัดหอยกำจัดปูแล้วก็ช่วยกำจัดแมลงที่อยู่ตามต้นข้าวแล้วขามันก็จะพุ้ยย่ำบนเลเหยียบหญ้าก็ตาย
0: ก็คือได้กินวัชพืชกิน
1: กินวัชพืชแล้วกินแมลง
0: แล้วปกติผู้ใหญ่
1: แล้วก็ได้ขี้มันด้วยนะปุ๋ยนะเพราะมันถ่ายออกมาก็อยู่ในนาเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ย
0: เขาจะเดินช่วงไหนครับผู้ใหญ่
1: ก็เช้าเรามาเราปล่อยมันก่อนแล้วเก็บไข
0: ่อ๋อปล่อยก่อนแล้วเก็บไข่
1: มันวางไปแล้วก็เก็บไข่เก็บไข่เสร็จมันก็ลงไปหากิน
0: ครับน้องเฟย่าสงสัยไหมว่าตีนเป็ดเนี่ยมันแตกต่างจากตีนไก่ยังไง
2: ตออีนอค่ะเนยก็พูดว่าเท้าค่ะ
0: อ๋อโอเคเท้าเป็ดแตกต่างจากเท้าไก่คือเท้าเป็ดกับเท้าไก่มีความแตกต่างกัน
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเท้าเป็ดเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นพังผืดอะค่ะของเป็ดซึ่งลักษณะพิเศษอันนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการว่ายน้ำทำสามารถทำให้เป็ดเนี่ยสามารถว่ายอยู่ในน้ำได้แล้วก็จุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเท้านี่ก็คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวหรือว่าการเดินดังนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างเป็ดกับไก่แล้วเนี่ยเท้าเป็ดเนี่ยจะช่วยในการย่ำบนพื้นดินได้ค่อนข้างที่จะราบมากกว่าเท้าไก่แล้วก็ที่สำคัญอวัยวะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเป็ดก็คือปากเป็ดใช่ไหมคะท
0: ี
3: น
0: ี้
3: ปากเป็ดเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นปากเป็ดเนี่ยสามารถที่จะงับหอยตัวเล็ก
0: ๆ
3: งับสัตว์น้ำชนิดเล็กเช่นพวกกุ้งพวกปูได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือที่ปลายปากเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนรับสัมผัสที่เรียกว่าเนลอะค่ะอยู่ที่บริเวณปลายปากซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะช่วยให้เป็ดเนี่ยหาอาหารได้ดีขึ้นเวลาที่เขาพยายามจะใช้ปากคุ้ยเขี่ยหรือว่าช้อนชัยขุดดินหาอาหาร
0: มันจะเหมือนเขามีความไวกับการ
3: รับ
0: สัมผัส
1: แยก
0: แยก
1: แยกว่า
0: คือปุ๊บไอ้นี้กินไม่ได้ออกไปอันนี้กินได้กินอย่างงี
3: ้อย่างนึงที่หนูอยากจะบอกน้องเฟย่าคือหนูแยกได้มั้ยคะว่าเป็ดตัวผู้หรือเป็ดตัวเมีย
2: ไม่รู
0: ้แยกไงน้องเฟย่า
3: ฟังจากเสียงก็ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็ดตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะร้องเสียงแหลมๆแต่ว่าเป็ดตัวผู้เนี่ยจะมีกล่องเสียงที่เรียกว่าไซลิงอะค่ะที่ยาวกว่านิดหน่อยอยู่ที่หลอดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดตัวผู้จะร้องเสียงที่แหบกว่า
0: อันนี้คือแยกคร่าว
1: ๆครับ
0: แต่ก็อาจจะมีแบบบางตัวที่มีผิดพลาดบ้างคือแยกคร่าวๆง่ายๆนะว่าอย่างนั้น
3: ค่ะ
2: งั้นให้เขาไปทําสน
0: ธิงั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็ดเนี่ยไปไล่ทุ่งดีกว่าครับผมอยากเห็นแล้วว่าเวลาเขาเดินออกไปทำงานทำหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วทำอะไรบ้าง
1: ได้ครับได้เวลาแล้วเนี่ยได้เวลามาแล้ว
0: ได้เวลาแล้ว
1: ครับผม
0: โอเคต้องรีบปล่อยแล้ว
1: เดี๋ยวเปิดให้ด
0: ูเดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้ออก

0: ป็นไงเห็นเป็ดวิ่งเมื่อกี้มองทันเปล่า
1: เดี๋ยวว
0: ิ่งเร็วกี่ทุกครั้งเลยครับ
2: ก็มันจะแย่งกันลง
0: แย่งกันลงเลย
2: การแย่ง
0: ใครไปก่อนได้กินหารก่อน
2: ไปลงก่อนไปของหน้าไปก่อน
1: ครับ
2: ก็ลงไปก็ย่ำเป็นทางไปเดี๋ยวข้าวก็ฟื้นขึ้นมาใหม
0: ่
2: หญ้าก็ตายไป
0: ครับ
2: แล้วเนี่ยเป็ดมันลงไปกินอะไรไหมก็ไปกินหอยกินปูกินปลากินแมลงกินไส้เดือนกินอะไรอาหารมันเยอะเลยแล้วเป็ดกินเนี่ยกินพวกนี้แล้วเนี่ยน้องสัญญารู้ไหมไข่เป็ดที่แดงเนี่ยเป็ดไร่ทุ่งทำไมมันแดง
1: ไม่รู้ค่ะ
2: เพราะเป็ดเนี่ยมันกินหอยกินปูพวกนี้เนี่ยไข่มันถึงแดง
3: เพราะว่าอาหารที่เป็ดเขากินเนี่ยนะคะอย่างเช่นในนาข้าวเนี่ยจะมีศัตรูของข้าวก็คือจะเป็นพวกหอยเชอรี่ใช่ไหมคะในหอยเชอรี่เนี่ยก็จะมีโปรตีนที่เป็นสารที่เป็นสีแดงด้วยซึ่งไอ้โปรตีนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็ดเขากินหอยเชอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่เนี่ยมีสีแดงเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติ
0: คราวนี้จากเป็ดแล้วเนี่ยมีสัตว์ชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับ
2: มีเยอะแยะเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่จะให้ผมไปดูอะไรครับมีอะไรให้ดู
2: ดูปลาไหมดูปูดูหอยดูนกมีเยอะแยะเลย
0: เด
2: ี๋
0: ยวลองมาดูฮะเจออะไรก็ว่า
2: ดูอะไร
1: และก่อนไปดูหนูขอเก็บไข่เป็ดก่อนได้ไหมคะ
2: อ๋อได้เลยครับได้เลย

0: ผู้ใหญ่ครับบ่อเนี่ยผู้ใหญ่เอาไปเลี้ยงปลาป่ะครับ
1: ใช
0: ่แล้วไอ้ทางน้ำที่เป็นรูเข้าไปเงี้ยครับอันนี้คือผู้ใหญ่ไว้ทำอะไรครับ
1: ให้ปลามันขึ้นไปกินแมลงในนาเนี่ย
0: ฮะปลามันขึ้นไปกินแมลง
1: ปลาดุกปลาหมอเนี่ยเขาจะกินพวกแมลงเป็นหลัก
0: ครับ
1: กินจะกินเนื้อ
0: ปลาปลากินเนื้ออ่าก
1: ินแมลงกินเนื้อเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากมัน
0: ถ้าเกิดสมมติว่าน้ำมันแห้งครับ
1: ก็ลงมาอยู่ในนี้
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่านาข้าวบางครั้งก็มีน้ำ
1: ใช่ฮะเวลาปล่อยแห้งปลาก็ลงอยู่ในบ
0: ่อ
1: เวลาเราอยากให้มันขึ้นกินข้างบนแล้วก็วิทน้ำใส่เข้าไปให้มันเยอะปลาก็เข้าไปกินถ้าไม่อยากให้มันกินก็ปล่อยน้ำแห้งดินโผล่ปลาขึ้นไม่ได
0: ้โอ้ดีจังเลยครับเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: มีอาหารการกินแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยก็ไม่โดนพวกแมลงกินด้วย
1: ก็ช่วยไงธรรมชาติบำบัด
2: แล้วปลาหายไปไหนหมดคะเนี่ย
1: อ๋อปลามันก็หลบอยู่เนี่ยแต่นี่จับไปให้ดูแล้วอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูมากแล้วค่ะ
1: มีให้ดูอ้าวนี่น้องพยาบเนี่ยคุณผู้ใหญ่เอาปลามาให้ดูเห็นไหมเนี่ย
0: ครับ
1: เห็นไหม
0: ครับ
2: ปลาดุกแน่ๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อรู้จักมันกันเหรอปลาดุก
0: อันนี้ปลาดุก
1: ปลาดุกอันนี
2: ้รู้ค่ะว่าปลาดุกได้ไง
1: นี่รู้จักปลาไหนปลาอะไร
2: ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
1: ปลาด็อกเตอร
0: ์นี่ปลาด็อกเตอร์รู้จักเปล่าร
1: ู้จักไหม
2: ปลาหมอ
1: เนี่ยปลาคุณหมอเนี่ย
0: ปลาด็อกเตอร
1: ์หมอเนี่ย
3: เป็นปลาที่ค่อนข้างจะทนนะคะแล้วก็ลักษณะเกล็ดก็จะแตกต่างกันปลาแต่ละชนิดก็จะมีเกล็ดที่แตกต่างกันด้วยหนูเห็นไหมคะอันนี้ปลาหมอมันมีเกล็ดใช่ไหมลูก
2: ค
0: ่
2: ะ
3: ในขณะที่ตัวนี
2: ้ไม่มีเกล็ด
3: ไม่มีเกล็ด
0: นี่ครับผู้ใหญ่อยากเห็นชัดๆมั้ย
1: จะไปดูมั้ย
2: ทำไม
0: ดีครับผู้ใหญ่ครับ
2: ปลาหมอถึงมีเกล็ดและตัวนี้และปลาดุกถึงไม่มีเกล็ดอะคะ
3: การที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยปลาดุกเขาก็จะมีผิวหนังที่ค่อนข้างที่จะหนา
0: ครับ
3: เพื่อที่จะชดเชยภาวะของการที่เขาไม่มีเกล็ดเพราะว่าผิวหนังที่หนาเนี่ยเขาก็จะมีเมือกที่ปกคลุมร่างกายในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมอะค่ะ
0: พวกนี้มันจะลื่นมากเลยนะปลาดุกเน
3: ี่
0: ย
3: ใช่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเกล็ดเขาเลยต้องมีเมือกแล้วก็มีผิวหนังที่หนาที่สำคัญก็คือว่าปลาดุกตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนได้นานด้วยเพราะว่าเขามีอวัยวะหายใจพิเศษ อยู่ที่บริเวณในช่องเหงือกเขาปลาหมอเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าค่ะแล้วก็สังเกตดู2ตัวนี้เห็นไหมคะปลาดุกเนี่ยเขาจะมีหนวดหนวดเขาเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยหนวดเขาจะมีอยู่4คู่เพราะว่าหนวดเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการรับสัมผัสพอเขาว่ายไปตรงไหนปั๊บเขาก็จะมีหนวดในการที่คอยรับสัมผัสว่าเอ๊นี่เป็นอะไรนี่เป็นอาหารหรือเปล่า
0: อันนี้ปลาตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมตัวผู้
2: คะ
0: ใช่ทำไมรู้ไหมมันมีหนวดมีอะไรให้ดูครับผู้ใหญ่ก็ดูปลาหมดแล้วฮะมีย
1: ังมีกบอีก
2: กบปะคะ
1: เอามากินแมลงในนา
0: ผู้ใหญ่เลี้ยง
1: ธรรมชาติปล่อยมันธรรมชาติเลยนี่เห็นไหมนี่กบไหมน้องพญาเห็นกบแล้วปะจับได้ไหมจับเป็นไหมเห็นไหม
3: พญาขาพญารู้ไหมคะว่ากบมันกินอาหารยังไง
2: รู้ค่ะแมลงอยู่บนสูงสูง
0: เ
2: ยียบ
1: โอ้เหมือนกบเลย
0: ทำไมเหมือนกบล่ะเหมือน
3: รู้ไหมว่าทำไมมันถึงแลบลิ้นได้ยาวขนาดนั้น
2: ไม่รู้ค่ะ
3: เนื่องจากว่ากบเนี่ยนะคะเขาจะมีกล้ามเนื้อค่ะอยู่ที่ลิ้นเขาค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันแล้วก็ที่คนลิ้นเขาจะอยู่ที่ปลายปากแล้วก็พอการยืดยาวของกล้ามเนื้อที่ออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีเส้นประสาทอยู่ทั้งหมด3เส้น
2: ค่ะ
3: ซึ่งเส้นประสาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการรับสัมผัสหรือว่าการจับสิ่งแมลงหรือว่าเหยื่อที่กบสนใจหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพอเขาจับเหยื่อได้ปลาเขาก็จะตวัดลิ้นม
0: ้
3: วนกลับเข้าไปที่ในทางเดินอาหารใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแมลงที่ตัวใหญ่หรือว่าเหยื่อเขาตัวใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถจะกินได้ภายในครั้งเดียวเขาก็จะใช้ขากรรไกรบนและล่างในการที่จะงับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเขมือไปเฟย่ารู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกกบว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
2: ไม่รู้ค่ะ
3: กบเนี่ยนะคะเขาสามารถอยู่บนบกได้ด้วยแล้วก็เขาก็สามารถอยู่ในดำได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่พ่อแม่กบเขาผสมพันธุ์กันปั๊บเขาก็จะปล่อยไข่ออกมาไข่กบเนี่ยมันจะลอยติดกับพืชน้ำที่อยู่บริเวณผิวน้ำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอไข่ฟักออกมาเป็นตัวเขาก็จะเรียกไข่ที่ออกมาเป็นตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ที่เราเรียกว่าลูกออสอะค่ะที่หัวโตแล้วก็มีหาง
1: เหมือนปลา
3: จะคล้ายๆกับปลาเลยแล้วก
2: ็มีหาง
3: ใช่
2: เวลาตกกระจายก็วิ่ง
3: ใช่แล้วค่ะซึ่งในระยะนี้เนี่ยเจ้ากบหรือว่าลูกออสที่หมอพูดถึงเนี่ยมันจะใช้เหงือกในการหายใจ
2: ปันตาค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วค่ะพอสักระยะนึงเนี่ยขาหลังเขาก็จะเริ่มงอกออกม
4: า
3: แล้วก็ขาหน้าจะตามม
4: า
3: หลังจากนั้นเนี่ยหางจะค่อยๆหดสั้นเข้าเขาก็เลยเรียกว่าเป็นระยะลูกกบพอหางหดสั้นเต็มที่ปั๊บเหงือกก็จะเริ่มลดการทำงานลงจนเหลือใช้ปอดและผิวหนังช่วยในการหายใจเราจึงเรียกเขาว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเขาจึงสามารถอยู่ในทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับผู้ใหญ่ก็คือมีเป็ดที่ลงไปในนาข้าวอันนี้ทำประโยชน์ให้นาข้าวผู้ใหญ่ปลาที่ออกไปกินแมลงออกว่ายมากินแมลงเย็นก็กลับลงบ
2: ่อ
0: ก็มีประโยชน
4: ์
0: กบที่ผู้ใหญ่เลี้ยงไว้หรือว่าเทวดาเลี้ยงเนี่ยก็มีประโยชน
4: ์
0: กับนาข้าวข่าวนี้มันก็มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวใช่ไหมฮะสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวเป็นศัตรูกับนาข้าวเนี้ยก็
4: มีเยอะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมก็ไม่ฆ่ามันนะผมก็ปล่อยให้มันอยู่กินไปบ้างอะไรบ้างเหลือก็เป็นของผมอย่างว่า
0: ก็แบ่งกัน
4: แบ่งกัน
0: แบ่งกัน
4: แต่สัตว์บางอย่างเราก็กินมันได
0: ้อ๋อ
4: จับกินได้
0: คือไม่มีประโยชน์กับนาข้าวแต่มีประโยชน์
4: กับเราได้เป็นอาหารเราได
0: ้
4: เดี๋ยวพาไปดู
0: ครับ
4: เชิญครับเชิญ

0: นี่นี่นี่นี่เสียรู้จักว่านี่อะไรเนี่ย
1: หอยเชอรี่หรือเปล่า
0: ไข่หอยเชอรี่เห็นไหมตัวมันเองอ่ะเป็นโทษคือกินต้นข้าวถ้าข้าวเล็กมันจะกินใบข้าวหมดเลยกินหมดเลยแต่ถ้าตัวใหญ่แล้วมันก็เป็นอาหารเป็ดประโยชน์ทั้งโทษมีทั้งประโยชน
2: ์อ๋อแล้วไอตัวหอยเชอรี่นี่มันไซส์ขนาดไหนฮะ
0: ไซส์มันใหญ่สุดก็เป็นหอยโข่งแหละเท่าหอยโข่งแต่ว่ามันเล็กๆก็เป็ดกินนี่ถ้าเป็ดผมมาถึงเนี่ยมันกินหมดแล้วมันมีเหลือหรอกเนี่ย
2: โอ้ยนี่ชัดมาก
0: นี่หอยเชอรี
2: ่เมื่อกี้สีไม่ค่อยชมพูเท่าไหร่
0: โน่นอยู่บนข้าวเลยไหมน่ะเห็นไหมน่ะ
2: อ๋อครับ
1: และหอยอะค่ะมันขึ้นไปอยู่บนต้นข้าวได้ยังไง
0: มันก็มืดๆเนี่ยมันก็จะคลานขึ้นไปโดยเอาปากเกาะต้นข้าวขึ้นไป
2: หอยฮะ
0: หอย
2: จะค่อยไต่ขึ้นไป
0: ไต่ขึ้นไปแล้วก็มันจะรู้ว่าระดับน้ำสูงสุดแค่ไหนมันธรรมชาติมันนะมันจะรู้ว่าไข่มันต้องไม่จมน้
2: ำ
0: แล้วก็มันก็จะไข่ไว้เกาะติดไป
1: หนูเห็นนะคะมี
0: รูปูเดี๋ยวเราไปดูรูเนี่ยรูปูใช่ไหม
1: รูปูเยอะมาก
0: นี่รูปู
2: ไหนฮะ
0: นี่ขุดเมื่อคืนเนี้ย
2: รูเนี่ยครับดูยังไงครับ
0: ก็ในดินเพิ่งแห้ง
2: อ๋อ
0: ใช่ไหมมันขุดใหม่ๆก็ดินดำๆ
2: คือถ้าดินเปียกแสดงว่าอ่ะรูใหม่เลยวันนี้เลย
0: ถ้ารูเก่ามันก็จะเป็นขาว
2: ๆแล้วไอ้โทษของไอ้พวกปูนี่มัน
0: โอ้ยเนี่ยโทษมันนี่เนี่ย
2: ทำอะไรฮะ
0: มันเจาะคณะทะลุน้ำเราขังไว้เนี่ย

0: ก็เนี่ยนะตามรูเนี่ยเดี๋ยวก็มีออกมา
1: เดี๋ยวผมรอพี่ใหญ่นี้แล้วกัน
0: ได้โอเคครับเดี๋ยวผมเดินไปดู
1: น้องเฟย่าจะได้เห็นปูแล้วว่าปูเนี่ยแตกต่างกันยังไง
0: เอามาแล้วนี่น้องเฟย่าด
2: ูเฮ้ยมันไม่หนีบหรอคะ
0: จับอย่างเงี้ยจับข้างหลังมันเนี่ยจับข้างหลังมันถ้าจับค่อยๆมันจะไม่หนีบนะถ้าจับมันแรงมันเจ็บมันก็จะหนีบรู้ป่ะจับข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ย
2: อันนี้เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมีย
3: ใช่แล้วอันนี้เป็นตัวผู้ตรงนี้เขาเรียกว่าจับปิ้งค่ะซึ่งจับปิ้งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูที่ปิดส่วนที่เป็นอวัยวะในช่องท้องรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาด้วยทีนี้ตัวผู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแหลมๆอย่างนี้ส่วนตัวเมียเห็นไหมคะ
2: มันจะเป็นสามเหลี่ยมค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วค่ะอย่างนี
4: ้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมตรงนี้เอาไว้ทำไมไว้ทำไมรู้ไหม
2: ไม่ร
4: ู้ตอบคุณหม
3: อเอาไว้เพื่อที่จะเวลาที่ปูออกไข่ออกมาเนี่ยนะคะไข่มันก็จะมาเกาะอยู่บริเวณตรงช่วงนี
2: ้
3: แล้วก็เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเขาก็จะแบบนี้นะคะตัวผู้ก็จะจับตัวเมียหงายท้องแบบนี้โดยที่ฝักน้ำเชื้อมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณขาคู่ที่4ของปูแล้วเขาก็จะสอดเนี่ยค่ะเข้าไปในอวัยวะแผ่นปิดตรงจับปิ้งตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะใช้เวลาในการปล่อยถุงน้ำเชื้อเข้าไปอยู่ในตัวเมียสิ่งที่ได้มาก็คือว่าไข่ก็จะเริ่มพัฒนาในแม่ตัวเมียแล้วก็พอไข่เริ่มสุกเรื่อยๆปั๊บมันก็จะเริ่มออกมาจากบริเวณนี้ค่ะน้องเฟย่าดูนะคะขาปูนาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี
2: ่แปด
3: ขาเดินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8ใช่ไหมคะมีกล้าม1ตัวเมียเนี่ยจะมีกล้ามที่เล็กกว่าตัวผู้เห็นไหมคะ
1: คร
3: ับ แต่ว่าถ้าเป็นปูทะเลเนี่ยขาเดินเนี่ยจะมี3ขาเท่านั้นแล้วก็จะมีขาที่เป็นว่ายน้ำ
1: ขาว่ายน้ำ
3: ขาว่ายน้ำเพราะว่าปูทะเลเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับน้ำที่ค่อนข้างจะลึกกว่าปูในนาข้าว
1: ครับ
3: อืมเฟย่ารู้ไหมว่าทำไมปูมันเดินไม่ตรงที่เขาบอกก็คือว่าด้วยลักษณะของโครงสร้างของปูเองแล้วเนี่ยเขาจะมีขายื่นออกมาทางด้านข้างลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็ขาเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปล้องดังนั้นเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะบังคับขาหรือควบคุมขาให้เดินไปในทิศทางทางด้านหน้าได้
1: คือถ้าเดินไปเนี่ยมันจะชนขาจะชนกัน
3: ถูกต้อง
1: ก็เลยต้องเดินด้านข้าง
3: ก็เลยทางด้านข้างแทน
1: เดินเหมือนปูงี
0: น้องเฟย์รูหนูเนี่ยเนี่ยหนูเนี่ยคือรูหนูเนี่ยที่มันขุดเนี่ยนี่คือขุยที่มันขุดเนี่ยมันใช้ฟันกัดเอาตีนคุยออกมาขุดเพื่ออาศัยอยู่ในเนี้ย
1: ครับ
0: หลบภัยหลบอะไรอยู่ในนี้ออกลูกออกหลานแล้วมันอยู่ในนี
1: ้
0: คือหนูเนี่ยจะถ้าที่โล่งๆเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะอยู่รู
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นป่าเป็นเขาจะอยู่บนยอดไม้นะทำรังอยู่บนยอดไม้เป็นรัง
2: แล้วหนูนาค่ะกินอาหารเหมือนแฮมสเตอร์ของเฟย่าหรือเปล่าเม็ดทานตะวันข้าวโพดอะไรพวกนี้
0: หนูนากินทุกอย่าง
1: กินหมดเลย
0: กินถ้าให้มันกินกินแต่มันไม่มีกินไงลูกมันไม่มีในนาก็มีปูมีหอยนะมีข้าวมีต้นข้าวลุงเนี่ยมันกินต้นข้าวอ่ะนะเวลาข้าวออกรวงก็กินเม็ดข้าวนะเห็นไหมมันกัดเต็มเลยนั่นแหละมันเป็นโทษกับชาวนามันเป็นศัตรูกับชาวนารู้ไหม
1: พวกหนูเนี่ยมันกินทั้งพืชและสัตว์เลย
0: กินทุกอย่าง
1: เพื่อที่กินได้ก็คือต้นข้าวสัตว์เล็กๆก็กินได้ปูก็กิน
0: ปูหอยกิน
1: หอยกุ้งเหรอ
0: นี่ไงนี่ไง
1: กินหมด
0: ตอนกินเนี่ยไม่เนี่ยเศษปูเนี่ยเศษหอยเน
1: ี่ยมันกิน
0: มันกิน
1: แหลกลาเลย
0: มันจะแทะเอาเนื้อกินหมด
3: จะไม่กินเปลือก
0: ปงปลากินหมดนะปลากินได้หมด
1: กินทุกอย่าง
0: แต่ที่นี่จะไม่ค่อยมันจะทำแบบเราใช้วิธีดัก
1: ครับ
0: ดักเอามาเป็นอาหารได้ประโยชน์อีกใช่ไหม
1: คือจริงๆแล้วหนู
0: มันก็มีประโยชน์ไง
1: หนูที่ท้องนาเนี่ย
0: โลละ200
1: โอ้โหแพงมากเลยนะ
0: แพงมาก
1: สามารถคือเกษตรกรก็สามารถดักหนูแล้วก็เอามาเป็นอาหารได้ด้วยเพราะว่าที่เนี่ยสารพิษสารเคมีเนี่ยเขาไม่ใช้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเนี่ยสามารถเอาไปย่างแล้วก็รับประทานได
0: ้ที่ท้องนาลุงเนี่ยจะมี3อย่าง
1: ครับ
0: มีหนูพุก
1: ครับ
0: หนูท้องขาว
1: ครับ
0: แล้วก็หนูลิง
1: เดี๋ยว
0: ไปดูไหมลุงดักมาให้ดูแล้วเมื่อคืนไปดักมาได้มา2อย่าง
1: อ๋อได้มา2อย่าง
0: ได้หนูพุกกับหนูท้องขาวมาจะมาดูเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นหนูประเภทไหน
1: นี่คุณลุงดักให้เฟย่าดูหมดเลยเนี่ย
0: เอาให้ดู
1: เดี๋ยวเฟย่ารอนี่เฟย่ารอนี่เดี๋ยวคุณลุงไปหยิบมาให
2: ้เสียงขู่แล้วค่ะ
0: มาแล้วนี่น้องเฟย่าดูดู
1: นี่ดู
0: ส
1: ัง
0: เกตยังไง
3: ต่างกันเลย
0: หนูท้องขาวสังเกตท้องมันจะขาวท้องมันจะออกสีขาว
1: ครับ
2: และหนูพุกก็จะตัวดำตัว

0: น้องจะดำเห็นไหมดำหมดเลยดำทั้งตัวแล้วตัวจะใหญ่กว่า
1: ดุ
0: เห็นไหม
1: ดุคือถ้าจับได้ปุ๊บต้องกำจัดแหละพูดง่าย
0: มันต้องกำจัดอยู่แล้ว
1: ปล่อยไปไม่เหมือนปู
0: ไม่เหมือน
1: ปูนี่ต้องปล่อยกลับหนูไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะว่ามันกัดแหลกลาน
0: กินแหลกลาน
1: แล้วพวกนี้เนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับผสมพันธุ์ออกลูก
0: เร็วมาก
1: เร็วมากถ้าเกิดเจอเราไม่ปล่อยนี่แป๊บเดียวนาข้าวพังหมดเลย
0: คลอกเลย
1: ครับโอ้โหออกลูกทีนึงมีลูกกี่ตัว6ตัว8ตัวโอ้โหเยอะนะฮะพวกออกลูกทีนึงอาหารที่คิดว่ากินไม่ได้คนเมืองไม่สนใจใครจะไปรู้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีของเกษตรกร
2: แพงด้วย
1: ปูก็กินได
2: ้
1: หมูก็มีปลาก็มีโอ้โหสุดยอด

0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับผู้ใหญ่ได้มีโอกาสมาเดินท้องนาเขียวๆแล้วก็เห็นสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับผมอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆหรือคุณผู้ชมหน่อยครับ
1: ครับผมนะครับก็ฝากถึงหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันช่วยให้เราพึ่งพากันเองอยู่กันได้ไม่ว่าสัตว์ว่าต้นไม้ว่าคนเพราะนั้นนกหนูมันกินไปบ้างอะไรบ้างก็ให้มันกินไปเพราะมันทำนาไม่เป็นแล้วก็แบ่งให้มันกินบ้างเหลือเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวท่านอย่างนี้แหละ
0: แล้วคุณหมอกบล่ะครับ
2: ก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าคนสัตว์แล้วก็พืชอาศัยอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้ดีแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสมดุลของธรรมชาติค่ะ
0: ครับน้องเฟย่าครับ
3: ก็ขอบอกนะคะว่าวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็รู้ว่าพืชกับอยู่ด้วยกันได้เหมือนกันแล้วมันก็ดีมากๆเลยค่ะ
0: ครับท้องนาก็พึ่งพาสัตว์สัตว์ก็พึ่งพาท้องนาอยู่ด้วยกันนะครับแบ่งๆกันไปนะครับต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆนะครับจากผู้ใหญ่แล้วก็คุณหมอกบมากนะครับ
2: ขอบค
0: ุณมากนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ชิงต้องมี
0: Animal Speak

0: าพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียน

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำเสนอกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งในวันนี้เราจะนำเสนอกิจกรรมในโมดูลสุดท้ายคือโมดูลที่5อาสาสมัครพิทักษ์ป่าโดยกิจกรรมในตอนนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ร่วมอนุรักษ์พิทักษ์ป่าณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ
1: ่ก็เป็นที่ทราบกันนี่นะในปัจจุบันเนี่ยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราได้ยินข่าวเสมอครับถึงการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจบางชนิดเราได้เห็นข่าวเกิดขึ้นอยู่เนืองๆในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าอาทิเช่นภัยแล้งอุทกภัยโลกร้อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเราต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยทำเท่าไรมิดลจึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาลัยครับที่จะต้องช่วยกันปลูกฝังบัณฑิตไทยรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความ

0: รับผิดชอบและหน้าที่ที่ตนเนี่ยมีอยู่ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีจิตสำนึกในการที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นในโอกาสที่เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาลัยมิดลอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์สำคัญเพราะว่าในมหาลัยมิดลเนี่ยเรามีนโยบายทางด้านการศึกษาอยู่ว่าเราไม่ต้องการที่จะปลูกฝังเฉพาะวิชาชีพหรือความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆให้แก่นักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการจะปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่มีความสำคัญที่บัณฑิตของเราเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่ออกไปเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแต่เรามุ่งหวังให้เขาออกไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นนะครับนี่เราก็ต้องหันมามองดูว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในสังคมไทยแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็เป็นจุดที่เราจะต้องรีบแก้ไขแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราจะต้องแก้ไปที่การปลูกจิตสำนึกของบัณฑิตของมหิดลและบัณฑิตของทุกๆมหาลัยนะครับให้มีจิตสำนึกในการที่จะหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบต่อไป
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยและได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มี
2: ในส่วนของไม่โดนเองนะครับเรื่องของกิจการนักศึกษานะครับเราส่งเสริมนะครับให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการบันทึกกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะกิจกรรมที่นักศึกษาทำเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายกิจกรรมในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมเรื่องของจิตอาสานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่โดนส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกิจกรรม ABU Ranger เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยของการเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับให้รักสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นก็เป็นการปลูกฝังนะครับให้นักศึกษาเนี่ยมีจิตสาธารณะด้วยนะครับในการที่จะหวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าในส่วนของการพัฒนานักศึกษาเนี่ยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่อง Transformative Educationนะครับก็จะส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยนะครับพัฒนาจนมีอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาลัยมิดลก็คืออัลทูริซึมนะครับก็อย่างคำขวัญที่บอกว่าอัตนังวังกะเรนะครับเพราะนั้นถ้ามองแล้วก็คือว่าเราพัฒนานักศึกษานะครับให้เขามีพัฒนาการมีทั้ง core value นะครับก็คือทั้ง7ตัว MSIDL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้การพัฒนาผ่านกิจกรรมนะที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมสำหรับสูตรนะครับ
1: สำหรับนักศึกษาที่ออกไปเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้จากการอบรมตลอดโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าณอุทยานต่างๆเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยน้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แต่ละแห่ง
3: พืชที่เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารของพวกสัตว์ป่านะครับแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยก็เอาจากป่าเนี่ยมาปรับปรุงพันธุ์นะครับที่เอามากินกันนะครับก็คือมะไฟเห็นไหมเห็นมะไฟว่ากำลังมีลูกอยู่เต็มเลยแต่มันยังไม่เหลืองแต่ว่าลูกดิบเนี่ยยังจะไม่มีตัวอะไรมากินเท่าไหร่ต้องรอให้มันสุกก่อนนะครับเวลาพวกสัตว์ป่ามากินสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นช้างเนี่ยนะครับรู้ว่าตรงไหนมีมะไฟเนี่ยช้างกินโดยการล้มทั้งต้นเลยนะครับล้มทั้งต้นเลยเพื่อกินมะไฟแต่ว่ามันก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาติอ่ะใช่ไหมก็คือช้างกินมะไฟไปเนี่ยแล้วเวลาช้างถ่ายมูลออกมาเนี่ยมูลของช้างเนี่ยก็มีเมล็ดของมะไฟอยู่มันก็สามารถช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์เมล็ดได้ดีหลายชนิดเลยนะครับกระจายพันธุ์โดยช้างนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราที่ใบใหญ่ๆเหมือนพัดเนี่ยก็คือต

0: ต้นคอนะฮะก็จะเป็นลักษณะเด่นเลยครับของป่าดิบนะครับป่าดิบชื้นหรือป่าดิบแล้งเนี่ยนะฮะจะเห็นต้นคออยู่ใบของคอเนี่ยถ้าเห็นใบที่มันหักแล้วพับลงมาเนี่ยเวลาเรามองขึ้นมาใต้ใบจะมีค้างคาวนอนอยู่ค้างคาวชนิดเนี่ยนะครับจะกัดขอบใบตรงกลางเนี่ยให้มันหักลงมาแล้วก็เอาเป็นที่หลบซ่อนตัวเองเครื่องงูเห่านะครับมันจะมีกลิ่นหอมมากนะครับใบของเครื่องงูเห่าเนี่ยหอมมากนะครับก็เอาไว้รับประทานกับน้ำพริกหรือกับลาบอะไรพวกนี้ครับเครื่องงูเห่าเนี่ยจะขึ้นอยู่ในป่าดิบที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรพอเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยจะรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่ามันทำไมเย็นแล้วก็ทำไมครับแสงส่องลงมาที่พื้นเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินป่าที่เป็นป่าดิบนะครับจะเห็นว่าประมาณ3:30เราต้องตั้งแคมป์แล้วนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยน้อยมากนะครับนี่ขนาดตอนนี้2:00นะครับนี่ยังไม่ได้เดินเข้าป่าจริงๆเลยใช่ไหมแสงก็น้อยพอสมควรใช่ไหมครับจะไม่เหมือนกับข้างนอกพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งใบยาวๆแล้วก็ท้องใบเนี่ยสีนวลพวกเลือดควายเลือดกวางนะครับพวกนี้เป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะครับเวลามีลูกเนี่ยผลข้างในเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงสดเลยนะครับนกเงือกเนี่ยชอบมากนะครับเป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะฮะเวลาเราถากเปลือกไปเนี่ยนะฮะมีน้ำยางสีแดงไหลออกมาเหมือนเลือดเลยยางเหมือนเลือดเลยเห็นต้นที่เพิ่งขึ้นไหมฮะนะครับแตกมาจากเง่าที่อยู่ใต้ดินนะครับมันจะยุบตัวไปพักหนึ่งแล้วพอฝนตกเนี่ยถึงฤดูกาลใหม่เนี่ยมันจะแตกออกมานะครับอันนี้เป็นพวกกระเจียวชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าว่านมหาเมฆเป็นพืชที่อยู่ในวงขิงข่านะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่มีดอกนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่มีราคาแพงมากกฤษณารู้จักไหมที่เคยได้ยินข่าวไหมที่ว่าเขาจับไม้กฤษณานะครับเขาใหญ่ทับลานปางสีดาตาพยาเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยของไม้กฤษณานะครับอันนี้ก็เป็นกล้านะครับยังเป็นต้นกล้าอยู่กล้าของกฤษณาเวลาจะทำให้เกิดกฤษณาเนี่ยอย่างเช่นลมพัดกิ่งหักหรือว่าเกิดอะไรโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับต้นไม้จะสร้างสารที่เรียกว่าสารกฤษณาเนี่ยนะครับพวกเชื้อราอะไรเนี่ยจะเข้าไปอินเฟกต์อยู่ข้างในแล้วก็ต้นไม้จะสร้างสารออกมาอีกทีนึงนะครับส่วนสำหรับในพวกพรานป่าเนี่ยที่เขาหากฤษณาเนี่ยเขาจะไปเจาะไว้เข้าไปเจอกี่ต้นก็เจาะไว้หมดเลยนะครับแล้วเขาจะคอยเข้าไปดูว่าที่เปลือกที่ไม้เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมีกฤษณาหรือยังนะครับถ้ามีเขาถึงจะโค่นเพราะฉะนั้นเข้าไปเจาะแบบเนี้ยนะครับต้นไม้ก็ทำไมฮะตายแน่ๆใช่ไหมฮะก็ต้องไปการทิ้งไว้ลักษณะของใบเนี่ยเด่นมากใบจะไม่ค่อยเห็นเส้นใบเท่าไหร่นะครับใช่ไหมเส้นใบเห็นแต่ว่าเส้นแขนงใบเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ใบเดี่ยวเรียงสลับนะครับเดี๋ยวพวกเรามาดูนี่ครับเห็นนี่ไหมฮะเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีใบ2แบบนะครับใบแห้งๆใบหนึ่งแล้วก็ใบสีเขียวใบหนึ่งจำชื่อได้ไหมฮะ
1: ข้าหลวง
0: ไม่ใช่
1: น
0: ัก
1: ข
0: ลาดไม่ใช่กระแตไต่ไม้ใช่ป่ะกระแตไต่ไม้นะครับเป็นเฟิร์นเนี่ยครับที่อยู่ตามลำต้นเนี่ยครับเป็นเฟิร์นอิงอาศัยนะครับที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้นะครับใบก็คือมีสองแบบนะครับใบแห้งๆที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้เนี่ยนะครับเป็นใบที่ไม่สร้างสปอร์นะครับใบแห้งๆเนี่ยทำหน้าที่อะไรรู้ไหมฮะทำหน้าที่คอยรับเศษซากใบไม้นะครับที่มาอยู่ตรงเนี้ยที่มาอยู่ตรงใบ
1: ที่ตกลงมา
0: ที่ตกลงมาแล้วพวกสารอาหารเนี่ย

0: ิดจากการย่อยสลายเนี่ยก็จะสะสมอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไลโซมของเฟิร์นชนิดนี้ก็จะอยู่หลังใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใบที่ไม่ได้สร้างสปอร์เนี่ยนะครับจะคอยกักเก็บความชื้นนะครับกักเก็บอาหารนะครับแล้วก็ใบที่ยาวๆที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าใบที่สร้างสปอร์นะครับก็จะคอยทําหน้าที่สืบพันธุ์ใช่มั้ยครับมีสปอร์นะครับสปอร์ก็เวลาลมพัดเนี่ยก็ปลิวออกไปเกาะตามเปลือกไม้ก็ขึ้นเป็นเฟิร์นต้นใหม่นะครับ
1: กิจกรรมที่เขาอยากเรนเจอร์นั้นจะช่วยพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
2: ในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแต่เดิมเนี่ยภารกิจโดยตรงก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเป็นคนดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับการดูแลให้ครอบคลุมทั่วถึงเนี่ยเขามีภารกิจหลักอยู่แล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยไม่เพียงพอดังการที่นักศึกษาของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยเขาแบ่งเบานะครับแล้วก็ทำกิจกรรมใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการเสริมให้อุทยานเนี่ยนะครับมีลักษณะของความน่าสนใจกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้ความรู้มากขึ้นครับนอกจากนี้การที่มีนักศึกษาที่ไม่ได้ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับอุทยานโดยตรงเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นนะให้คนที่มาเที่ยวอุทยานเห็นว่าเยาวชนเนี่ยให้ความสำคัญนะกับเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระตุ้นกระแสอนุรักษ์ในอนาคตเนี่ยนะมันก็จะมีมากขึ้นนะครับ
0: ไม่ว่าจะหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาป่าไม้นี่ช่วยกักเก็บน้ำใช่ไหมครับเหมือนเป็นเขื่อนที่รักษาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับรากของไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะสานกันเป็นเส้นใยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใต้พื้นดินนะครับเป็นเหมือนฟองน้ำอย่างดีเลยนะฮะคอยชะลอน้ำให้น้ำมีไหลออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีป่าเนี่ยเวลาน้ำลงมาเนี่ยทำไมฮะทีเดียวหมดเลยใช่ไหมเกิดแลนด์สไลด์เกิดอุทกภัยอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของป่าไม้เนี่ยนอกจากสร้างออกซิเจนให้เราหายใจแล้วเนี่ยนะครับยังคอยกักเก็บน้ำไว้ให้เราใช้อีกนะครับก็เป็นต้นน้ำอย่างดีเลยนะครับบริเวณนี้ก็คือต้นน้ำนั่นเองนะครับป่าต้นน้ำนะครับเพราะถ้าไม่มีอุทยานเนี่ยนะครับก็คงป่าบริเวณนี้ก็คงหมดไปแล้วแหละนะครับคงไม่มีน้ำให้ใช้อยู่เหมือนปัจจุบันนี้นะฮะปีนี้ได้ดูข่าวไหมฮะแล้งมากนะครับขนาดมีน้ำเราเห็นว่าน้ำเยอะขนาดนี้แต่ว่ากว่าจะลงไปข้างล่างเนี่ยแยกเป็นแม่น้ำใสต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่พอเพียงพอต่อความต้องการของคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับเราก็ต้องเรามาเรียนหลักสูตรเนี่ยเราก็ต้องคอยอธิบายให้คนเข้าใจว่าทำไมต้องมีต้นไม้ทำไมต้องมีป่านะครับความสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะฮะเราจะเห็นต้นไม้ชนิดเนี่ยกำลังดอกตูมอยู่เนี่ยนะครับเกือบทุกน้ำตกเลยก็ว่าได้นะครับน่ะเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าบริเวณตรงนี้เป็นน้ำไหลต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นไคร้ย้อยนะครับไคร้ย้อยนิยมขุดไปขายกันนะครับแถวๆจตุจักรเนี่ยเยอะมากนะฮะเขาเป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งแต่เขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะต้นนำโชคเป็นกลยุทธ์ของการค้าใช่ไหมถ้าเกิดเป็นชื่อไคร้ย้อยเนี่ยงงคนก็งงอะไรใครซื้อไปทำไมนะครับแต่ลองเป็นชื่อนำโชคดินะฮะคนจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเอ๊ะปลูกแล้วมันเป็นสิริมงคลจริงใช่ไหมฮะวงเนี้ยนะครับเราเอามารับประทานกันด้วยก็คือมะกอกน้ำวงเดียวกับมะกอกน้ำเคยกินไหมลูกแหลมๆที่เหมือนลักบี้อ่ะที่เอามาแช่อิ่มอ่ะนะครับเอามาดองอ่ะนะครับก็คือเนี้ยลูกของ

0: ไคล้ย้อยเนี่ยก็เหมือนมะกอกน้ําเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นของไคล้ย้อยรากเนี่ยก็จะแตกภูพรออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรามองไปด้านนี้ก็ได้ครับเห็นรากของไคล้ย้อยมั้ยจะช่วยให้รากเนี่ยนะครับคอยยึดเกาะกับดินไว้นะครับมองไปข้างหน้ามะขามยักษ์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือต้นอะไรฮะสะบ้ารู้จักสะบ้ามั้ยนะครับเป็นฝักเหมือนอะไรครับเหมือนถั่วมั้ยนะครับก็คือวงถั่วนั่นเองนะครับก็เป็นสะบ้าชนิดหนึ่งนะครับนะครับก็เป็นไม้เถาเนื้อแข็งใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับไม้เถาเนื้อแข็งเห็นแมลงปอตัวสีดำๆไหมครับเห็นไหม
1: นี่
0: แมลงปอน้ำตกนะครับบริเวณน้ำตกที่มีน้ำสะอาดเนี่ยนะฮะจะมีแมลงปอที่เรียกว่าแมลงปอน้ำตกเนี่ยนะครับมันคือปีกมันจะไม่เหมือนแมลงปอทั่วไปแมลงปอทั่วไปเกาะแล้วปีกจะกางนะฮะแต่แมลงปอน้ำตกเนี่ยเกาะแล้วปีกจะหุบอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงน้ำที่มีความสะอาดนะฮะที่ต้นไคล้ย้อยข้างหน้าเราเนี่ยจะมีต้นไม้อีกชนิดนึงรัดอยู่นะครับก็คือต้นไทรเห็นไหมฮะที่รัดต้นไม้ต้นนี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็คือต้นไทรพอเห็นต้นไทรรัดต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยไปตัดออกเกลียดมากเกลียดต้นไม้ที่รัดต้นไม้ต้นอื่นมากอะไรอย่างงี้มีนะครับเคยเจอนะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไหน
1: ม
0: ัน
1: นกเอี้ยง
0: อ๋
1: อเหลือง
0: เอี้ยงถ้ำนกเอี้ยงถ้ำนะครับเป็นตระกูลนกเอี้ยงนะครับแต่ตัวใหญ่กว่านกเอี้ยงทั่วไปนะครับเห็นไหมกำลังกินน้ำหวานที่ดอกอยู่ดอกขมันนะฮะก็คือการอะไรครับผสมเกสรนั่นเองนะครับนกเอี้ยงได้น้ำหวานใช่ไหมฮะแต่ต้นขมันเนี่ยได้การผสมเกสรจากนกเอี้ยงนะครับก็คือเกื้อกูลกันธรรมชาตินั่นเองต้นค้อนะครับก็เป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับตาลปาล์มหมากเวลาเรามาป่าดงดิบเนี่ยเขาจะเห็นพืชในวงปาล์มเนี่ยเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยที่เราเห็นเหมือนตะไคร่อ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตะไคร่นะครับเป็นพืชดอกที่ขึ้นเฉพาะน้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าวงโพโดสเตมมาตาซี่เป็นพืชที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกังคุดจะมีผลขนาดเล็กเลยนะฮะเวลาหน้าแล้งเนี่ยจะเห็นเป็นขาวๆแห้งๆอย่างนี้แหละนะครับหน้าฝนจะเป็นแผ่นบางๆเหมือนสาหร่ายเต็มไปหมดเลยเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะเขาใหญ่เท่านั้นเห็นไหมฮะเป็นเล็กๆอ่ะลองผัดกันมาดูนั่นน่ะคือผลมันความชอบของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความต้องการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลมาถึงธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติก็นะครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมนุษย์เหมือนกันอย่างร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาก็จะหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆใช่ไหมฮะที่นำมาขายเนี่ยนะครับการที่เขาตัดเขาจะเอาเฉพาะด้านนอกเนี่ยอย่างเช่นไส้ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดร้านเฟอร์นิเจอร์เขาอยากได้เนี่ยเขาจะตัดหนึ่งท่อนใช่ไหมแล้วก็เอาด้านในออกแล้วมันจะเหลือเป็นโครงของต้นไทรที่สานกันเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งบ้านนะครับก็เป็นความชอบอย่างนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นการทำลายธรรมชาติโดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะทุกสิ่งมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำใช่ไหมไม่งั้นก็คงไม่เรียกว่าระบบอะไรครับระบบนิเวศนั่นเองนะครับมันมีเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์ของความชื้นนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยเอาใบหนอกมาส่องดูใกล้ๆกลับอีกด้านนึงอ่ะมาส่องดู

0: ื้อมี2สีใช่ไหมที่เราเห็นข้างหน้าเรานะครับก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเรียกว่าผีเสื้อหนอนคูนนะครับสีขาวเนี่ยเรียกว่าผีเสื้อหนอนกระหล่ำนะครับหนอนคูนก็เขาก็ตั้งชื่อตามพืชอาหารมันนั่นเองนะครับก็คือมันอยู่มันอาศัยดักแด้มันอ่ะมันจะไปไข่ที่ต้นพวกต้นคูนต้นราชพฤกษ์ต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ในวงเนี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นผีเสื้อแบบที่เราเห็นนะครับส่วนผีเสื้อจะมีชนิดนึงที่เรียกว่าผีเสื้อหนอนดอกรักก็จะอยู่จะอาศัยอยู่กับต้นรักนะครับก็จะกินใบรักเป็นอาหารแต่ว่าผีเสื้อหนอนดอกรักเนี่ยพวกนกจะไม่กินจะรู้เพราะว่าดอกรักเนี่ยยางมันมีพิษนะครับเวลาผีเสื้อกินเวลาหนอนดักแด้กินเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะสะสมอยู่ในตัวของมันนะครับพวกหนอนพวกนี้พวกนกเนี่ยจะรู้นะครับแล้วก็จะไม่กินเป็นอาหารนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับก็คือผีเสื้อหางติ่งนะครับเพราะว่าหางอีกด้านล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นจะงอยยื่นออกมานะครับเขาเลยเรียกว่าผีเสื้อหางติ่งนะฮะมีหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็ตัวสีดำๆเรียกว่าผีเสื้อจระกานะครับสีดำมีจุดสีเทาๆนะฮะ ผีเสื้อนะครับนอกจากเราดูเป็นความสวยงามแล้วเนี่ยนะฮะยังช่วยเป็นอะไรครับเป็นแมลงที่ผสมเกสรให้กับพืชหลายๆชนิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับการเก็บผีเสื้อเนี่ยเพื่อสะสมเป็นของส่วนตัวเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างตลาดบางตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีผีเสื้ออัดกรอบขายเคยเห็นไหมนะครับบางตัวนะหลายพันก็มีนะครับเพราะว่าเป็นค่านิยมของคนบางกลุ่มนะครับที่นิยมสะสมผีเสื้อนะครับเขาก็จะมาแอบจับไปจากธรรมชาตินี่แหละนะครับแล้วก็เอาไปสตาร์ฟขายนะฮะสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูนะครับงูเขียวหางไหม้ก็ต้องมีความสังเกตถึงสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเรานะครับเพราะว่าหากเราโดนกัดหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะทำให้มันอยู่ไกลจากโรงพยาบาลนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแล้วก็เวลาแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เราพาเขามาดูเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาถึงสิ่งนี้ด้วยนะครับ
1: กิจกรรมสุดท้ายในวันแรกน้องๆได้ร่วมกิจกรรมส่องสัตว์เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าในเวลากลางคืนโดยมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อุทยานว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
2: วัตถุประสงค์ในการตั้งอุทยานทั่วประเทศเนี่ย147อุทยานจะมีอยู่3วัตถุประสงค์หลักก็คือ1
3: อน
2: ุ
3: ร
2: ัก
3: ษ์
2: การป้องกันอนุรักษ์พื้นที่นั้นไว้2เพื่อการศึกษาวิจัยสามเพื่ออะไร
3: ท่องเที่ยว
4: นันทนาการ
2: เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
3: โอ้ยถูกต้อง
5: พื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยของกรมอุทยานเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่แบ่งกันชัดนะก็คืออุทยานแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่1ขึ้นอยู่ความสําคัญ2ขึ้นอยู่กับเนื้อที่เพราะพื้นที่ถ้าพื้นที่เล็กเกินไปอย่างอุทยานเนี่ยมันต้อง10ตารางกิโลเมตรขึ้นไปถึงจะประกาศเป็นอุทยานได้แต่ถ้าเป็นความรู้เก็บไว้เลย
6: เราวันอุทยานอะไรอย่าง
5: เงี้ยวันอุทยานเนี่ยเป็นเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีเฉพาะกรมป่าไม้แล้วคราวนี้เรามีการแบ่งกรมออกเป็นกรมป่าไม้และกรมอุทยานวรรณอุทยานเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมันต่างกันไหมป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนแห่งชาติวรรณอุทยานเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือกรมป่าไม้แต่คนที่เข้าไปดูแลเป็นเจ้าที่ของกรมอุทยานซึ่งวรรณอุทยานเนี่ยจะไม่มีเขาจะเน้นหนักไปเรื่องการ
3: ป้องกัน
5: ไม่ใช่ครับ
7: นันทนาการ
5: นันทนาการนันท่องเที่ยวอย่างเดียวนะแล้วพื้นที่ยังมีขนาดเล็กกว่าอุทยานคือเหมือนเราจะรอ ถ้าใหญ่ขึ้นเนี่ยอะไรสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอุทยานได้อุ
2: ทยาน
5: คือมีสัตว์เล็กกว่าอุทยาน
2: เป็นน้องอ่ะ
5: น้อง
2: ง่ายเล็กกว่าพื้นที่น้อยกว่าประกาศโดยกฎกระทรวงอันนี้ทางกฎหมายนะอุทยานประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาอันนี้ทิ้งท้ายไว
5: ้คนส่วนใหญ่ฝ่ายน้องๆการน้องๆมาส่วนงานอุทยานอย่าใช้คำผิดว่าวนอุทยานอุทยานต้องเรียกให้ถูก
2: เขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยมีอยู่5พื้นที่อนุรักษ์ก็คือมีอยู่แค่เขาใหญ่อัปลานปางศิดาตาพญากับ1เขตรักษาพันธุ์ดงใหญ่ทำไมพื้นที่เขาใหญ่ดงพญาเย็นเนี่ยจะเป็นมรดกโลกเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเกิดเราดูแลรักษาพื้นที่ได้ไม่ดีหรือทำให้ข้อนี้ผิดแปลกไปเขาก็อาจจะถอดถอนเราออกจากมรดกโลกทีนี้จะมีประเด็นอยู่ก็คือพื้นที่5พื้นที่เนี้ยจะมีถนนเส้น304ตัดผ่านระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเดี๋ยวทีละประเด็นนะอีกประเด็นนึงก็คือมีการสร้างเขื่อนห้วยสมงที่ระหว่างรอยต่อทับลานกับปางศิดาอีกประเด็นนึงก็คือมีกลุ่มนายทุนลักลอบตัดไม้พยูงที่มีประเด็นเหล่านี้ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกห่วงใยต่อสถานภาพของพื้นที่มรดกโลกนี้รู้บอกว่าสองเวลาขึ้นไปสองสัตว์นี้ต้องทำอะไรบ้าง
3: เงียบ
2: เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นำของครับแล้วก็ห้ามลงจากรถนะไม่ไม่ไม่ไม่ลงไม่เอาไม่เอาไม่ได้

0: นี่ครับมาได้เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยโดนเหยียงอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมาในครับเห็นไหมเนี่ยครับหมาในเนี่ยเป็นฝูงเห็นไหมครับ
1: กวางครับ
0: ไอตัวนี้ยังคุมฝูงไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันเรียนรู้การผสมพันธุ์การวิธีดูแลฝูงเพราะว่าถ้าในฝูงครับเขามันจะใหญ่กว่านี้อีกแต่ถ้าเกิดว่าคุมฝูงเขาหลุดไอตัวนี้จะคุมแทนครับตัวไหนครับตัวนี้อันนี้กินพวกสัตว์แล้วก็พวกกระดูกครับถ้าเข่ากว้างหลุดนะครับมันจะชอบกินแล้วมันได้กินง่ายๆมันจะลากเข้าโพรงกันครับอันนี้ครับขนช่วงปลายหางครับมันจะโป่งปอมมันวิ่งครับมันจะตีกันมันเกิดแก๊กแก๊กแก๊กครับเพื่อป้องกันศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูขับไปถึงมันจะขดเป็นลูกฟุตบอลเลยแล้วสัตว์เบรกไม่ทันคือว่าขนนี้ครับไปทิ่ม
2: เพราะอะไรถึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วก็เห็นโครงการนี้เกี่ยวกับศึกษากับธรรมชาติก็เลยอยากมาลองดูก็ครั้งแรกเขาไปที่มหิดลการไปเรียนรู้เรื่องการดูนกแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพันไม้จากอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาเขาใหญ่ไปทับลานไปดูเกี่ยวกับนี่ก็เรื่องไม้เหมือนกันไปเดินเทลเดินป่าไม้แล้วก็ได้ไปดูเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวว่าเขามีทัศนคติยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างสุดท้ายก็ได้ไปฝึกงานที่อุทยานชาติไซโยกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆอุทยานไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการการจัดที่พักที่นู่นก็จะมีถ้ำจะเป็นถ้ำแก้วมีถ้ำมังคาวครับแล้วก็ไปเจอสัตว์ในถ้ำต่างๆก็มีโอกาสได้ไปเดินเทลกับพี่เจ้าหน้าที่เจ้าที่ชวนไปจับพิกัด GPS ในตามจุดศึกษาธรรมชาติต่างๆแล้วก็กลับมาเขียนแผนที่แล้วก็ทำข้อมูลทำเป็นตารางว่าจุดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำฝายก็จะขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติอยากจะมาท่องเที่ยวด้านธรรมชาติเวลาเข้ามาท่องเที่ยวแล้วอ่ะก็อย่าไปทำลายเขาบางทีเราอาจนึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลกระทบอีกหลายๆอย่างครับเช่นเราถ้าเกิดเราเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งอย่างเงี้ยดอกไม้ดอกนั้นอาจจะเป็นผึ้งตัวนั้นอาจจะไปผสมเกสรแล้วทำให้เกิดต้นไม้ต้นใหม่ๆต่อไปก็ได้แต่เรากลับไปทำลายเขาลงบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกการเขียนหินในถ้ำเราอาจจะไม่คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอในระยะยาวแล้วผลกระทบมันมีอีกหลายๆอย่างครับมันทำลายหลายๆสิ่งต่อไปก็ฝากไว้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงอาจจะไปส่งผลกระทบอีกหลายๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นะครับ
3: การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่จบสิ้นนะครับก็คงจะต้องฝากถึงทุกๆคนนะครับที่หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาตินะครับทุกๆคนเนี่ยต้องช่วยกันปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อเป็นของประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่านะครับการอนุรักษ์เกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับอย่างเช่นอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ลดการใช้ขยะให้มากที่สุดนะครับแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับใช้สิ่งของ reuse นะครับสิ่งของที่เป็นขยะ recycle พวกนี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสืบต่อไปครับ
4: การความหวังในระยะยาวเนี่ยเราหวังไม่สูงมากนะครับก็คือว่าบัณฑิตของเราที่ผ่านโครงการนี้เขาจะมีความสำนึกมีจิตสำนึกแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันถ่ายทอดจิตสำนึกเนี่ยให้แก่คนในสังคมหรือให้แก่บัณฑิตรุ่นหลังๆอนุชนรุ่นหลังนะครับเพื่อที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังที่สุดก็คือป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยจะไม่ถูกทำลายต่อไปอีกเราจะไม่ได้ยินข่าวอีกว่าจะมีการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันพิทักษ์รักษาอันนั้นแหละเป็นจุดที่เรามุ่งหวังที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเป้าหมายระยะยาว ในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามุ่งหวังว่าจะปลูกฝังความรู้จะสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าโครงการนี้แต่เท่านั้นก็ไม่เพียงพอครับเรามุ่งหวังว่าเราอยากจะขยายผลออกไปนะครับในนักศึกษาในมหิดลที่มีอยู่ถึง30คณะสถาบันวิทยาลัยด้วยกันให้เข้ามาร่วมในโครงการนี้มากๆในปีแรกเนี่ยเรามียังไม่มากนักในคณะที่เข้ามาร่วมกันก็จะมีอยู่หลักๆ4คณะด้วยกันแต่ว่าผมนักคณาจารย์ที่ดูแลโครงการเนี่ยเรามุ่งหวังว่าจำนวนนักศึกษาจำนวนคณะวิชาที่เข้ามาร่วมกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมุ่งหวังต่อไปว่าเราจะเชิญชวนมหาลัยต่างๆที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้เข้ามาช่วยกันทำโครงการนี้แล้วนึกเห็นภาพถึงว่าในเวลาที่มีการหยุดภาคเรียนฤดูร้อนนะฮะปิดภาคใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยจะเห็นมีนักศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยได้กระจายกันอยู่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆที่จะมาซึมซับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนการพิทักษ์การเรียนรู้การถ่ายทอดให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติด้วยครับอันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่เราอยากเห็นเกิดขึ้น
5: กิจกรรมในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อควรระวังให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบมาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอุทยานแต่ละแห่ง
6: ที่เราเห็นเป็นนกกกนะครับนกกกที่เป็นกลุ่มนกเงือกที่ใหญ่ที่สุดของเขา

0: ซ่อน
1: พื้นที่เป็นของยายแห่งนี้นะคะก็จะเป็นป่าดิบชื้นค่ะ
2: ส่วนมาก
1: โดยส่วนมากนะคะก็จะมีสีเขียวตลอดทั้งปีเพราะเป็นป่าไม่ผัดใบค่ะ
3: ลักษณะเด่นของป่าแห่งนี้ก็นะคะก็จะมียางแดงค่ะเป็นพืชเด่นแล้วก็เป็นป่าไม่ผัดใบใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีป่าผัดใบปนอยู่ประมาณ 1% นะคะ
2: ที่เห็นที่สูงที่สุดนะคะจะเป็นพวกยางค่ะฝั่งนู้นแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพืชชั้นล่างบ้างอย่างนี้ค่ะก็ยางจะสูงที่สุดค่ะ
1: เป็นเรือนยอดหลายชั้นค่ะอันนี้ค่ะพอเข้ามาที่นี่เราก็จะรู้สึกว่ามันอากาศมันเย็นด้วยด้านนอกค่ะ
4: ใช
1: ่เพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นป่าดิบชื้นมันก็จะมีความชื้นทำให้เรารู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าข้างนอกโรงงานจอดรถหรือว่าข้างนอกอุทยานนะคะ
4: ทำไมมันชื้นอ่ะ
2: เพราะต้นไม้เยอะค่ะ
3: ต้นไม้เยอะ
2: จากที่ความชื้น
4: เก็บน้ำไว้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
4: น้ำมันเยอะถ้าต้นไม้หายหมดก็ไม่ชื้นแล้ว
2: ใช่ค่ะ
4: กฎ3ข้อ
1: ข้อ5ของการเที่ยวชมธรรมชาตินะคะก็คือข้อแรกห้าม
3: ส่งเสียงดังนะคะ
1: เพราะว่าสัตว์จะตกใจได้ข้อ2ห้ามเด็ดใบไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ออกมาข้อ3นะคะห้ามเดินออกนอกเส้นทางค่ะเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบย่ำต้นกล้าหรือว่าเจอสัตว์มีพิษได้ค่ะก็ให้เดินตามเส้นทางที่ขอวันก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็น
2: อินดิเคเตอร์ของป่าดิบชื้นค่ะ
1: กันค่ะ
2: พบในป่าดิบชื้นในขอวัน
4: ถ้ามันมีแสดงว่าสมบูรณ์
1: เป็นป่าที่มันชื้น
4: มันต้องชื้นถึงจะปลูก
1: ค่ะเลือดควาย
3: เลือดควาย
1: ตัวผล
2: เมล็ด
1: จะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงแล้วก็
2: มาเป็นอาหารนกเงือกค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดกีดแบบกีดมันใช่ไหมคะยางมันจะก็จะเป็นสีแดงเหมือนเลือดก็เลยเรียกชื่อว่าเลือด
2: ควาย
1: เลือดควาย
2: หรือเลือดควาย
5: เลือดควายเสียงเลือดควาย
4: แล้วน้องเงือกมันจะมาเจาะไหม
5: มาเอาผล
1: ออกผล
5: ผลจะเป็นสีแดงๆครับนกเงือกเนี่ยจะชอบมาเก็บผลของต้นเนี่ยครับพวกตระกูลพวกเลือดกวางเลือดม้าพวกนี้ครับเอาไปป้อนลูกที่อยู่ในรังนะครับก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อนกเงือกนะครับแล้วนกเงือกเนี่ยก็ช่วยกระจายเมล็ดของพืชพวกนี้ด้วยตระกูลนี้ก็คือเวลาถ่ายมูลออกมาเนี่ยนะครับนกเงือกตัวเมียเนี่ยจะคาบมูลของลูกเนี่ยทิ้งออกมาข้างนอกก็คือเป็นพวกเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยก็ช่วยทำให้ป่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับ

0: น้ำไหลตลอดทั้งปี
1: ใช่ก็คือน้ำตกอันนี้นะคะจะน้ำจะไหลมาจากเขื่อนจากห้วยลำตะคองค่ะไหลก็เป็นน้ำตกเหวสวนก็ตกจากหน้าผาลงมาประมาณ20เมตรเศษอะค่ะแล้วก็คือจริงๆข้างล่างก็สามารถเล่นน้ำได้แต่เจ้าหน้าที่เขาแบบไม่ให้เล่นนะคะเพราะว่ามีคนเคยเกิดแบบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในฤดูฝนนะคะน้ำก็จะหลากมาก
2: เขามีความมั่นใจนะครับในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของไม่ว่าต้นไม้นะครับไม่ว่าธรรมชาติสิ่งต่างๆเนี่ยผมเห็นการพัฒนาการเขาที่เรียกว่าเขามีความมั่นใจก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับมักกุเทศที่เป็นนักศึกษานะครับซึ่งสามารถที่จะบอกสิ่งต่างๆนะครับในธรรมชาตินะครับยิ่งมาที่เขาใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่านักศึกษาเขาเรียนรู้แล้วเขาคงหุนแหนธรรมชาติที่เป็นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นพัฒนาการของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มจนวันนี้นะครับที่เขาสำเร็จหลักสูตรนะครับก็คิดว่าเราได้มกุเทศนะครับที่ดีนะครับ
3: ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบเครื่องแบบและใบประกาศนียบัตรMU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1เพื่อประกาศความสำเร็จของอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารุ่นแรกที่ผ่านการอบรมตลอดระยะเวลากว่า1ปี
4: โครงการนี้มหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่มีแต่วิชาความรู้ในวิชาชีพของเราเท่านั้นแต่เราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้มีทัศนคติมีค่านิยมมีจิตสำนึกนะครับที่

มุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับที่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากของประเทศเราทุกวันนี้ก็ได้ยินข่าวกันอยู่เป็นประจำว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นทุกวันมีการล่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับในอุทยานแห่งชาติต่างๆหลายแห่งดังนั้นเนี่ยทางมหาลัยมิดลเนี่ยนะครับจึงได้เล็งเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้บัณฑิตของมิดลเนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องของความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคงจะไม่มีสิ่งใดที่จะมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าก่อให้เกิดความสำเร็จมากกว่าที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะดังนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยเขาจึงได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแต่การที่จะเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจนถึงขนาดขั้นที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับธรรมชาติของเราเนี่ยพอที่จะสามารถที่จะอธิบายให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนอุทยานของเราเนี่ยได้ทราบด้วยนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ซึมซับและนอกจากว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหนรักธรรมชาติแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างละเอียดเลยถึงความสมดุลของระบบธรรมชาติซึ่งนักศึกษาทุกคนคงตระหนักดีแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆใช้เวลานับเป็นล้านล้านปีนะครับกว่าที่สมดุลธรรมชาติกว่าที่ธรรมชาติจะมีความงดงามสวยงามเอื้ออำนวยให้มีชีวิตหลากหลายและทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้กว่าใช้เวลามากกว่าที่จะเกิดสมดุลขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งแต่จะทำลายนะครับตัดไม้ทำลายป่าทุกอย่างก็จะสูญสิ้นไปหมดน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะแห้งแล้งไปก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่พึงประสงค์เช่นภัยแล้งอุทกภัยนะครับนำมาซึ่งความปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนไทยได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันมีจิตสำนึกร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องฝึกตั้งแต่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาลัยก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดง

0: เรียนและมุ่งหวังสิ่งที่ได้มุ่งหวังสำหรับโครงการนี้ก็ได้สำเร็จทุกประการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเราในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝังจิตสำนึกว่าเมื่อเราจบออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้นประเทศไทยนี้ดีขึ้นครับก็ขอขอบคุณท่านคำดีท่านรองคำดีท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับและก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ต่อไปขอขอบคุณและขออวยพรสวัสดีครับ
1: อันจริงแล้วอันดับแรกเลยที่เขาได้แล้วสำคัญที่สุดเลยเปลี่ยนภายในตัวเขาเองจิตสำนึกความตระหนักรู้ความหยั่งถึงตัวธรรมชาติที่แท้จริงผมจะยกตัวอย่างบางส่วนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหนูเดินลงทะเลไปแล้วเห็นขยะแล้วเก็บขึ้นมาอ๋อหนูเจ้าหน้าที่อุทยานก็ใช้หนูเก็บขยะเลยเนี่ยบอกเปล่าไม่ได้ใช้เลยพวกหนูทำกันเองนั่นก็แสดงว่าจิตสำนึกของเขามันเกิดอย่างลึกเข้าไปข้างในแล้วนะความตระหนักรู้จิตสำนึกการได้ช่วยเหลือธรรมชาติช่วยเหลือส่วนรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองจากจิตอาสาและอาสาสมัครนั่นคือ transformative education การเปลี่ยนแปลงตนการเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆนะเกิดให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับ
2: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ MU Langer นะคะก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆน้องๆต่างคณะซึ่งเป็นการสานความสัมพันธ์นะคะระหว่างคณะต่างๆเนี่ยก็สร้างมิตรภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
3: ปกติจะเป็นคนที่ก็เที่ยวธรรมดาแต่ว่าเมื่อเข้ามาในโครงการแล้วรู้สึกว่ามีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
4: เราก็ได้แบบฝึกพัฒนาร่างกายได้เข้ามาเที่ยวในป่าได้เข้าไปในสถานที่ที่เราแบบไม่เคยได้ไปก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีค่ะ
5: เหมือนโครงการก็แบบว่าได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบว่ายังไม่เคยได้ทำอย่างเช่นการส่องนกแบบว่าแล้วก็เรียนรู้พันไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ค่ะ
6: ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามองสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุทยานเนี้ยในเชิงท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่แบบเข้าไปเพื่ออนุรักษ์เนี้ยมันก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้รับความเสื่อมโทรมจะไม่เกิดการแบบอนุรักษ์ให้แบบคงอยู่ต่อลูกหลานไปคือมองในลักษณะเชิงท่องเที่ยวคือเราไปเที่ยวอย่างเดียวใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักว่าเราควรจะแบบมีระเบียบมีวินัยในการที่เข้าไปในตัวอุทยานโดยการแบบรักษาความสะอาดการแบบไม่ส่งเสียงดังหรือว่ากฎต่างๆที่ทางอุทยานได้ให้กับนักท่องเที่ยวอะค่ะอยากท่องเที่ยวทุกคนได้แบบรักษากฎตรงนี้เพื่อที่จะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้หรือว่าลูกหลานเราเนี่ยได้แบบท่องเที่ยวแล้วก็ชมธรรมชาตินี้อีกนานๆนะคะ
7: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024415000หรือทางเว็บไซต์ www.en.mihidol.ac.th/muranger

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไม่เป็นไรนะครับ ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เซฟตี้ต่อโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: อำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูกปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลอเลยนะฮะ

0: นี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่อย่างเงี้ย
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่ผู้เข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
2: 2.50 เมตรครับผม
0: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้อย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จ
1: ะวางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
0: หย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มี
0: อันนี้มันตายอ
1: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได
1: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
1: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างหนึ่งมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
1: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดหนึ่งที่วางรอบไว้นะฮะมาอีกแล้วโอ้โห
1: ปลาใหญ
0: ่เฮ้ยโห
1: ปลาคัง
0: ปลาคังเหรอ
1: ครับผม
0: มา
1: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
0: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
1: ครับผม
0: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้เพราะว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหม โอ้ปลาใหญ
1: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
0: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
1: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้ว
0: โอ้
1: แล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
1: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
1: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอ
1: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
1: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะปลากาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปลากาเรา
1: ปลากาตัวนี้ประมาณ3 โล 3.5 โลน่าจะได
0: ้นี่นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
1: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ
3: ่ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตให้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
1: โอ้ปลากดคัง3 ตัว
0: เลยครับ
1: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
0: ่ใหญ่นะ
1: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
1: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ
1: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทพูครับ
3: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับ

0: เราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงดึงเดี๋ยวเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
2: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
2: โอ้โห
1: สวย
2: อันนี้มันเยอะมากเลย
1: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
2: อันนี้พุ่งเหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
2: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุ่งดึงดึงดึงเอาปลาเข้ามา
2: ดึงเอาปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
2: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
2: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
1: ปลาดอกนิ้ว
2: ปลาดอกนิ้วกระเทียม
1: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
2: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ให้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
1: ผมช่วยผมช่วยผมลากหน่อยลากลากลากหน่อยช่วยลาก
2: ไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลย
3: ใหญ่มากนะครับ2โล
1: 2โลครึ่ง
3: อันนี
4: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
0: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและนะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคังและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
2: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
1: มันจะต่างกันครับ
2: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
1: ถ้าปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
2: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
1: กว่าก็ม
2: ี20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
1: ครับ
2: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
1: ดำนวล
2: ดำนวลเลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดียวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคังและปลาสังฆวาสมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคังและปลาสังฆวาสเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
2: จากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมมาทำให้เราทานแม่เสมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
5: เขาจะเป็นเหนียวนุ่มๆ
2: เหน
5: ีย
2: วนุ่ม
5: อร่อย
2: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
5: ลาบปลากา
2: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
5: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
2: ปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการแล้วเครื่องลาบนะโอเคจ้า
0: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
5: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก

0: ไปทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
1: มันเป็นปลามีก้างครับ
0: ก
1: ้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
0: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียดไปเลย
1: ให้ละเอียดไปเลย
0: ไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
1: มันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
0: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
1: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
0: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
1: ใช่เราจะนวดป่าแล้วก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
0: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
1: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
0: นวดไปจนมันเป็นยังไงจ
1: ๊ะให้มันเหนียวให้มันแห้ง
2: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
0: ไฟไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมาก
0: ไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆและพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
0: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
1: หอมเลย
0: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
1: พอครับพอ
0: ได้แล้ว
1: ยกเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเอาไว
0: ้เดี๋ยวจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ตะไคร
1: ้
0: โอเ
1: คชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
0: ได้
1: คั่วแล้ว
0: หอมมาก
1: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
0: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลา

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: ครับอร่อยไหม
2: อร่อยครับ
1: นะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบลงใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแกวสด
2: พริกแกวสด
1: ที่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแกวแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแกวสดกับพริกแกวแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะนะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสียเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล
2: ้
1: วคร
2: ับ
1: น
2: ี่อยู่
1: ในขั้นตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช่ได้ครับ
1: โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เพราะว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: โอ้โหครับ
2: ค่ะ
1: เรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ชูชีได้ไหม
2: ชูชี
1: ชูชี
2: มาก
1: นะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: ือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปุ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี่
0: ก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้เฮ้โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่เออโ
0: อ้โหกระเด็นระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเอ
0: ๋อพอเลย
1: เ
0: ต็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้ยสวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่
1: วหอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่อันเนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่วได้ไ
1: หมให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวอะไรอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยหลายคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมครูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เกษมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ปึ๊บ
0: ล่วงน้ำแล้วเอ้า
2: ได้แล้วได้แล้ว
0: นี่ได้แล้วได้แล้ว
3: ทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: เดี๋ยวพูดเอง
3: อ๋อได้เอ้าเลย

0: นี่ไง
1: กิ้ง
0: ไม่ล่มเรือไม่ล่ม
1: อุ้ย
0: โค้งล่มไปแล้ว
2: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะ
1: ไง
2: แล้วไม่ตอนพุทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พุต้องดิอมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
5: พระชมการเรียนการสอน

0: ตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: แซนตี้โบ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับแต่ในตอนนี้คุณแบงค์ผู้ดำเนินรายการของเรากำลังเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อทำการทดสอบอะไรบางอย่างและจะมาพบกับท่านผู้ชมในช่วงสำคัญท้ายรายการครับหากให้พูดถึงการเดินทางในโลกปัจจุบันที่รวดเร็วสะดวกสบายที่สุดก็คงไม่พ้นการโดยสารด้วยเครื่องบินที่จะพาเราบินข้ามไปยังซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดายและเทคโนโลยีในยุคนี้ก็พัฒนามากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยรวมถึงราคาค่าโดยสารที่ถูกลงจึงเป็นที่นิยมในการเดินทางอย่างมากทั้งปัจจุบันและในอนาคตหากจะให้พูดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบินก็ยังมีให้เราได้เห็นตามข่าวทั่วโลกดังนั้นในตอนนี้พวกเราทีมงาน Why Survival จะขอพาท่านผู้ชมไปร่วมทดสอบและเรียนรู้การปฏิบัติตัวเองให้มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกได้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการคำนึงถึงอย่างสูงตัวอย่างเช่นเหตุการณ์นายวันๆที่ผ่านมานะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ระบบมาตรฐานการบินเนี่ยยิ่งต้องควบคุมมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยควบคุมทางด้านความปลอดภัยของการบินเป็นหลักเลยต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ผ่านตามเกณฑ์ที่เขาบอกเราถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นบินในตัวของนักบินก็ต้องมีการทดสอบก็คือจะมีการเข้าซิมูเลเตอร์เป็นเครื่องบินจำลองซึ่งจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน emergency ที่เหมือนจริงมากๆเหมือนกับของจริงเพราะฉะนั้นเราจะมีการเข้าซิมในทุกๆ6เดือนเพื่อใส่เหตุการณ์ต่างๆเข้ามาให้เราแก้ไขแล้วดูว่าเฮ้ยเราถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอของจริงมันก็จะไม่ตื่นตระหนกสามารถแก้ไขได้โดยปกติเราจะฝึกไว้เลยว่าถ้าเทคออฟขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ดับแล้วเราจะไปต่อยังไงซึ่งในส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด
2: ในการฝึกครั้งต่อไปของเราจะมีเอนจินไฟนะครับผมเป็นเทคออฟขอให้นักบินทั้งสองเตรียมตัวได้นะครับ

0: Evacuate.
1: Evacuate now.
2: One fire.

0: ทุกๆ6เดือนที่เราเทรนนิ่งเขาจะมีคอร์สซิลิบัสมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Engine File หรือว่าเรดาร์เสียวิทยุเสียการสื่อสารทำไม่ได้หรือทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับเราก็ต้องมาเจอในซิมูเลเตอร์ก่อนเพื่อที่ว่าพอไปเจอในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีสติอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันเป็นประจำอยู่แล้วเราเข้ามาฝึกในซิมูเลเตอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราเคยเจอซ้ำๆอย่างน้อย2ครั้ง3ครั้งเราก็จะตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นครับ Human Error เป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากการบินเนี่ยเขาก็มีการควบคุมพยายามให้อยู่ในกรอบให้เกิดอุบัติเหตุจาก Human Error เนี่ยให้น้อยที่สุดโดยการจับคนมาเทรนนิ่งร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพความปลอดภัยเป็นภาพเดียวกัน
1: สถิติมาทั้งหมดเนี่ยเทคออฟกับแลนดิ้งเนี่ยจะเป็นเฟสที่เกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังเวลาลูกเรือแสดงให้ดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยควรจะทำยังไงลูกเรือจะบอกอยู่แล้วว่าโอเคช่องทางฉุกเฉินเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บางทีช่องทางฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่ข้างหลังคุณเองถ้าได้แล้วเวลาเราออกเราจะออกตรงไหนได้บ้างประตูตรงนี้ถ้าตรงนี้เกิดพังขึ้นมาจะทำยังไงอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฟังเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้นะ
2: เมื่อเราขึ้นเครื่องบินแล้วก็ต้องรับฟังกฎระเบียบบนเครื่องจักรเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพราะทุกสิ่งได้กำหนดมาเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นครับโดยในครั้งนี้เราได้รับการอนุญาตในการถ่ายทำเป็นพิเศษเพื่อแนะนำอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงสุดที่ท่านผู้ชมต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์จากสารคดีของเรามากที่สุดตั้งใจฟังให้ดีนะครับ
0: อุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารทุกท่านควรจะตั้งใจดูในการทำการบินทุกครั้งนะครับที่จะมีลูกเรือมาคอยสาธิตให้เราชมอันนี้คือออกซิเจนมาร์กซึ่งออกซิเจนมาร์กตัวนี้นะครับจะดรอปลงมาออโต้จากที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของทุกท่านเมื่อมีดีคอมเพรสชันเกิดขึ้นในเคบินนะครับเมื่อดรอปลงมาอย่างนี้ดึงลงมาเลยแล้วใส่ครอบจมูกแบบนี้ได้เลยนะครับถังดับเพลิงนะครับเราอาจจะเคยเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วถือตั้งตรงแบบนี้ดึงพินที่มือจับออกแล้วก็ฉีดไปที่ฐานไฟครับไลฟ์เวสต์นะครับชูชีพที่คอยช่วยเราไม่ให้จมน้ำซึ่งจะเก็บอยู่ใต้เก้าอี้ของผู้โดยสารทุกท่านนะครับดึงออกมาก็จะมีถุงแกะออกมาจากถุงจะเป็นชูชีพสีเหลืองๆแบบนี้มีไฟตรงนี้เรืองแสงอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำนะครับสายคล้องข้างล่างจับมาคล้องด้านหน้าก่อนออกจากเครื่องกระตุกพินสีแดงนี้นะครับมันจะเป็นการทำให้ชูชีพของเราพองลงถ้าเครื่องพองลง

0: ไม่ทำงานสามารถเป่าลมที่ท่อข้างนี้ได้ครับถุงใบนี้นะครับเราจะมีโอกาสเห็นก็ต่อเมื่อตอนที่เราแลนดิ้งลงในน้ำเพราะว่าถุงนี้มันจะแอบอยู่ในแพของเราหรือเรียกว่าสไลด์ลาฟของเครื่องบินนะครับซึ่งในถุงเหล่านี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่คอยช่วยเหลือให้เรายังชีพได้ในตอนที่เรารอความช่วยเหลือจาก Search and Rescue นะครับหยิบออกมาจากถุงนะครับก็จะมีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวนี้จะเป็นไฟฉายใช้น้ำในการแอคทีเวทนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถ่านตัวนี้จะเป็นพลุใช้ในเวลากลางคืนหรือเมื่อเห็นว่ามีเครื่องบินหรือคอปเตอร์มาช่วยเหลือเท่านั้นนะครับแล้วค่อยยิงขึ้นฟ้าเป็นแฟลร์นะครับผม C Dye Marker เป็นอุปกรณ์ที่ไว้โยนลงไปในน้ำมันจะมีสารเรื่องแสงทำให้คนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยจากทางด้านอากาศเนี่ยจะมองเห็นว่าเราขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณไหนของมหาสมุทรนะครับและอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรูอยู่ตรงกลางเพื่อให้เราที่ยืนอยู่บนพื้นดินเนี่ยส่องไปหาเครื่องบินหรือคอปเตอร์ที่กำลังมาช่วยเหลือเราและเมื่อเราส่องไปหาเขาเนี่ยกระจกตัวเนี้ยเราจะทำการสะท้อนแสงแดดไปหาคนที่จะมาช่วยเหลือเราได้โดยเล็งจากรูตรงนี้นะครับถ้าคุณโชคร้ายมากๆจริงๆไม่เหลือลูกเรือแล้วแม้แต่คนเดียวไม่เหลือผู้โดยสารแล้วจะหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ไหนให้สังเกตป้ายสัญลักษณ์ต่างๆตามที่เก็บสัมภาระด้านบนนะครับตาม overhead bin หรือตาม emergency exit ประตูทางออกเนี่ยก็มักจะมีอุปกรณ์ยังชีพเหล่านี้นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีกล่องที่เป็น medical kit จะได้รับอนุญาตให้ใช้โดยแพทย์เท่านั้นนะครับในกล่องนั้นก็จะมีทั้งยาเข็มฉีดยาสายรัดวัดความดันหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ advance ขึ้นมากว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าประสบกับอุบัติเหตุและไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตจริงนะครับ
1: เมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศมีแรงสะเทือนหรือมีเหตุเครื่องกำลังตกการที่เราก้มตัวให้พ้นจากส่วนหัวของเบาะด้านหน้านั้นจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากสิ่งของอยู่ด้านหน้าห้องโดยสารหล่นกระแทกมาที่ศีรษะของเราได้เพราะสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ในขณะเกิดเหตุได้ครับเมื่อเครื่องบินตกและไฟดับให้เราหมอบต่ำและค่อยๆมองหาเส้นสะท้อนแสงที่พื้นโดยสามารถมองเห็นได้ในที่มืดและพาเราไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินได้กรณีมีควันไฟจะต้องนำผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดดมควันเข้าปอดและทำให้หมดสติได้และพยายามหมอบต่ำกว่าปกติเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ใต้ควันไฟให้ได้มากที่สุดและพาตัวเองออกจากเครื่องบินผ่านประตูฉุกเฉินให้ได้อย่างเร่งด่วน
2: และตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องบินเล็กครับซึ่งก็มีประเภท2ที่นั่งหรือ4ที่นั่งหรืออาจจะเป็นคอปเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะได้ขึ้นเครื่องบินประเภทนี้นั้นก็อาจจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวหรือท่านที่อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการบินอย่างเช่นงานสำรวจก็เป็นไปได้ครับซึ่งในตอนนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกฎและข้อระเบียบในการขึ้นเครื่องบินประเภทนี้กัน
1: เราได้พาท่านผู้ชมเดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามบินขนาดเล็กซึ่งดูจากเครื่องบินแล้วดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่กลัวความสูงครับแต่สำหรับคนที่ชอบความท้าทายด้วยการบินท่องเที่ยวชมวิวด้วยเครื่องบินขนาดเล็กก็มีเยอะเช่นกันครับในครั้งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการโดยสารด้วยเครื่องบินขนาดเล็กและการเตรียมตัวในการโดยสารได้อย่างปลอดภัย
3: สำหรับเครื่องบินที่เรามาทำการบินนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนเป็นเครื่องที่ถูกต้องนะครับก็คือมีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีความสามารถในการทำการบินนะครับการผลิตเองก็ต้องมีแม่แบบที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนสำหรับเครื่องที่นำเข้าก็จะเป็นเครื่องที่มีสแตนดาร์ดมีมาตรฐานมาจากต่างประเทศแล้วมีการเซอร์ติฟายมาจากต่างประเทศแล้วอาจจะเป็นการนำเข้ามาทั้งลำหรือเป็นชุดคิดเข้ามาประกอบโดยช่างที่มีเซอร์ติฟิเคตในการประกอบเครื่องหลังจากประกอบเครื่องแล้วก็จะมีการเทสไฟล์ทำการบินอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ไปจดทะเบียนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนแล้วก็จะมีการทำเซอร์ติฟิเคตอีกอันนึงก็คือเซอร์ติฟิเคตออฟแอร์เวอร์ทีเนสเครื่องมีความสามารถในการทำการบินมีความปลอดภัยสำหรับทำการบินนะครับ
1: แล้วเครื่องบินขนาดเล็กได้มาตรฐานหรือไม่มีการดูแลรักษาเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือไม่จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้แค่ไหน
3: การบำรุงรักษาเรียกว่า

0: Schedule Maintenance เราจะต้องทำตามขั้นตอนโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นตามห้วงระยะเวลาตามชั่วโมงบินมันก็จะมีตารางการบำรุงรักษาต้องให้ช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทเท่านั้นมาทำการตรวจเครื่องยนต์เครื่องบินและอุปกรณ์ทุกอย่างที่ประกอบอยู่บนเครื่องบินนั้นให้มีความสามารถในการทำการบินได้ตลอดเวลาครับอันนี้สำคัญสำหรับเครื่องนี้ก็คือเรื่อง limitation ของลมเราก็ต้องดูเช็คสภาพอากาศวันนี้ฝนตกไหมลมแรงไหมลมกระโชกไหมอุลตร้าไลท์คือเป็นอากาศยานเบาพิเศษเบามากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแรงลมมากๆหรือลมกระโชกก็จะทำให้การบินด้วยความยากลำบากถ้าเกิดลมกระโชกแรงหรือเกินลิมิตก็อาจจะทำให้โครงสร้างเสียหายปีกหักลวดขาดหางหักเกิดอุบัติเหตุตกลงไปได้
1: เมื่อเราได้เห็นการเดินทางด้วยเครื่องเล็กกันแล้วทำให้เห็นว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันตามข้อกฎการบินอย่างเข้มงวดช่วงบ่ายของวันที่27กันยายนพุทธศักราช2557ได้เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในขณะที่กำลังทำการบินไปทางตอนเหนือของพม่าจึงทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีกัปตันชัชวาลท่านทองนักบินผู้ช่วยชาวพม่าและผู้โดยสารชาวพม่ารวมเป็นจำนวน3คนหายตัวในป่ากว่า11วันในขณะที่คนทั่วโลกถอดใจว่าเสียชีวิตอย่างแน่นอนกลับถูกพบเจอและรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ในเช้าของวันที่7ตุลาคม2557โดยเราจะขอย้อนไปเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในอดีตเพื่อเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากเรื่องจริงกันครับ
2: ชาวพม่าซึ่งเป็นนักไต่เขาขาดการติดต่อหายไปก็เห็นว่าเครื่องเราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการไปช่วยเหลืออยู่แล้วก็เลยติดต่อให้เครื่องเราบินกลับไปช่วยเขาอีกทีทางทีมงานก็จะคอยตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดต่อกับทางปลายทางและเส้นทางสภาพอากาศบินได้ไหมกว่าจะบินได้ก็บ่ายสามโมงบอกว่าสภาพอากาศบินได้ดอกละบินเข้าไปช่วงบินไปมันก็ปกติฮะอากาศก็แจ่มใสจนกระทั่งมันเหลืออีกประมาณ28นาทีค่อนใหม่จะถึงที่หมายไฟมันแลบกับฟ้าผ่าอยู่หลังก้อนเมฆใหญ่ดำทะมึนทึนเลยซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะไปซึ่งเราเข้าไม่ได้แน่เราขอยกเลิกภารกิจขอแบ็คแท็กกับสนามบินภูเต่าช่วงที่เราบินวนกลับมาแล้วหลบลงมาชั้นเมฆอีกชั้นหนึ่งเราก็มาเจอกับกลุ่มเมฆเป็นพายุเมฆซึ่งเข้ามาแบบฉับพลันทันด่วนไม่ทันอะไรที่เราจะตั้งตัวมันเข้ามาไปไม่ได้แล้วลงพื้นก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ก็เข้ามาพับอยู่เหนือยอดเขาซึ่งเราเห็นอยู่ไรๆนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไม่ไหวยิ่งลมยิ่งแรงยิ่งนั้นแล้วมันเครื่องก็เริ่มพัดเปเครื่องมันก็จะสุดก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องลงดีกว่าเอาเครื่องลงโดยที่เราตั้งใจเอามันลงเนี่ยเราจะปลอดภัยกว่าดีกว่าเราไปชนไปกระแทกกระทันก็เลยดึงเอาหางจุ่มลงไปในพุ่มไม้ซุกลงไปในพุ่มไม้เพื่อให้ตัวเราจะได้มีส่วนซัพพอร์ตมาให้เรากระแทกพื้นแหละพอหลังจากเครื่องลงมาถึงพื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสกีใบพัดอะไรมันหักหมดแล้วออกมาจากเครื่องเสร็จเราก็ช่วยกันเอาขนอาหารสัมภาระเสื้อผ้าขนออกมาให้ห่างเครื่องที่สุดเพราะเดี๋ยวกลัวไฟจะไหม้หรือเครื่องจะระเบิดวางแผนกันว่าจะต้องมีคนเฝ้าเครื่ององเมียตูซึ่งนักบินอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็อาสาที่อยากจะเฝ้าเครื่องแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็วางแผนว่ากะว่าเดินไปประมาณ3วัน4วันนี่ก็น่าจะพ้นเราก็เตรียมเสบียงไปถ้าเราอยู่ที่เครื่องเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปกี่วันเราก็ให้คนอีกคนหนึ่งรออยู่แล้ว2ฝ่าย2ทาง2โอกาสต้องพยายามเปิดโอกาสนะให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนให้ได้การสื่อสารเช่นจุดไฟจุดควันให้เด่นขึ้นมาโดยในธรรมชาติในความสงบในความนิ่งของธรรมชาติให้มันเกิดเคลื่อนไหวให้มันเกิดการผิดปกติจากในธรรมชาตินั้นซึ่งใครมาเห็นเข้าจะได้รู้ว่าณจุดนี้มีมนุษย์อยู่ผมจะไปเอาเสื้อผ้าซึ่งมันมีสีฉูดฉาดอะไรเนี่ยเอาไปห้อยตามกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งถ้าเผื่อเครื่องบินมาบินพับเขาจะรู้ได้ทันทีว่ามีคนรอดชีวิตแน่นอนเพราะว่าถ้าพวกนี้ออกมาแขวนได้เนื่องจากต้องมีคนรอดชีวิต
1: อ
2: ายามทำทุกวิถีทางที่จะให้คนที่มาช่วยเหลือเราได้รู้

อดเขาเอาไว้อยู่แล้วเราก็พยายามจะเดินไปตามที่เราวางแผนปัญหามันคือกระแสน้ำเนี่ยเราต้องข้ามไปทางนู้นข้ามมาตรงนี้เพราะเราจะเดินตามลำน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าบางทีกระแสน้ำมันก็แยกซ้ายแยกขวาเราก็ต้องไปเส้นที่เราจะต้องไปมันก็จะต้องข้ามน้ำ

ทำเลที่บังฝนเพราะมันจะมีฝนส่วนมากเราจะอาศัยใบตองป่าใหญ่มากใบใหญ่เอามาสัก3ใบส่วนหนึ่งตัด3ใบ4ใบเอามาปูนอน2ผืน2ใบแล้วก็มาห่มเป็นผ้าห่มนะก็ช่วยได้กันได้สัก4โมงเย็นเนี่ยมันก็จะมืดแล้วเราก็จะหมดแรงพอดีคืนไหนก่อกองไฟได้มีไม้แห้งก่อกองไฟได้เราก็จะก่อไม่ได้ก็ทนสภาพไปก็ต้องทน

องมีปีนบ้างเดินลงบ้างเดินปีนเดินอะไรก็โดนหมดอ่ะหนามพวกอะไรอ่ะเละเทะหมดก็ช่างมันคือต้องการจะเอาชีวิตรอดเราไม่กับไอ้เรื่องเขาหลอกบอกเปิดอะไรพวกนี้ช่วงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกระดูกซี่โครงเนี่ยร้าวนะแล้วก็รองเท้ามันกัดซึ่งเราก็ถอดไม่ได้เพราะเราเหยียบก้อนหินก็จำเป็นต้องทนเจ็บอยู่ไปนะจุดที่ข้ามน้ำเนี่ยคือเป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าเผื่อจมน้ำหรือล้มเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ลุกเพราะกระแสน้ำมันแรงมากแล้วน้ำเนี่ยมันก็ประมาณสักเกือบถึงเอวตื้นสุดก็ประมาณเข่าและหินมันค่อนข้างจะลื่นมันต้องตั้งหลักให้ดีเดินข้ามระยะข้ามแม่น้ำเนี่ยมันก็ประมาณเกือบ20เมตรจะต้องระวังไม่ให้ล้มถ้าล้มเราไม่มีแรงลุกเราก็จะไหลไปตามน้ำก็คงจะไม่รอด

ช่วงนั้นเดินมาได้วันน่าจะเป็นวันที่8ละวันที่8ซึ่งเราสังเกตจากพระจันทร์เราเดินมาวันที่8ละเราก็เริ่มใจไม่ดีเฮ้ยเราจะไปฝืนเลยไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวสู้ปล่อยให้เขาอีกคนเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักเดินป่าเนี่ยเขามีชีวิตรอดเขาไม่ต้องมาพวงอยู่กับเราบอกให้เขาไปเลยดีกว่าเขายังมีโอกาสรอดเพราะยังไงเราไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรงที่เราจะเดินเราไม่คือพูดง่ายเดินข้ามน้ำนี่เราเดินไม่ได้แล้วเรายกขาไม่ไหวแล้วลุกก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหมดแรงอ่ะหมดแรงครับหมดสภาพหมดแรงก็นิ่งอยู่อย่างนั้นก็เลยต้องบอกให้เขาตัดเหมือนว่าตัดทิ้งจากเราไปซะเราเป็นภาระเขาแล้วกำหนดไว้ว่าภายใน3วันเนี่ยถ้ากลับมาช่วยได้ผมจะอยู่ถึง3วันแต่ถ้าเกิน3วันไปแล้วไม่ต้องรีบผมไม่ถึงแน่ผมไม่มีชีวิตแน่นอนผมตายแน่พอไอ้ช่วงที่จะไปอ่ะวูเนี่ยฮะเขาก็มาขอโทษกราบขอโทษแล้วก็กราบลาเหมือนขอเข้ามาลาโทษกันซึ่งกันและกันเพราะว่ากะว่าหากใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปก็อย่าได้ถือโทษโกรธกันอะไรประมาณนี้

0: เขาก็เดินออกไปหลังจากนั้นไปวันที่3พอดีซึ่งเขาก็เดินกลับมาหาเดินกลับมาเจอผมตอนสัก10โมงเช้าหลังจากนั้นก็มีการหามผมอะไรติดต่อประสานเอาเครื่องมารับ
1: เมื่อการดำเนินชีวิตของเราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการโดยสารได้และการที่เราต้องเรียนรู้การป้องกันตัวและวิธีการเอาตัวรอดแบบนี้เสมอบางครั้งความรู้ต่างๆนี้จะช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้ครับและทั้งหมดนี้คือการทำการสาธิตการเอาตัวรอดจากเครื่องบินตกมาฝากท่านผู้ชมอย่างเจาะลึกโดยหวังว่าการนำเสนอของเรานั้นต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแม้ว่าโลกของเราจะมีเทคโนโลยีทันสมัยมากแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยหลักความจริงแท้ของมนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้บนอากาศหากประสบภัยบนท้องฟ้าก็ทำให้เรามีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นเองครับและพบกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้โฟโอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
1: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค
0: ่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบ

0: หมุนเวียนตามฤดูกาล
1: นี่เห็นไหมเรืออันนี้นี่คือ
0: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะโชพูแตงกวาฟักทอง
1: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
0: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
1: มีอยู่ทั้งหมด
0: 10บ่อ
1: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
0: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
1: อันนี้เริ่มออกดวงแล้ว
0: ใช่
1: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
0: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
1: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
0: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
1: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
0: ใช่อ
1: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
0: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
1: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
0: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
1: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
0: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอน
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: ว่าแปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: นี่จะมีผักอะไรบ้างคร
0: ับกวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อม
1: ครับ
0: พี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรครับ
0: อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ต้องมีอ่างอาบน้ำนะ
0: ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
1: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามา reuse ใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับพื้นผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆ อยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันนะคะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,000 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัว ค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเรา

0: ลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้อะไรก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอลอยไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอสแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
3: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
3: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
3: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
3: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่มคลีนของเรานี่ตั้งมานานยังคร
3: ับ ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
3: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
3: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
1: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
3: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: ตรงนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
3: ครับน้ำปั๊มเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
4: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะ
4: ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องลังหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้เห็นมีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องลังหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
3: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: ำของช่วยครับ
1: โอเค3 4
0: ครับ
1: ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยครับรถถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้รถได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได
3: ้ครับเป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เออเอาเดี๋ยวได้เลยเออใช่ๆถึง
4: ไ
1: ม่ทันอ๋อไม่
4: ต้อง
1: จริงอันนั้นเราเฟลนะเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
6: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: ตัวใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซื้อให้ได้ขอบคุณมากเลย
8: เป็นชุดก็มี130
1: 40 100เหรอพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
6: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
6: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
6: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
9: ที่จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
6: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
6: ร้อนอะดูลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12ชิ้นเต็มเน้นๆเลย
10: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450ถึง500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไ

0: ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารที่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ถูกต้องค่ะ
3: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับต้องมานับกันดีกว่าครับว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
2: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่คราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้โหนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่ครับ
2: กี่ชิ้นครับ66ชิ้นค่ะ
1: ขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงคิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ย
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับ
1: ครับ
5: ที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจก
1: ครับ
5: มันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกเออเห็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: อย่าคุกเขา
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซฟตี้ฟอร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณน้ำทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยผม
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่เคยพาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่หรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอบ้าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิม
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ลิ้มที่แปลว่าป่าเนี่ยลิ้มไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนว่าจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกตคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่เลยนะ
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีพี่ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าพี่ครับที่นี่เคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถามเหมือนแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี
1: ้ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิมอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพ่อแม่แบบโยนธงขาวแล้วอะ
0: อ๋อแม่เอาแล้ว
2: แม่เอาแล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไง
0: เออ
2: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจและแมททีเรียลแต่ไม่หมด
2: ทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
2: แต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนออกแบบ
0: นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่ว่ากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้วิเศษนะฮะต้องไปเรียน
2: ใช้
0: คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรก็คือทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่งใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะเบนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ไดเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเพื่อช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
0: ไม่ต้องได้ยินแล้วดูเลยนะแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ดูไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเนี่ยเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ประดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่เอ้ยช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะนำ
2: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: พี่ครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันไปไม่ถูกเลย
0: มันเป็นป่าอย่างแท้จริงนะตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆก็จะมีมะคาดมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ปลาดุกก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมากแดง
1: ปลาดุกเต็ง
0: ตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะพี่เอชนเดินนำเดินสักนิดหนึ่งอันนี้ค
1: ือ
0: ยังไงบ้างฮะ
1: น
0: ี่คือหน้าใหญ่มากโอ้โห
1: นี่ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดน
0: ี้
1: มาก่อน
2: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ครับ
2: คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนทั้งหมด
2: แต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: อ๋อเป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
0: เบาเบาเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค
0: ่
2: ะเ
0: บ
2: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มเข้มหน่อย
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมากไม้แดง
1: เน
2: ี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช่
0: ไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: แล้วจะมัน
0: กำกำ
2: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทา moisture body lotion body
1: lotion
2: อยู่ตลอดเวลามันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่

0: ม่ได้อันที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำๆ
1: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทนมากทนมาก
0: ฟังชานอ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
1: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะมันมีปีกไม
1: ้นะฮะนั่นคือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
2: ลองวาดวงล้อม
0: มันใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
1: ันนี้10-12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
1: ใช่12นี่
0: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
1: 30
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
1: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่มั้ยฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
2: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
1: เป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
1: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: เขาพี่เขาอินกับ
3: ผมชอบ
2: เนื้อไม้
1: ชอบ
0: เ
1: ป็นเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เพราะเหรอ
1: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยตัด
0: กัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติม
0: ัน
2: คือสมบัติของชาติค
0: ือ
2: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแพงใหญ่
1: เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
1: ตรงนี้ก็จะเป็นเต็งกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่เต็งกับตะเคียนโอ้เต็งกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันนะฮะ
1: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
0: ื่
1: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
0: ล้อเล่น
1: ก็คือ
2: ไม่แก้ด้วยนะ
0: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่
0: มีผีค่ะเออห่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับ
0: ผมครับ
1: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มี
1: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
0: แปลกเลยโอเค
1: ก็คือตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
0: เออใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
0: กาบเรือใช่ค่ะ
1: แล้วก็อย่างเต็งเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เต็งตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซุปเปอร์สตรองอะซุปเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
2: ็
1: ระดับสูง
0: 5ดาว
1: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
0: ไม่เห็นผัวสักนิด
1: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
1: อยู่มาแรก
2: ร
1: ุ่
2: นคุณพ่อเลย
1: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
0: ค
1: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็
0: บ
1: ดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
0: อ
1: ะไม้
0: ใช้งานแล้ว
1: ไม้ใช้งาน
0: แล้ว
1: ไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่
1: มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่ใช่มีตำหนิ
1: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
0: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
0: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
1: เก็บไว้
0: เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนู่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากคุณเอ้ยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกนี่คือทิ้งไว้ได้เลยอย่างง
1: ี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้น ให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศ
0: มันม
1: ีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอื้อจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอื้อจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบน
0: ึง
1: มันก็จะเป็นวิธีอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่ว่า
1: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
0: ้เลย
1: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย์
0: 2อาทิตย์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
2: ประมาณนี้หลัก
0: เรารู้จักกับแมทเทียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไงคาแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่มั้ย
2: เรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร่
0: นอกจากจะได้วิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้เลย
0: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
0: เออ
2: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
0: เออใครหิ้วครูกลับบ้านไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่นเชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมามาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: end up here
2: ไม่รู้ฮะ
1: what did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this
2: as you said before like yeah มีมาเยอะสอง
3: มี
2: ตัว
0: หมายมีไม้เยอะ
2: ไม้ไม
0: ้ตามหมายมา
2: เยอะ
0: เออแดเนียลตามหมายมา
1: บอกว่าหมายเยอะ see the opportunities to like explore to like
0: so there are lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่ในด
0: ้
1: ว
0: ย
1: แล้วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ที่ดี น่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอ๋ยนะ
2: correct yeah.
0: right oh, so which one is the first project that you work together
2: we start with the rail stool the first one
0: the stool
2: yeah
0: oh ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: this is the first project
2: the first one
1: after the graduate
2: yeah
0: oh so โอ้โหโอเคครับ
1: so who come up with the concept
2: yeah. it's just like kind of like organic yeah so it's like mm-hmm. okay
1: so more like brainstorming
2: exactly
1: okay, like so
0: improvising
1: คิดว่าkind of improvising ใช่ไหมคะแล้ว can you tell the story behind this
0: yes please
2: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi
0: okay
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหา
0: คาแรคเตอร์ของชลบุรี
2: and the origins the start of Thai Lim
0: ก็คือใช้ back story ของ Thai Lim มาทำเป็นตัวนี
1: ้ออกมาเป็นตัวนี้ how does it represent what did you pick to represent
2: so before Thai Lim was like yeah build boats building building boat
0: อู่ต่อเรือครับ
2: So kind of like yeah, trying to do this abstraction, trying to just like yeah, make it like in a different way how we can translate this idea of like that sea, the boats to a seat.
0: Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly. And so just like yeah, first of all like yeah, focus on like kind of like a nice or interesting journey. Even now it looks simple. It's like yeah, yeah, have the many angle.
0: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเนี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พ
1: อ
0: โชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้สองชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: ทำวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อกหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
0: แต่ว่า
1: ออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of it?
2: This one is a beam, so basically.
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี้ยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
1: เดือย
2: and also

0: ดูดีมินิมอล
1: ฟังชั่นอล
2: เราพูดถึงคัลเลอร์เพลย์บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอะไรเข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
0: เขาไม่ได้เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
1: ไม่ธรรมดา
2: โอเคแค่ไม่คิดไปเลย
3: ชัวร์
2: for
3: why โอเค
2: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่วันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวนึงที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
4: บางแสน
2: เออบางแสน
4: บางแสน
2: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักทั้งนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ยเออ
3: vacationfeeling relaxed,
2: easy.
3: So exactly. So the type of furniture, like the first design, was like a low furniture that let you connect to the floor. This like sabay position.
2: เป็นฟอนิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานอ่าน
0: ี่เรียกบ้าน
2: ๆบ้านๆโอเค so let's do it.

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสตรัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค
1: ืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: จะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคาน
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช
1: ่หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: สิ่งเดียวเจ้าใต้ลิ้นคือเราใส่ขาแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาแบบมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: แน่น 100% เขาเดี๋ยวขัดเอาเงี้ยป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: แล้วสีมันจะโดด
4: หน่อยไหมใช่ครับ
2: อย่างตัวเลขอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก
4: ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซ็ปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนลนะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็ผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอเรชั่นของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับ
2: ที่ให้เรา
3: ครับ

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน
1: ์ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปแต่ต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10:30 ถึง 11:00ทางอมรินทีวี HD ช่อง 34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ TV
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่

0: เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออนกริดลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าหาดเลนคือแหล่งอาหารสำคัญสำหรับเจ้านกชายเลนที่ทั้งบินอพยพมาแล้วก็นกประจำถิ่นแต่มีใครรู้กันบ้างคะว่าเจ้านกชายเลนพวกนี้กินอะไรเป็นอาหารกันบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนมาหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนจะรู้ว่าอาหารของนกชายเลนนั้นคืออะไรครูเกรียงชวนเพื่อนๆของเรามาสังเกตพฤติกรรมของเจ้านกชายเลนกันก่อนค่ะ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของตำบลบางแก้วเราจะมาดูนกชายเลนอาจจะเคยเห็นว่ามันเดินกินตามพื้นเลนนะตามนาข้าวตรงบริเวณรอบๆเรานี่เป็นบ่อปลาเราจะเห็นนกมันเดินหากินตามโคลนตามเลนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีนกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือช่วงเช้าแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปดูไอ้เลนที่นกมันเดินจิ้มกินเนี่ยในนั้นมันมีตัวอะไรบ้าง
0: จะทำความรู้จักนกก็ต้องไม่ลืมนี่ค่ะกล้องสำหรับดูนกดินสอสมุดบันทึกแล้วก็กระติกน้ำด้วยค่ะ
2: ช่วงเช้าก็ครูก็พาเราเข้าบ่ายครับบ่ายก็คือเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมือนบังเราเพื่อไม่ให้การที่เราจะไปถ่ายนกเนี่ยไม่ให้นกมันมองเห็นเรา
3: เราจะได้รู้ว่านกชนิดนี้มันเป็นยังไงพฤติกรรมมันส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง
1: ตามมาตามมาครับเข้าทางนี้เข้าทางนี้เข้ามานะนี่เป็นจุดที่เราจะซุ่มดูพวกนกชายเลนเพราะว่าเราไปอยู่ที่โล่งๆไม่ได้นกมันเห็นเรามันจะบินหนีไปไกลๆนกมันจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆตอนนี้เราเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยนกมันอาจจะตกใจแล้วมันอาจจะถอยออกไปไกลขึ้นแต่เดี๋ยวสักพักนึงไม่มีใครรบกวนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนกมันบินลงมาหากินข้างหน้าเรานี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูมันใกล้ๆ
0: แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราบางคนจะเจอปัญหาเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: นั่งลงได้นะอัน
4: ไม่กล้านั่ง
1: นั่งได้เลย
4: ไอ้ข้านั่งกลัว
1: นั่งได้เลยเราอยู่ตรงนี้ครึ่งวันนะ
4: กลัวดินไม่ชอบอ่ะแบบว่ามันเขย่งส่วนก็ขยับขยับเคยหลบมันเป็นคนที่ชอบควายยืนเอาก็ต้องนั่ง
1: พยายามดูนะครับว่าเวลานกที่มันจิกกินอ่ะเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่ามันกินอะไรบ้างชานเดี๋ยวชานวันนี้เดี๋ยวชานช่วยจดชื่อนกเนาะครับที่ครูเห็นหรือคนอื่นเห็นแล้วก็เขียนเป็นรายชื่อไว้ชานในสโคปมีนก
5: ม
1: ีก่อยอยู่นะอยู่ไหม
5: ใช่อยู่ผมตั้งไว้ที่ก่อย
1: ตอนที่ที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเป็นนกตีนเทียนนะครับนกตีนเทียนแล้วก็นกอีก่อยเล็กตอนนี้ทีเจบอกว่ามีตีนเทียนอยู่เท่าไหร่นะ
6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัว
1: มีประมาณ9ตัวเนาะตอนนี้กำลังให้มาดูเฝ้าดูจุดที่นกชายเลนจะลงหากินก็เป็นบ่อปลาบ่อกุ้งที่เขาปล่อยน้ำเข้ามาตามธรรมชาติวันนี้เด็กๆก็จะดูหนึ่งดูชนิดนกด้วยนะแล้วก็ดูสังเกตพฤติกรรมที่มันกินนะครับว่ามันเดินหากินอยู่บนที่มีน้ำขังหรืออยู่บนโคลนแห้งๆหรือรอยต่อระหว่างโคลนกับน้ำ
0: เราสามารถแบ่งกลุ่มนกชายเลนง่ายๆเพื่อทำความรู้จักอาหารจากการสังเกตลักษณะปากแบบนี้ค่ะกลุ่มนกปากโค้งยาวกลุ่มนกปากโค้งสั้นกลุ่มนกปากยาวแล้วก็กลุ่มนกปากสั้นค่ะครูเกรียงบอกว่าช่วงนี้นกชายเลนบางส่วนอพยพไปแล้วค่ะและบางส่วนก็ออกไปหากินบริเวณอื่นดังนั้นเพื่อนๆของเราจึงได้สังเกตเห็นนกไม่มากนักค่ะ
3: เมื่อกี้เจอนกอีก่อยกับนกกระเตนแล้วครับ
7: เป็นยังไงครับ
3: มองไม่เห็นไม่ชัดครับเป็นนกครับเห็นเป็นนกครับ
7: กับ
3: ตัวนึงยืนอยู่ในน้ำเอ้ยสองตัวเลยครับยืนอยู่ในน้ำ
4: ครูบอกว่าปากมันจะยาวไปกินปูบางชนิดก็กินอย่างมันกินอาหารไม่เหมือนกัน
0: เพื่อนอีกกลุ่มตามมาสมทบอยากจะดูนกบ้างค่ะแต่บางไพรมีขนาดเล็กกลุ่มแรกจึงยอมเสียสละกลับออกไปรอด้านนอกเพื่อสลับให้เพื่อนที่เหลือได้มีโอกาสดูบ้างค่ะ
7: แล้วผมเห็นนกอยู่ในน้ำ
1: ใช่
7: น
1: ี่
7: คือนกตรงน
1: ี้ใช่นกปีนเทียนปีนบันทึกด้วย
7: บันทึกแล้วครับ
1: เห็นยัง
7: เห็นละนก
1: นกปีนเทียนปีนเทียน
7: เห็นนกอยู่ตรงน
0: ี้กลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บนกก็ออกมาโชว์ปั๊บโชคดีจริงๆนะคะเนี่ย
7: นี่เลยครับตรงนี้พี่เห็นชัดเลย
1: เรามาดูนกเจอนกอะไรเจอ
4: นกในหนังสือแล้วตัวตาตัวไหนล่ะต
7: ัวนี้
1: ยังไม่เห็นครับขา
4: หนูเจอนกเปียหางเปีย
1: นกเปีย
7: พูดไปแล้ว
4: นกตัวนี้น่ารัก
1: ครับ
4: เกาะแล้วตัวนี้ก็เ
7: หมือนเก้าอี้เฉย
1: อยู่แถวๆนี
7: ้มันเป็นเก้าอี้ของ
4: ตัวนี
1: ้
4: ครับเราเรียนนกตอนนี้เราเรียนนกให้ดูแต่ไม่เห็นแต่แค่อันเดียวดูนกตกใจ
8: สองกล้องไม่เห็นเลยเพราะว่านกอยู่ใกล้เกินแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลมันก็ไกลเกินไม่เห็นเลยเห็นต้องใช้แต่ตาเปล่าย
3: ังไม่รู้เลยครับว่ามันกินอะไรเดี๋ยวครูเกียงจะพาไปดูตอนบ่ายครับ
0: ถึงเวลาทำความรู้จักอาหารของเจ้านกชายเลนกันแล้วค่ะแต่ก่อนจะลงสำรวจครูเกรียงมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราเพิ่มเติมไปทำความรู้จักกันก่อนค่ะ
1: เด็กๆสวัสดีนะวิชาก่อน
9: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวให้นักวิชาเล่าให้ฟังเรื่องว่าตรงนี้นักวิชาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไมถึงเป็นคนที่จะพาเราไปนอกจากนี้เรายังมี

0: ที่จะมาตอบคำถามเราว่าไอ้ตัวที่มันที่เราขุดลงมาจากเลนเอาขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างมีใครรู้จักคนนี
1: ้
0: อาจารย์ออมนะครับมาจากไหนไม่รู้มาจากไหนมาจากคลองมาจาก
2: ขึ้นมาจากคลองเลย
0: มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
3: แล้วก
4: ็รู้ยังว่าที่ไหน
0: เอาใครรู้บ้างมาครึ่งวันแล้ว
5: รู้แต่ว่าเคยมา
0: สมุทรสาคร
4: สมุทรสงครามที่นี่เขาเรียกว่าจังหวัดสมุทรสงครามแล้วที่เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าดอนหอยหลอดเช้านี้เราไปดูนกกันที่ตำบลบางแก้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราจะไปเก็บตัวอย่างกันที่ตำบลบางจะเก่งปากแม่น้ำแม่กองที่มีหาดโคนในช่วงน้ำลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเช้าไปดูนกกับครูเกียงมาแล้วเห็นหรือยังว่านกมันมีปากไม่เหมือนกันมันกินอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านกมันหากินอะไรบ้างที่หาดโคนเราจะขุดดินลงไปแล้วเราจะดูว่าในความลึกเนี่ยของปากนกแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในโคนนั้นบ้างแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาให้ครูออมช่วยดูว่ามันคืออะไรบ้าง
6: อุปกรณ์สำหรับทำความรู้จักอาหารของนกชายเลนมีนี่ค่ะคอหรือท่อสำหรับเก็บตัวอย่างดินเสียมตะแกรงช่วยร่อนแล้วก็กระปุกสำหรับเก็บตัวอย่างค่ะบริเวณที่เพื่อนของเราลงทำความรู้จักกับอาหารของนกชายเลนคือหาดเลนบริเวณสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าดอนหอยหลอดค่ะเป็นสันดอนตอนน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกินพื้นที่4ตำบลคือคลองโคนแหลมใหญ่บางจะเกลงบางแก้วและเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือว่าแรมซาร์ไซต์ลำดับที่3ของประเทศไทยและเป็นลำดับที่1099ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่งเลยล่ะค่ะช่วงเวลาน้ำลงมีไม่มากอยากรู้จักอาหารของนกชายเลนก็ต้องเริ่มทำงานกันเลยค่ะแต่ก่อนจะลงมือทำเองมาฟังวิธีจากน้าวิชาช่วยอธิบายก่อนค่ะ
7: เรา
8: จะ
7: เอาม
8: า
7: ใส่
8: ครูทำ
0: ลองดู
7: ลองก่อน
0: ดูนี้ก่อนดูก่อนตัวอย่าง
4: อ้าวยืนขอยืนนิ่งๆยืนนิ่ง
8: ๆ
4: ยืนนิ่งๆมันจมปล่อยให้มันจมไปเดี๋ยวคนที่มีท่อนะก็กดลงไปนะกดลงไปตรงๆนะลงไปประมาณ20เซนนี่อย่างนี้ใช่ไหมกดลงไปแล้วทำไงเอาเสียมขุดนะเอาเสียมขุดมาใส่ตะแกรงแล้วก็ไปร่อนเราก็จะเห็นสัตว์หน้าดินที่อยู่ในตะแกรง
6: รู้วิธีแล้วก็แยกย้ายกันทำงานได้
7: มันจะไม่ใช่ขุดเฉยๆนะคะเราก็ขุดรอบๆนะคะรอบนาย
9: ทำไมเราต้องขุดรอบๆ
7: เพราะว่าตรงนี้เรารู้พื้นที่หน้าตัดแล้วเราจะไม่เข้าไปรบกวนมันนั่งเลยมันจะได้ไม่จม
9: เด
7: ี๋
9: ยวเหน
7: ื่อ
9: ย
7: ทีนี้ก็ค่อยขุดเนาะตรงนี้ก็แหละเดี๋ยวเราจะเอาดินที่อยู่ข้างในท่อนี่ค่ะขึ้นมาแต่ว่าเราจะให้เอาขึ้นมาแบบที่ไม่ให้มัน
0: ปนเปื้อน
7: ปนกับข้างนอกพอเรารู้พื้นที่หน้าตัดเราจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นได้ว่าสมมติตรงนี้พื้นที่หน้าตัดประมาณ20ตารางเซนเราก็ไปเทียบกับที่อื่นว่าตรงนี้เราเจอสัตว์100ตัวแต่ที่อื่นเจอ200 300ความหมายมันก็ไม่เหมือนกันหรือ
0: จำนวนชนิดมาก
7: ค่ะจำนวนชนิดมากก็แปลว่าพื้นที่นั้นมันเหมาะที่จะส่วนใหญ่คนก็จะชอบใช้คำว่าอุดมสมบูรณ์ช่วยกันยกขึ้นมานะ
9: เอายกเลยนะครับ
7: 1 2
9: เฮ้ยเอาขอเอาขอเ
7: อาตัดที่จะไปอยู่ในดินแน่ๆอย่างนี้ได้ต้องขุดดินจริงๆ
9: โอ้ย
7: เฮ้
9: ย
7: ค
9: าราเมลเลย
7: ชอบ
9: ผมคิดก้นไปแล้วมันไม่ลง
0: เอาก้นมานั่งนั่งทับมาคุยเฮ้ยมันต้องโยกด้วย
7: แล้วเด็กเขารู้เลยอ่ะว่าต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าในฟิล์มก็ทำจริงๆนะคะ
9: ตรงไหนคะ
4: ตรงนั้นแหละเนี่ยตรงเนี้ยพร้อมยัง
9: ขุด
4: นั่งเลย
9: เซด้าสนุกมากเลยนะ
4: การเล่นกับเหรอจัดการแล้วคนคนคนคน
9: มีกล้องถ้าเราได้กล้องก็ยิ่งดีกว่า
4: หมดยัง
9: อยากได้กล้อง
0: มั้ยเอาเร็วเจอไอด้าไอด้าช่วยรถอันนี้หน่อยเร็วอันนี้เยอะเลยเร็ว
1: เก็บไปได
2: ้ไส้เดือนไส้เดือนข้างล่างมีน้ำ
3: นี่อะไรอ่ะคุกเกียง
8: นี่คือไส้เดือนเหมือนกันแต่ตัวมันขาดแล้วตัวนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่เหมือนไส้เดือนบกเพราะว่ามันจะมีขาแต่ละปล้องเนี่ยจะเห็นขาปล้องละคู่นะคะเอาหัวซุยเข้าไปยุบยุบเหมือนหัวมันนั้นแหลมแหลมเหมือนกับเสียมใช่ไหมคะ
9: เดี๋
8: ยวจะได้ดูไงมดนี่มันเห็นไหมมันมุดดินไปแล้วมุดไปแล้ว
4: เมื่อเช้าเราไปดูนกเนี่ยแล้วมีคำถามว่าปากมันยาวปากมันสั้นแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันมาก่อนที่จะเอาเด็กมาเนี่ยก็คือเราก็สงสัยเหมือนนี้แบบกันใช่ไหมเราก็เลยต้องมาเก็บดูว่านกที่มีปากยาวเนี่ยมันกินอะไรเป็นอาหารเราก็เลยกำหนดขนาดว่าถ้าเราขุดลึกสัก20เซนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาหลาย 2-3 ปีเนี่ยทำให้เราทราบว่านกที่มีปากยาวเนี่ยอาหารที่มันกินเป็นประจำเนี่ยก็คือปูก็จะมีที่นี่ก็จะมีทั้งปูก้ามหักปูลมผีหรือปูปั้นทรายอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอาหารหลักของนกอีกหอยซึ่งด้วยความที่ปากมันยาวเนี่ยมันก็เลยกินอาหารอยู่ประเภทเดียวส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนนกที่มีปากสั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกหัวโตทรายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเก็บมาเนี่ยในบริเวณที่นกหากินเราก็จะเจอไส้เดือนมาด้วยแล้วก็ยังมีพวกกุ้งพวกกั้งลูกกุ้งลูกกั้งอะไรอย่างนี้นะที่อยู่บนหาดเลนเนี่ยอันนี้คืออาหารที่นกเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยก็จะมีเยอะมันสามารถรองรับประชากรนกในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวที่เราสำรวจประชากรใน4ตำบลเนี่ยเราพบว่าอาหารบนเนี่ยนก 50,000 ตัวในแต่ละปีเนี่ยมันยังสามารถรองรับนกเหล่านี้ได้อยู
6: ่น้ำเริ่มขึ้นแล้วเพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ระหว่างเดินไปขึ้นเรือคู่เกรียงอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาจะพาเดินสำรวจสิ่งที่พบเจอระหว่างทางไปด้วยส่วนตัวอย่างที่เจออาจารย์ออมบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกันต่อบนฝั่งอีกทีค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตอนเรือเมมาเราจะโบกแล้วก็เราจะน
9: ั่
0: งเรือเมกลับไงป้ายเมป้ายอยู่นั่นป้ายเรืออยู่นั่น
7: รถเมย์ค่ะ
4: พร้อมเดิน
0: ดูไปด้วยนะครับแล้วก
7: ็ใครเจอตัวอะไร
0: เราดูตามหน้าดินว่ามันมีอะไรบ้าง
9: นี่
0: อันนี้
4: พวกหอยเนี่ยพวกหอยอันนี้เขาเรียกหอยแนทซ่าเนี่ยมันเป็นหอยในกลุ่มที่กินซากนะพอมีหอยตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วตายเนี่ยมันจะเข้ามาลุมกินอย่างเนี่ย
0: มันจะเป็นเพียงที่เกาะติดอยู
4: ่ตัวผู้ตัวเมีย
0: ตัวผู้ตัวเมียครับ
4: อันนี้เป็นตัวเมียจะไม่มีกล้ามใช่ไหมครับ
9: คุกเพียงเจอไส้เดือน
3: เรียกคุ
9: กแล้วเมื่อกี้สีขาวๆอ่ะ
8: ใช่คนละ
6: ฝั่งเรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างที่เพื่อนๆของเราเก็บมาได้มีอะไรกันบ้างค่ะ
7: ตอนนี้พอเราไปเก็บตัวอย่างเมื่อกี้เก็บในโคลนมาได้แล้วใช่มั้ยคะหลังจากที่เราล้างตะกอนด้วยสีบอันนี้แล้วเนาะเราก็แยกตัวสัตว์ที่อยู่ในสีบเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเจอตัวอะไรบ้างอันนี้เราเห็นท่อมันผุดขึ้นมาตามดินเต็มไปหมดแล้วตัวนี้จะเจอตลอดทางเลยใช่มั้ยคะตัวนี้ก็จะเป็นไส้เดือนทะเลนะคะหน้าตาคล้ายๆกับไส้เดือนบกแต่ว่ามันจะมีขาอยู่ทุกปล้องเลยของมันแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกว่ามันสร้างท่อ
9: แล้วก็นี่เราก็เห็น
7: เป็นญาติกันค่ะแต่เป็นญาติห่างๆมีวิธีการดำรงชีวิตที่ต่างกัน
0: ก็ยาวอยู่นะครับยาวประมาณ50เซนได้นะครับที่เป็นท่อของมันซึ่งนอกจากมีรูปแบบนี้แล้วมีแบบอื่นไหมครับ
7: ก็จะมีวันนี้ที่เราเจอก็จะมีไส้เดือนทะเลตัวนี้ที่เจอเยอะๆใช่ไหมคะมีตัวอื่นอีกที
9: ่หอยลอด
7: ที่เจออันนี้ขาดนี้จะเป็นไส้เดือนถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะสังเกตไหมว่าตัวมันจะสีแดงๆเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องมี
9: ฮีโมโกลบิน
7: ใช่เอาไว้ช่วยจับออกซิเจนนะคะแล้วก็มีหลายแบบเลยของไส้เดือนทะเลวันนี้ที่เห็นมีอยู่ประมาณ
1: ประมาณ 4-5 ชนิดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นชนิดไหนบ้างต้องไปแยกอีกทีหลังนะคะ
0: เดี๋ยวเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นข้างๆลำตัวมันจะมีขาด้วยมีขาด้วยมองเห็นมองเห็นได้มองเห็นได้ครับ
2: คู่ครับอันนี้คือคู่พันธุ์อะไร
0: เดี๋ยวทีละตัวทีละตัว
3: ทีละตัว
0: ครับ
1: ตัวขานี่ช่วยในการว่ายน้ำก็ได้ช่วยในการขุดดินก็ได้เพราะพวกนี้ถ้าช่วงน้ำลงก็ต้องขุดดินอยู่พอช่วงที่น้ำขึ้นก็ต้องว่ายน้ำให้ได้
0: ตัวนี้นักวิชาบอกว่าเป็นอาหารโปรดของนกอีก่อย
3: ปากยาว
0: ๆอีก่อยที่ปากยาวแล้วโค้งด้วย
2: อีก่อยเล็ก
3: อีก่อยเล็กด้วยอีก่อยใหญ่ด้วยนกอีก่อยเนี่ยส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นปูเป็นหลัก
1: เวลากินมันทำไงคะเป็น
3: แย่
2: ไม่ใช่ปูเศษ
3: แย่ลูก
1: รู้ว่าเป็นลูกปู
3: ใช่ส่วนใหญ่ปูเนี่ยมันจะหากินอยู่นอกรู
1: ใช่
3: ไหมครับแต่เวลามีการเคลื่อนไหวจะเข้ารูแล้วเมื่อเข้ารูมันก็จะใช้ปากที่ยาวลงไปแย
6: ่ยังจำกันได้ไหมคะนกแต่ละกลุ่มมีการใช้ปากกินอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นอาหารก็จะแตกต่างกันไปด้วยกลุ่มนกปากโค้งยาวกินได้ทั้งปูขนาดเล็กไส้เดือนแต่เฉพาะเจ้านกอีก๋อยชัดเจนว่ากินปูเป็นหลักมากกว่ากินไส้เดือนแล้วก็กุ้งค่ะกลุ่มนกปากคนเช่นกลุ่มนกน็อตเล็กน็อตใหญ่ก็จะชอบกินหอยเปลือกบางค่ะกลุ่มนกปากตรงยาวอย่างเจ้าปากแอนหางดำปากแอนหางลายชอบกินไส้เดือนเป็นหลักกินปูขนาดเล็กเป็นบางโอกาสค่ะกลุ่มนกปากตรงสั้นอย่างเจ้านกสายเล็กนกสายใหญ่ปากสั้นแต่แข็งแรงแล้วก็วิ่งเร็วกินได้ทั้งปูแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
0: ขอพูดอีกนิดเวลาไส้เดือนเนี่ยเวลาวันนี้เราเอาขึ้นมาเราจะเห็นโคลนติดใช่ไหมกินแบบดึงขึ้นมายืดแล้วก็กินเลยไม่กิน
3: ไม่ได้ดึงมันขึ้นมาง่ายๆนะเวลานกจิกไส้เดือนได้เนี่ยไม่ได้สามารถดึงไส้เดือนขึ้นมาง่ายๆนะเพราะว่าไส้เดือนมีอะไรอ่ะ
0: มันมีขาม
3: ีขาเต็มไปหมดขามันจะยึดกับดินไว้นกต้องออกแรงพอสมควรยืดออกมายาวเลยถึงจะเอาไส้เดือนขึ้นมาจากดินได้
2: บางตัวโชคดีอาจจะรอดได้ให้กระดูกมันเล็กมาก
3: โดยเฉพาะไส้เดือนที่มันโผล่ขึ้นมาจากรูแล้วนกไปดึงเนี่ยจะต้องเยอะขึ้นมาแต่ถ้าไส้เดือนที่เลื้อยอยู่บนผิวเลนเนี่ยมันก็จะจิกและกินได้เลยนี่มันไส้เดือนจะหากิน2แบบ3แบบเลยทั้งที่อยู่ในแนวดิ่งกับอยู่ในแนวนอนต่อไปเป็นอะไรหอยหลอดเนาะ
1: หอยหลอด
0: หอยหลอด
1: ตัวพระเอกของที่นี
0: ้ที่นี่ถ้าไม่เจอหอยหลอดกลับบ้านไม่ได้นะ
3: วันนี้เจอมั้ย
0: อันนี้ใช่หอยมั้ย
2: เจอค่ะ
0: ไม
3: ่หอยหลอดนี่กี่ฝา
2: 4แล้วอ่ะทุกอย่าง
3: ใช
0: ่หอยไหมอันนี้เดิงใช่หอยไหม
3: เออหอยหลอดใช่หอยไหม
0: ดูหน้าตาใช่หอยไหมคิดว่า
3: อยากให้มันใช่อยู่แล้วหอยหลอดมี
0: หอยมีสองพวก
2: ไม่มีขา
3: ฝา
0: หอยมีสองพวกมีหอยฝาเดียวหอยสองฝานี่ด้านนี้เปิดด้านนี้ยึดติดกัน
3: เอาล่ะทีนี้ทางไหนเป็นหัวทางไหนเป็นหาง
0: เออ
2: ทางนี้เป็นหัวเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งหดหัวจากฝั่งนี
3: ้อ๋อเอาล่ะใครคิดแบบนี้บ้างยกมือ
2: ผมก็เห็นมันก็พุ่งไปพุ่งมาทั้งสองฝั่งเลย
3: นี่ๆๆใช่มั้ยมีเสียงนี้ใช่มั้ยอันนี้คือหัวใช่มั้ยถึงความเข้าใจที่ผิด
0: ไม่ถูก
3: ถึงความเข้าใจที่ผิดอันนี้คือหางหัวอยู่ข้างบนไอ้ที่มันยืดๆออกมามันอยู่ข้างล่างเราเอาไว้ลงไปข้างล่างมันหัวหอยหลอดอยู่บนนี้ที่เป็นป้านๆนี่ที่เป็นอย่างนี้อันนี้คือทางหัวอันนี้คือทางหาง
6: นี่เป็นเพียงตัวอย่างของอาหารนกชายเลนที่เพื่อนเราได้ทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาบอกว่ายังมีอีกหลายชนิดที่เรายังไม่ได้เจอไว้โอกาสหน้าจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
10: ผมชอบไส้เดือนทะเลมันน่ารักดีครับเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าโคลนมันสกปรกแต่มาตอนนี้ผมรู้สึกว่าโคลนไม่ได้สกปรกอะไรอะครับดูดีๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกสกปรกหรืออะไรอย่างเลยสนุกครับก็ที่ชอบที่สุดเหรอครับวันนี้ที่ชอบที่สุดก็มาที่เนี่ยแหละครับ
11: แล้วผมก็คิดว่ามันแบบกินพวกหอยอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีไส้เดือนทะเลสมัยก่อนที่ผมเห็นเป็นท่อผมก็คิดว่ามันท่อที่มันจะลงไปลึกๆเป็นท่อหายใจแต่ความจริงแล้วมันเป็นท่อเป็นที่อยู่ของไส้เดือน
12: ความพิเศษของผมที่ผมได้เจอก็คือพวกสัตว์ตัวใหม่ๆชนิดใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็พวกตัวเล็กๆท ที่เราบางอันก็มองด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วก็ได้แบบ

0: เรียนรู้แบบลึกขึ้นอ่ะถ้าได้เจอผมก็ดีใจแล้วผมชอบพวกแบบถ้าเจอก็แบบลุ้นดีครับ
1: ตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.a.th
4: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แสงตีโฟโอ้ต
6: ั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัย

0: ครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้ค่ะมันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงละเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นพอคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะว่ามันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อน

เวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะลุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นนานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินไอ้พวกผิดพันธุ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะอะค่ะ

มิจริงฮะอย่างที่เรียนนะครับว่าอาการชาที่เกิดขึ้นในบริเวณหว่างขาอวัยวะเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากการกดเบียดของตัวอานที่เราขี่จักรยานนะครับมันเกิดขึ้นจากอานเนี่ยนะครับที่เรามีอานอยู่นี้เวลาพอดีเรานั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่ปุ่มกระดูกตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วข้อใหม่อย่างนี้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นประสาทผ่านพร้อมกับเส้นเลือดนะครับนี้พอเรานั่งถีบจักรยานจะเห็นว่าตรงจมูกจักรยานเนี่ยจะไปกดอยู่พอดีเลยนะครับในสรีระของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปรูปร่างอ้วนผอมที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะอานที่แตกต่างกันในกลุ่มบาง

0: คนเนี่ยการกดนั้นลงไปกดพอดีแล้วจากการถีบที่เป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะทำให้เส้นประสาทนั้นทำงานเสียหายไปก็เกิดอาการชาขึ้นได้จริงๆแล้วเรื่องหมันเนี่ยนะฮะคงไม่ใช่แต่จะมีผลในแง่ของที่ว่าการไปกดนะฮะก็มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเพราะว่ามันไปเลือดและเส้นประสาทนี่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศก็จะมีผลตรงนั้นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพักสักระยะหนึ่งจะดีขึ้นครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะกลับไปมองว่ามีปัจจัยไหนที่จะแก้ไขได้ไม่ให้เกิดอาการชาครับตัวจักรยานเองไม่มากเท่ากับตัวอานและลักษณะการที่เราถีบแต่ถ้าเรานั่งเต็มก้นลงไปและถีบเป็นเวลานานนะแล้วอานมันเข้ามุมพอดีที่จะไปกดก็มีปัญหาจากการวิจัยเนี่ยฮะเรื่องอานเนี่ย ก็พบอยู่ว่าอานที่ไม่มีจมูกเป็นอานที่ไม่มีการกดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานนะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่ช่วยได้ก็เริ่มต้นจากตัวเชิงกรานของตัวเจ้าตัวเองซึ่งอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับอันที่สองก็คืออานอานนี่พอแก้ได้นะรูปร่างของอานนะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆว่าเอ้ยลองไปถีบจักรยานเพื่อนซึ่งอานอีกลักษณะหนึ่งหรือเปลี่ยนอานยืมอานเพื่อนมาลองใส่จักรยานเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปไหมอันนั้นก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ตรวจสอบครับนะครับเวลาที่ใช้ถีบนะฮะเสื้อผ้าตัวกางเกงที่สวมใส่ถ้ามีการกดเบียดไปตรงเวรวางขามากก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ประกอบกันก็แก้ปัจจัยที่แก้ได้ปั่นจักรยานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการขับขี่การจราจรเพราะว่าเวลาเกิดเหตุแล้วรุนแรงถึงชีวิตได้เลยเป็นเรื่องแรกเลยนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องสุขภาพนะครับว่าปั่นให้เกิดประโยชน์นะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องรู้ตั้งแต่หนึ่งตัวคนปั่นว่าสุขภาพตัวเองอยู่ระดับไหนและการปั่นนั้นเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ควรจะมีความเหมาะสมกับลักษณะการปั่นของเราไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนอกนั้นก็เป็นพวกเรื่องอากาศนะฮะการดื่มน้ำอันนั้นก็เป็นลักษณะทั่วไปของกีฬาที่จะต้องคอยดูแลพวกนี้ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิน1ชั่วโมงเนี่ยประโยชน์ด้านสุขภาพเนี้ยไม่เพิ่มขึ้นมากเท่ากับความเสี่ยงที่จะมีอันตรายจากการบาดเจ็บนั้นเพิ่มมากขึ้น
1: ในส่วนมุมมองของวิศวกรรมเนี่ยความพิการจะมีความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆนะครับผมซึ่ง2จุดเนี้ยจะทำให้เกิดความพิการในระดับที่แตกต่างกันคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดหวังแล้วหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้หรือไม่เราไม่มีขาแล้วเราจะเดินได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยวิศวกรเราสามารถซ่อมได้ทุกอย่างเราสามารถทำให้จรวดเนี่ยขึ้นไปถึงดวงจันทร์ได้แต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะซ่อมคนได้และทำให้คนเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตให้เหมือนปกติทำให้ความพิการเนี่ยเขาหายไปในแล็บผมเนี่ยก็จะพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะเราจะทำทุกอย่างอะเพื่อจะช่วยคนที่ตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยให้เขาสามารถที่จะกลับมามีชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดบางคนคนนี้เขาอยากทานข้าวอันนี้เราก็สามารถที่จะทำเป็นเครื่องที่จะช่วยเขาทานข้าวได้บางทีเขาอยากเดินไปไหนมาไหนนะเรานำเขานั่งวีลแชร์แล้วให้เขาบังคับเองได้สิ่งที่ออกไปอย่างนักศึกษาแต่ละคนนะซึ่งต่อปีเราผลิตนักศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรนักศึกษาแต่ละคนสามารถที่จะเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปถึงสิ่งที่เขาทำและทุกๆคนนะที่มาเรียนกับเราทุกคนมีเป้าหมายนะทุกคนอยากที่จะทำของบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสังคมเขาเพื่อที่จะกลับบ้านไปเขาสามารถทำให้คนที่เขารักเนี่ยใช้ได้แต่ละอย่างนะถ้าจะมองเนี่ยเราได้รับแรงบันดาลใจจริงๆมาจากคนที่เขาต้องการนะตัวนี้เราสอนเสมอว่าเฮ้ยผมไม่สนใจนะว่าของคุณจะดีไม่ดีหรือว่าสำเร็จไม่สำเร็จถ้าคนพิการใช้แล้ววันนี้เขายิ้มได้ผมโอเค
2: ความพิการนั้นเนี่ยคือภาพลักษณ์ที่เราเห็นคือสภาพร่างกายที่เชิงประจักษ์ก็อาจจะขาดแขนขาหูตาแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าความพิการในความหมายทั่วไป

0: คนที่ขาดอวัยวะขาดสภาพร่างกายที่ต่างไปจากอันเดิมเราเรียกว่าคนผิดปกติตรงนี้แหละมันเป็นการตอกย้ำว่าพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วพอเรารู้สึกว่ามันลดคุณค่าเนี่ยพลังกายพลังใจพลังที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยแต่ของความเป็นคนเนี่ยมันสูญเสียไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญว่าแม้เราจะแก้ไขปัญหาทางสภาพร่างกายให้เขากลับมาหรือใกล้เคียงกับปกติแล้วแต่ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสสังคมไม่อบรมที่จะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยยากเพราะฉะนั้นราชสุดาไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่สถานฟื้นฟูที่เราจะเน้นเรื่องทางกายทันทีที่เขาสามารถมีสภาพร่างกายที่ดีพร้อมที่จะมาสู่ดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ฟื้นฟูเขาช่วยเหลือสนับสนุนบริการเขาเริ่มตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันเรียกว่าทักษะทางสังคมชีวิตประจำวันเราฝึกหัดในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ว่าเราจะเติมมาเขายังไงไม่ใช่เสริมสภาพร่างกายนะก็แถมยังให้โอกาสอย่างอื่นๆด้วยเมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วเกิดแรงบันดาลใจต้องมีปฏิสัมพันธ์มีประสบการณ์ร่วมกับคนพิการถ้าคุณยังไม่ให้โอกาสคนพิการเข้าไปร่วมปฏิสัมพันธ์กับคุณคุณเองยังไม่มีสร้างโอกาสให้ตัวเองไปเรียนรู้กับคนพิการเนี่ยยากมากเลยแต่ถ้าเรามองว่าคนพิการก็เหมือนเราเท่านั้นแหละนั่นก็คือการคืนความเสมอภาคให้กับเขา
1: คนเราเนี่ยเป็นผู้ล่ามาก่อนก็มีการล่าช้างจับลูกช้างตรงเนี้ยความรู้หรือพฤติกรรมที่ส่งผ่านในช้างเนี่ยก็จะฝังเข้าไปในสัญชาตญาณช้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นเราเป็นสิ่งที่คุกคามหรือว่าเป็นผู้ล่ามากกว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้ช้างหรือทำอะไรก็ตามกับช้างเนี่ยบางทีอาจจะไม่ปลอดภัย 100% นะครับเราต้องมองเขาเป็นสัตว์ป่าว่าเขามีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองจากผู้ล่าอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยช้างมีประสาทการส่งเสียงรับเสียงเนี่ยเป็นหลักที่ใช้สื่อสารกันในฝูงช้างโดยที่ช้างเนี่ยเขาจะใช้ช่วงคลื่นพิเศษที่เขาสามารถได้ยินเฉพาะในกลุ่มช้างด้วยกันเองก็คือช่วงคลื่นประมาณ5เฮิร์ตซ์ถึงประมาณ25เฮิร์ตซ์ช่วงคลื่นเนี้ยมนุษย์เราจะไม่ได้ยินหรือว่าสัตว์ผู้ล่าชนิดอื่นอย่างเช่นเสือโคร่งหรือว่าสิงโตเนี่ยจะไม่ได้ยินอันนี้ก็จะไปเป็นการหลบผู้ล่าอย่างนึงช่วงคลื่นนึงที่เราได้ยินก็คือเป็นช่วงคลื่นทั่วไปที่มากกว่า20เฮิร์ตซ์ขึ้นไปซึ่งมนุษย์เราสามารถได้ยินแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ไกลมากๆเป็น10กิโลเมตรเลยเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณที่เรียกว่าอินฟราโซนิกซาวด์ก็จะเดินทางได้ไกลเป็น10กิโลเมตรถ้าอยากให้ไกลจริงๆก็ช้างก็จะมีการส่งสัญญาณผ่านพื้นดินเป็นลักษณะพิเศษของช้างเลยที่ว่า
2: seismic wave
1: นะครับก็คือส่งคลื่นเสียงผ่านพื้นดินภาพพื้นดินไปก็จะไปได้ไกลกว่าเป็นเสียงที่ช้างใช้สื่อสารเรียกกันภายในฝูงแล้วก็ลักษณะของอีกเสียงหนึ่งที่เขาใช้ขู่อันนี้จะคล้ายๆลักษณะจังหวะของมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนเครื่องหรือแม้กระทั่งเพิ่งเริ่มสตาร์ทเวลาที่ช้างถูกผู้ล่าคุกคามก็จะส่งเสียงลักษณะคล้ายจังหวะคล้ายๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ละพื้นที่นะครับที่มีความแปรผันของพฤติกรรมเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนในพื้นที่ซึ่งในเคสของเขาใหญ่เนี่ยพฤติกรรมของคนในพื้นที่รอบเขาใหญ่เองแล้วก็นักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไปสร้างแรงจูงใจหรือว่าการเรียนรู้ว่ามีการคุกคามที่จะทำอันตรายเขาได้จากในคลิปนะครับคนขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ทำให้ช้างไม่เข้าทำลายเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยช้างจะตัดสินพฤติกรรมของผู้ล่าเนี่ยจากลักษณะการเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วไหมแล้วก็มีการส่งเสียงดังใส่เขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูแล้วนะครับในกลุ่มช้างเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมการยอมแพ้ไหมหรือสยบยอมกับตัวที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยจะเข้าไปแตะใช้งวงแตะที่บริเวณใบหน้าเหมือนกับก้มหัวหน่อยแล้วก็เข้าไปอย่างช้าๆอย่างเช่นในคลิปที่เขาใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่าตัวที่ออกนำหน้าสุดเนี่ยเป็นตัวจ่าฝูงแล้วก็พฤติกรรมในฝูงเนี่ยโดนกำหนดโดยจ่าฝูงตัวนี้เพราะว่าจ่าฝูงตัวนี้ไม่ทำอันตรายคนตัวอื่นก็หยุดแค่นั้นสำหรับรถยนต์ที่เจอช้างแล้วขับผ่านอย่างช้าๆเนี่ยนะครับช้างก็จะไม่โดนลบก็ไม่แสดงพฤติกรรมโจมตีรถยนต์นะครับก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปจอดแล้วหยุดยังเข้าไปใกล้อีก แล้วส่งเสียงดังอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าเห็นว่าช้างเข้าใกล้ถนนแล้วจะข้ามแล้วลักษณะนี้ครับขอให้ถอยดีกว่าถ้าเป็นสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมันตัวเล็กกว่าเขาอีกส่วนนึงก็คือมีคนอยู่ในจิตใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ล่าเมื่อช้าง

0: จากสัตว์ป่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะชินกับเรานะครับพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาก็อาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ทำร้ายเราหรือว่าหนีไปได้อะไรอย่างนี้ครับคำนึงถึงเสมอว่าเขาเป็นสัตว์ป่ามีพฤติกรรมอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากถ้าเรามีพฤติกรรมดีกับเขานะครับหลีกเลี่ยงการปะทะการเผชิญหน้าเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับพฤติกรรมของช้างในพื้นที่ช้างแต่ละพื้นที่มีความแปรผันของพฤติกรรมจะเข้าไปปฏิบัติตัวกับเขายังไงเนี่ย ก็ต้องคำนึงถึงว่าช้างแต่ละตัวแต่ละฝูงเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมตอนนี้ก็คือช้างมีปัญหามากๆในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ป่าของเขาลดลงแล้วก็พื้นที่เกษตรเราเพิ่มขึ้นก็รักษาแหล่งอาศัยของเขาไว้แค่นั้นก็ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติการที่เขาออกมาเพื่อกินพืชไร่พืชเกษตรของชุมชนเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันเป็นสัญชาตญาณของเขาก็อยากให้หาทางออกด้วยความใจเย็นแล้วก็อดทนนะครับการป้องกันไร่เกษตรตามขอบป่าเนี่ยก็อาจจะใช้รั้วกึ่งถาวรนะครับที่สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะติดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไซเรนหรือว่าเสียงที่ดังหน่อยแล้วก็อยากเริ่มมีการทดลองในเรื่องของรั้วผึ้งเองเนี่ยก็น่าจะทำได้นะครับถ้าชุมชนเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะอยู่ร่วมกับช้างหรือว่าแก้ปัญหาผลกระทบจากช้างป่าถ้าเราสามารถที่จะทำงานอนุรักษ์ช้างได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยเมื่อมีระบบจัดการที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลพวกทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นอย่างเช่นหมูป่าเก้งกวางในพื้นที่ได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมสนใจทำงานเรื่องช้างด้วย
1: ผมคิดว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงณเดือนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับข้อมูลก็คือประมาณแสนกว่าคนละที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกมีผู้เสียชีวิตไปร้อยกว่าคน
2: ใน 100,000 คนเนี่ยครับที่มีอาการก็จะมีที่เขาเรียกว่าเดงกี้ฟีเวอร์หรือไข้เลือดออกที่ไม่รุนแรงนะครับ 90% อีก 10%จะมีอาการที่รุนแรงที่เขาเรียกว่าเดงกี้เฮมอจิกฟีเวอร์หรือช็อกครับหรือถึงตายนะครับปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์มหาวิทยาลัยไม่โดนได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศพัฒนาจนกระทั่งผ่านระดับสัตว์ทดลองและหลอดทดลองเรียบร้อยแล้วเรากำลังเดินหน้าไปสู่การทดสอบในคนในปี2016การไปดูแลเรื่องแก้ไขเรื่องยุงทำได้ยากการดูแลเรื่องคนไข้ก็เป็นการดูแลที่ปลายเหตุดังนั้นควรจะป้องกันลงทุนและก็ลงแรงในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมา
1: ทีนี้ถามว่าการควบคุมยุงทำยังไงได้บ้างประเทศของเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีฝนตกในช่วงเดือนไหนของปีแล้วก็มีน้ำขังอยู่ในแอ่งน้ำอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพยายามไอ้จุงที่มันเป็นจานรองสำหรับตัวกระถางต้นไม้หรือว่าที่มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเราพยายามจะเทออกทิ้งซะให้หมดเพื่อเป็นการลดเรื่องของตัวแหล่งแพร่พันธุ์ยุงอันถัดไปก็คือเรื่องของถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้อย่างทั่วถึงมันอาจจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ในบริเวณบ้านที่เราอาจจะตามหาไม่เจอจริงๆจริงๆเราก็ได้รับความร่วมมือหรือว่าการช่วยเหลือกับจากทางฝั่งราชการอยู่พอสมควรในแง่ของการไปฉีดยาที่จะช่วยป้องกันเรื่องของการระบาดของยุงนะครับแต่เท่าที่ได้มีข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคติดต่อเองเนี่ยข้อมูลที่เราทราบกันมาว่าในการเข้าไปในพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่หลายๆครั้งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่เท่าที่ควรอาจจะด้วยความไม่สะดวกว่าการพ่นยาฆ่าแมลงการพ่นยาฆ่ายุงเองอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากว่ามีควันมีกลิ่นอะไรพวกแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยเองเนี่ยถึงทำให้การควบคุมโรคการควบคุมยุงเป็นไปได้ยากขึ้น
2: เมื่อพูดยุงและพูดถึงคนผู้ป่วยเนี่ยก็ควรจะต้องพยายามที่จะอยู่ในที่มิดชิดอย่าให้เป็นเพราะท่านเป็นตัวที่แพร่เชื้อแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นครับนะเพราะฉะนั้นคนที่นอนห้องเดียวกันก็ต้องพยายามแยกห้องหรือว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันก็ต้องไม่ให้มียุงนะครับนอนหายใจพ่นอะไรต่างๆละอองหรือไอจามอะไรต่างๆเนี่ยไม่ติดครับแต่ว่าติดจากยุงผ่านกันยุง

0: ยุงไม่ใช่ยุงทุกตัวนะมีไวรัสไข้เลือดออกแต่ยุงในบ้านเราเนี่ยจะมีไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวมันเนี่ยครับจำนวนมากโรคไข้เลือดออกจะเลือกเอาเฉพาะยุงบางชนิดคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนเท่านั้นครับแม่ยุงเมื่อได้รับเลือดแล้วเนี่ยครับก็จะไปวางไข่ระหว่างที่วางไข่เนี่ยครับมันสามารถผ่อนถ่ายเชื้อไวรัสจากแม่ยุงไปสู่ลูกยุงได้ดังนั้นวงจรชีวิตการส่งถ่ายไวรัสมี2ระบบ1ระหว่างยุงกับคนระบบที่2ก็มีจากแม่ยุงไปไข่ยุงเมื่อไข่ยุงฟักออกเป็นตัวเป็นลูกน้ำเป็นตัวโม่งตัวโม่งก็จะออกไปตัวยุงบินได้ตัวยุงที่บินได้ก็จะมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวของมันแม้แต่ไอยุงนั้นจะไม่เคยสัมผัสกับคนไข้ก็ตาม
1: ไข้เลือดออกเนี่ยมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสเวลาที่เข้ามาสู่ในร่างกายเนี่ยร่างกายเราก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้กับมันพอเวลาที่มันมีการต่อสู้กันมันก็จะมีการอักเสบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเวลาที่มันมีการอักเสบเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อต่อต้านเชื้อตัวเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะถูกขยายออกพอมันถูกขยายออกจากแทนที่มันควรจะหดตัวอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นสารน้ำอะไรต่างๆเนี่ยจะเล็ดลอดออกมาจากในเส้นเลือดเราจะค้นพบว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะมีภาวะเลือดข้นกว่าผิดปกติในช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเอาเลือดไปตรวจดูเมื่อมีปริมาตรของน้ำหรือว่าเลือดอยู่น้อยกว่าผิดปกติในเส้นเลือดเนี่ยบุคคลคนนั้นก็จะเพลียกว่าผิดปกติอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้อยู่ในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากไปกว่านั้นเองเนี่ยเราบอกแล้วว่าน้ำมันจะถูกรั่วออกไปจากในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจะไปรั่วอยู่ตรงไหนได้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะในปอดหรือว่าในช่องท้องสามารถรั่วได้ทุกอวัยวะสามารถรั่วได้ตลอดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีน้ำที่รั่วออกมาตรงแถวๆบริเวณตับเราก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณชายโครงข้างขวาเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีอาการแน่นท้องรู้สึกว่ามันเจ็บจังเลยเวลาที่เราไปเคาะหรือว่าเราไปจับสัมผัสกับมันอย่างรุนแรงอาจจะมีอาการแบบนั้นได้
0: ไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเราแยกออกมาได้เป็นทั้งหมด4สายพันธุ์ในที่1 2 3และ4ไวรัสเวลาเข้ามาในคนแล้วเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นไข้เลือดออกชนิดนั้นอีกต่อไปเช่นได้รับในที่1ก็จะไม่เป็นในที่1อีกต่อไปแต่มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้อีกเมื่อได้รับเชื้อจากต่างสายพันธุ์จากสังเกตการของคนครับพบว่าการเป็นครั้งที่2เนี่ยมีโอกาสมีอาการรุนแรงครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์โอ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้
8: โห
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานและแพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออว่า
3: จะไปเสียอย่างว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำนองว่าจะไปเตี้ยนเสียไหนแย่ไปยื้อต้นเดียวมัน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปทางอุ่นเนี่ยไปหน้าพยัตตรวจหน้าพยัตตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพยัตตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
5: พอดีพยัตตรวจคนชวนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาต้มปลาก
8: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
6: ฮะเต็มไงบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณนี่
9: จะพวกเอิ้นมันยังคงนั่นแหละ
10: เพิ่นเอิ้นแล้วเราก็
6: ไปหาปลาบ่
11: โอ้ยอยากไปอยู่ประชาสัมพันธ
12: ์ค่ะไปประชาสัมพันธ์
6: ไปบ่แล้ว
13: ก่อนอีหลานซื้อบ้านได้ก่อน
6: น้องมาปาก
13: น้องมาปากหรือว่ามันว่าบ่เลือกข้าวเดี๋ยวเอาปลาเตรียมไม้ย่ายนั่นมือเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
6: จ้า
13: สอบมีด้วยสอบเป็นบ้าปะเนี่ย
6: สอบเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังควายชีเห็ดได
13: ้เนียนมาเนาะ
6: คัน
13: เบ็ดความ
6: คันมีดตกเบ็ดปลานี่นมปังสิปุ๊บอู้ได้แล้วตึ๊ดได้ตกแน่เลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
6: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
6: 5โต
1: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
6: เอามาไปเลี้ยงเด็ก
13: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
1: วะมากินวะ
6: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยูน้ำยูอง
13: ยัง
6: อัง

0: เป็นยังไงเน
1: ี่ยสระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนและจังหวัดกาฬสินธุ
2: ์ครับเริ่มจากทำสะพานอลามาจะบินรถเลย
3: เราเป็นคนดีของคนขอนแก่น
2: ครับเราเป็นคนดีของคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นป่ามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วจะกับผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
3: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูไปเช่นแล้วหางกระหอกกระแตหางหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
1: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: มันบอกอันนั้น
2: พอถือเป็นไงวะกลุ่มพอถือพอเอิญเทียนมาล่องมา
1: ใช่ไข่ยังมีเล็ดลูกหลงใหม่ว่ะเล็ดลูกหลงเบาดอก
2: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บอยากเห็นยังวะ
3: แมวแม่ละนี่ตาลาย
4: ตาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
3: เอาไปป้อยน้ำเอาไปตาลายเอาไว้อัน
4: ไว้ให้ยัง
3: เอาไว้เลี้ยง
4: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
3: ให้มันใหญ่
4: เนี่ยเราไปหัวต่
3: อกะเอาไปกิน
4: กินกับยัง
3: กินกับต้มสุ่มไก
4: ่ต้มสุ่มไก
5: ่หากินกันจังซี่แหละลูกหล่าหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังซี่แหละหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านมิตรล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพื่อนบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย

0: เฮ็ดหลายบ่ครับ
1: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่ล่ะ
2: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
3: เอามันกอดโอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อย
4: โอ้ยโอ้ยร้าย
3: มันอันนี้มันลุกเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
4: อ้าวข้างนี้อ่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นะ
3: เด
4: ี๋ยวก
3: ูได้อ้อนี่ข้าง
4: ใน
3: ลํา
4: ดา
3: โนมาเนี่ยห้ามมาแ
4: ก้
3: จัดการจะสิ
4: ปื้อ
5: ไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้างเงี้ยหรอกห้ามมีย่างๆหน่อยมันเอ้าๆลงมาแล้วก็หมดแดงโอ๊ย
3: มีแต่ไข่ผักกู
5: มีแต่หมดแดง
4: แดงๆๆ
0: ก็จะเอาไปแง่กันหลายบ
6: ่เออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายน้ําตลาดแต่หยัง
0: ขายแพงบ่ได้ฮะซุม
6: แพงอยู่ดิมันมีสิละ20บาทเพิ่นติ
0: กิโลละ200
6: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กํามือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
7: ลาก
8: เฮ้ยลากเลยลากเลยเฮาก็เ
9: ป็ดป้อยพุ่นแหมมันบ่แม่นแหเฮา
8: บ่เฮาก็บ่เป็นหยัง
9: โอ้บ่เฮาก็บ่เฮา
8: บ่เฮาเฮ้ยลากินในมื้อไว้ปลาไข่เฮ้ยมันพ่อมันบ่ล่ะบ่เอ้ยลุ้มละมันบ่ปวดละมันปวดกันเด้อเฮ้ยดูกูตายนี่
10: ก้อยค่อยๆเนี่ยนี่แหม
1: มันได้อ่ะพวกนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
0: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
1: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะฝากกันกินดิบ
4: ตาแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้อป้องเพ่หน่อยอีสานมากินปลาดุกเด้อเพิ่นว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
11: I'm going to

0: มนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็ว่าคาดการใส่ใจลูกหลานเพราะเกิดกระไดได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี้ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาบัดนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพ่อแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เฮ้ยกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอยู่อันเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาแต่กัน
2: ลําพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: ริ่มต่อสู้มาแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู้มาจนมาถึงเมื่อนี้ต่อสู้มาแต่มกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากะฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู้คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู้ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดไห้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการซึ่งนะครับ
2: เอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเฮาก็รู้สึกว่าขาดแคลนสหากว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เฮ็ดให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับบ่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุ่นขึ้นไปด่าบอกมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไปซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
7: ไม่ใช่
4: ีบมือเดียวนึงทหารนอก8กองทัพค่ะ
7: คนแม่หยัง
4: ชาวบ้านนี่ก็สามารถเฮ็ดหยังได
8: ้ตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้ไทบ้านยัดบ่ยัด
9: เห็นเขาเหยียบย่ำน้ำใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในจุกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทบ้านเจ้าของเหยียบย่ำกับพ่อเองแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ำอีกของเขาบ่มีที่พึ่งที่อาศัยใด
10: ฮับปูตาก็บ่บ
3: อกมันเห็ดจังได๋ก็บ่เขาก็บ่ฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเข้ามาพากันไทบ้านก็พากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทบ้านมัน
11: เถาะก็ฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
10: ว่าเฮาบ่รู้จักพัฒนาได้จังได๋ติ
11: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี
3: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
11: เฮาก็ฮักหม่องนี้ล่ะหม่องนี้ต้องหวังว่า
10: ตาย
11: อย
10: ู่
11: หม่องนี้
10: พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
12: ค่ะ
10: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
12: ีเป็นมีที่ต้องมีอิงแล้วก็
10: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านต่อว่าประตูได้บ่นอันได้อันออกมาเสียชีวิตของหมู่ตัวหมู่แม่ก็วางสิแล้วเนาะ
13: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: หมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือรายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T E R I N GC-A-N Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้โฟ
5: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะ
1: วันนี้นะครับน้องเฟย่าเราอยู่กันที่ทุ่งนาเขียวขจี
2: เขียวมาก
1: พร้อมกับเรื่องราวของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในทุ่งนาแล้วอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติกับน้องเฟย่า
2: แล้วมันอยู่กันพึ่งพาอาศัยกันยังไงคะ
1: ถ้าน้องเฟย่าอยากรู้นะครับต้องติดตามรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับน้องเฟย่า

0: ย่าถึงแล้วนี่สองท่านนี่แหละที่จะช่วยไขข้อสงสัยของเฟย่า
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้อาจารย์กบ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ผู้ใหญ่เกรียงครับน้องเฟย่าสงสัยมากเลยครับว่าผมเล่าเฟย่าฟังว่าเอ๊ะสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยที่ผมเกริ่นไปว่าเขาจะอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันระหว่างท้องนากับสัตว์เนี่ยอยู่กันได้ยังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยการทำนาสัตว์พวกนี้ไม่น่าจะอยู่ในท้องนาได้ครับผู้ใหญ
3: ่เราทำนาเกษตรอินทรีย์ไงทำอินทรีย
0: ์ครับ
3: การทำอินทรีย์ก็คือการพึ่งพากันระหว่างต้นไม้กับสัตว์ที่เรียกปลูกข้าวนาเนี่ยกับซื่อสัตว์เนี่ยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน
0: คือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่แบบ
3: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติของมัน
3: ปล่อยให้อยู่ธรรมชาติ
0: แล้วก็พึ่งพากันคนนี้สร้างประโยชน์ให้คนนี
3: ้
0: คนนั้นสร้างประโยชน์คนนี
3: ้
4: และเกษตรอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินคนพูดเยอะมาก
3: เกษตรอินทรีย์ก็คือการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทุกอย่างไม่ใช้เลยเราใช้ธรรมชาติบำบัดกันเองจุนเจือช่วยเหลือกันเอง
0: มันมีสัตว์หลากหลายชนิดมากวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงในการเราทัวร์ท้องนาดีกว่า
3: เชิญเนี่ยไปดูเป็ดก่อนเดี๋ยวจะผ่านรับเป็ดก่อน
0: อ๋อจะผ่านรับเป็ดก่อนนะฮะครับไป

0: เชิญเข้าไปย่าไปดูเป็ด
1: เอาเป็ดหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเป็ด
0: เป็ดเข้าข้างในอยู่ข้างในอ
1: ยู่ข้าง ใน
2: เย้
1: โหโหนี่เขากลัวเรานะครับผู้ใหญ
0: ่กลัวฮะกลัวเขาตื่นคนตื่นคน
1: เป็ดนี่มันเป็นเป็ดไข่ไหมครับผู้ใหญ
0: ่เป็ดไข่ฮะเป็ดไข่
1: แล้วพันอะไรฮะพัน
3: กากีแคมเบลค่ะเป็นพันเป็ดไข่ของต่างประเทศค่ะแต
1: ่
3: ว่าเอามาเพาะพันธุ์ในประเทศไทย
2: แล้วไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกกันยังไงคะ
3: ไข่เป็ดเนี่ยจะมีในส่วนของให้พลังงานไขมันแล้วก็วิตามิน B1 กับ B2 ที่มากกว่าไข่ไก่ในขณะที่ไข่ไก่เนี่ยค่ะก็จะให้ส่วนที่เป็นโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ยค่ะที่มากกว่าไข่เป็ด
1: เวลาเราเลี้ยงเป็ดตัวนึงเนี่ยเราก็จะหวังว่าเราจะได้ไข่มันอันที่2คืออาจจะได้เนื้อเขาแล้วพี่เอาเป็ดเนี่ยไปทำอะไรในทุ่งนาครับ
0: เอาเป็ดลงไปย่ำหญ้าที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเอาเป็ดลงไปไปเลี้ยงเลยนะเป็ดก็จะไปหาหอยหาปูกินช่วยกำจัดหอยกำจัดปูแล้วก็ช่วยกำจัดแมลงที่อยู่ตามต้นข้าวแล้วขามันก็จะพุ้ยย่ำบนเลเหยียบหญ้าก็ตาย
1: ก็คือได้กินวัชพืชกิน
0: แมลง
1: แล้วปกติผู้ใหญ่

0: ขี้มันด้วยนะปุ๋ยอีกนะเพราะมันถ่ายออกมาก็อยู่ในนาเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ย
1: เขาจะเดินช่วงไหนครับผู้ใหญ
0: ่ก็เช้าเรามาเราปล่อยมันก่อนแล้วเก็บไข
1: ่อ๋อปล่อยก่อนแล้วเก็บไข่
0: มันวางไปแล้วก็เก็บไข่เก็บไข่เสร็จมันก็ลงไปหากิน
1: ครับน้องเฟย่าสงสัยไหมว่าตีนเป็ดเนี่ยมันแตกต่างจากตีนไก่ยังไง
2: ตออีนอค่ะหนูก็พูดว่าเท้าค่ะ
1: อ๋อโอเคเท้าเป็ดแตกต่างจากเท้าไก่คือเท้าเป็ดกับเท้าไก่มีความแตกต่างกัน
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเท้าเป็ดเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นพังผืดอะค่ะของเป็ดซึ่งลักษณะพิเศษอันนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการว่ายน้ำทำสามารถทำให้เป็ดเนี่ยสามารถว่ายอยู่ในน้ำได้แล้วก็จุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเท้านี่ก็คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวหรือว่าการเดินดังนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างเป็ดกับไก่แล้วเนี่ยเท้าเป็ดเนี่ยจะช่วยในการย่ำบนพื้นดินได้ค่อนข้างที่จะราบมากกว่าเท้าไก่แล้วก็ที่สำคัญอวัยวะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเป็ดก็คือปากเป็ดใช่ไหมคะท
1: ี
3: น
1: ี
3: ้ปากเป็ดเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นปากเป็ดเนี่ยสามารถที่จะงับหอยตัวเล็กๆงับสัตว์น้ำชนิดเล็กเช่นพวกกุ้งพวกปูได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือที่ปลายปากเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนรับสัมผัสที่เรียกว่าเนลอะค่ะอยู่ที่บริเวณปลายปากซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะช่วยให้เป็ดเนี่ยหาอาหารได้ดีขึ้นเวลาที่เขาพยายามที่จะใช้ปากคุ้ยเขี่ยหรือว่าช้อนชัยคุณดินหาม
1: ันจะเหมือนเขามีความไวกับการ
3: รับ
1: สัมผัส
3: ใช
1: ่แยกแยะ
4: แยกว่า
1: คือเป็นเศษไอ้อันนี้กินไม่ได้เอาไปอันนี้กินได้กินอย่างงี้
3: อย่างนึงที่หนูอยากจะบอกน้องเฟย่าคือหนูแยกได้มั้ยคะว่าเป็ดตัวผู้หรือเป็ดตัวเมีย
1: ไม่รู้แยกไงน้องเฟย่า
3: ฟังจากเสียงก็ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็ดตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะร้องเสียงแหลมๆแต่ว่าเป็ดตัวผู้เนี่ยจะมีกล่องเสียงที่เรียกว่าไซลิงอะค่ะที่ยาวกว่านิดหน่อยอยู่ที่หลอดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดตัวผู้จะร้องเสียงที่แหบกว่า
1: อันนี้คือแยกคร่าว
4: ๆครับ
1: แต่ก็อาจจะมีแบบบางตัวที่มีผิดพลาดบ้างคือแยกคร่าวๆง่ายๆนะว่าอย่างนั้น
3: ค่ะ
2: งั้นให้เขาไปทำธุระ
1: งั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็ดเนี่ยไปไล่ทุ่งดีกว่าครับผมอยากเห็นแล้วว่าเวลาเขาเดินออกไปทำงานทำหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วทำอะไรบ้าง
4: ได้ครับได้เวลาแล้วเนี่ยได้เวลามาแล้ว
1: ได้เวลาแล้ว
4: ครับผม
1: โอเคต้องรีบปล่อยแล้ว
4: เดี๋ยวเปิดให้ด
1: ูเดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้ออก

0: เป็นไงเห็นเป็ดวิ่งเมื่อกี้มองทันเปล่า
1: เดี๋ยว
0: มันจะวิ่งเร็วกี่ทุกครั้งเลยครับ
2: ก็มันจะแย่งกันลง
0: แย่งกันลงเลย
2: การแย่ง
0: ใครไปก่อนได้กินอาหารก่อน
2: ไปลงก่อนไปของหน้าไปก่อน
1: ครับ
2: ก็ลงไปก็ยางไปเดี๋ยวข้าวก็ฟื้นขึ้นมาใหม
0: ่
2: หญ้าก็ตายไป
0: ครับ
2: แล้วเนี่ยเป็ดมันลงไปกินอะไรไหมก็ไปกินหอยกินปูกินปลากินแมลงกินไส้เดือนกินอะไรอาหารมันเยอะเลยแล้วเป็ดกินเนี่ยกินพวกนี้แล้วเนี่ยน้องสัญญารู้ไหมไข่เป็ดที่แดงเนี่ยเป็ดไร่ทุ่งเนี่ยมันแดง
1: ไม่รู้ค่ะ
2: เพราะเป็ดเนี่ยมันกินหอยกินปูพวกนี้เนี่ยไข่มันถึงแดง
3: เพราะว่าอาหารที่เป็ดเขากินเนี่ยนะคะอย่างเช่นในนาข้าวเนี่ยจะมีศัตรูของข้าวก็คือจะเป็นพวกหอยเชอรี่ใช่ไหมคะในหอยเชอรี่นี่ก็จะมีโปรตีนที่เป็นสารที่เป็นสีแดงด้วยซึ่งไอ้โปรตีนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็ดเขากินหอยเชอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่เนี่ยมีสีแดงเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติ
0: คราวนี้จากเป็ดแล้วเนี่ยมีสัตว์ชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับ
2: มีเยอะแยะเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่จะให้ไปดูอะไรครับมีอะไรให้ดู
2: ดูปลาไหมดูปูดูหอยดูนกมีเยอะแยะเลย
0: เด
2: ี๋
0: ยวลองมาดูฮะเจออะไรก็ว่า
2: ดูอะไร
1: และก่อนไปดูหนูขอเก็บไข่เป็ดก่อนได้ไหมคะ
2: อ๋อได้เลยครับได้เลย

0: ผู้ใหญ่ครับบ่อเนี่ยผู้ใหญ่เอาไปเลี้ยงปลาป่ะครับ
1: ใช
0: ่แล้วไอ้ทางน้ำที่เป็นรูเข้าไปเงี้ยครับอันนี้คือผู้ใหญ่ไว้ทำอะไรครับ
1: ให้ปลามันขึ้นไปกินแมลงในนาเนี่ย
0: ฮะปลามันขึ้นไปกินแมลง
1: ปลาดุกปลาหมอเนี่ยเขาจะกินพวกแมลงเป็นหลัก
0: ครับ
1: กินปลากินเนื้อ
0: ปลาปลากินเนื้ออ่าก
1: ินแมลงกินเนื้อเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากมัน
0: ถ้าเกิดสมมติว่าน้ำมันแห้งครับ
1: มันก็ลงมาอยู่ในนี้
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่านาข้าวบางครั้งก็มีน้ำ
1: ใช่ฮะเวลาปล่อยแห้งปลาก็ลงอยู่ในบ
0: ่
1: อเวลาเราอยากให้มันขึ้นกินข้างบนแล้วก็วิทน้ำใส่เข้าไปให้มันเยอะปลาก็เข้าไปกินถ้าไม่อยากให้มันกินก็ปล่อยน้ำแห้งดินโผปลาขึ้นไม่ได
0: ้โอ้ดีจังเลยครับเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: มีอาหารการกินแล้วก็ต้นข้าวเนี่ย

0: ก็ไม่โดนพวกแมลงกินด้วย
1: ก็ช่วยไงธรรมชาติบำบัด
2: แล้วปลาหายไปไหนหมดคะเนี่ย
1: อ๋อปลามันก็หลบอยู่นะแต่นี่จับไปให้ดูแล้วอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูมากแล้วค่ะ
3: มีให้ดู
1: อ้าวนี่น้องพญาเนี่ยคุณผู้ใหญ่เอาปลามาให้ดูเห็นไหม
0: ครับ
1: เห็นไหม
0: ครับ
2: ปลาดุกแน่ๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อรู้จักมันกันเหรอปลาดุก
0: อันนี้ปลาปลาดุก
1: ปลาดุกอันนี
2: ้รู้ค่ะว่าปลาดุกได้ไง
1: นี่รู้จักไหมปลาอะไร
2: ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
1: ปลาด็อกเตอร
0: ์นี่ปลาด็อกเตอร์รู้จักเปล่าร
1: ู้จักไหม
2: ปลาหมอ
1: เนี่ยปลาคุณหมอเนี่ย
0: ปลาด็อกเตอร์
1: หมอเนี่ย
4: เป็นปลาที่ค่อนข้างจะทนนะคะแล้วก็ลักษณะเกล็ดก็จะแตกต่างกันปลาแต่ละชนิดก็จะมีเกล็ดที่แตกต่างกันด้วยหนูเห็นไหมคะอันนี้ปลาหมอมันมีเกล็ดใช่ไหมลูก
2: ค่ะ
4: ในขณะที่ตัวนี
2: ้ไม่มีเกล็ด
4: ไม่มีเกล็ด
0: นี่ครับอยากเห็นชัดไหม
1: จะดูไหม
2: ทำไม
0: ดีครับผู้ใหญ่ครับ
2: ปลาหมอถึงมีเกล็ดและตัวนี้และปลาดุกถึงไม่มีเกล็ดนะคะ
4: การที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยปลาดุกเขาก็จะมีผิวหนังที่ค่อนข้างที่จะหนา
0: ครับ
4: เพื่อที่จ
1: ะ
4: ชดเชยภาวะของการที่เขาไม่มีเกล็ดเพราะว่าผิวหนังที่หนาเนี่ยเขาก็จะมีเมือกที่ปกคลุมร่างกายในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมอะค่ะ
0: พวกนี้มันจะลื่นมากเลยนะปลาดุกเน
4: ี่
0: ย
4: ใช่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเกล็ดเขาเลยต้องมีเมือกแล้วก็มีผิวหนังที่หนาที่สำคัญก็คือว่าปลาดุกตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนได้นานด้วยเพราะว่าเขามีอวัยวะหายใจพิเศษ อยู่ที่บริเวณในช่องเหงือกเขาปลาหมอเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าค่ะแล้วก็สังเกตดู2ตัวนี้เห็นไหมคะปลาดุกเนี่ยเขาจะมีหนวดหนวดเขาเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยหนวดเขาจะมีอยู่4คู่เพราะว่าหนวดเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการรับสัมผัสพอเขาว่ายไปตรงไหนปั๊บเขาก็จะมีหนวดในการที่คอยรับสัมผัสว่าเอ๊นี่เป็นอะไรนี่เป็นอาหารหรือเปล่า
0: อันนี้ปลาตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมปลาเนี้ยตัวผู้
2: ผู้
0: ใช่ทำไมรู้ไหมมันมีหนวดมีอะไรให้ดูครับผู้ใหญ
3: ่มี
0: ปลาหมดแล้วฮะมีย
3: ังมีกบอีก
2: กบปะคะ
3: เอามากินแมลงในนา
0: ผู้ใหญ่เลี้ยง
3: ธรรมชาติปล่อยมันธรรมชาติเลยนี่เห็นไหมกบไหมน้องพญาเห็นกบแล้วปะจับได้ไหมจับเป็นไหมเห็นไหม
4: พญาขาพญารู้ไหมคะว่ากบมันกินอาหารยังไง
2: รู้ค่ะแมลงอยู่บนสูงสูง
3: เ
2: รียบ
3: ทำพี่ทำพี่ทำพี่ทำพเหมือนกบเลย
0: ทำไมเหมือนกบล่ะเหมือน
4: รู้ไหมว่าทำไมมันถึงแลบลิ้นได้ยาวขนาดนั้น
2: ไม่รู้ค่ะ
4: เนื่องจากว่ากบเนี่ยนะคะเขาจะมีกล้ามเนื้อค่ะอยู่ที่ลิ้นเขาค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันแล้วก็ที่โคนลิ้นเขาจะอยู่ที่ปลายปากแล้วก็พอการยืดยาวของกล้ามเนื้อที่ออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีเส้นประสาทอยู่ทั้งหมด3เส้นซึ่งเส้นประสาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการรับสัมผัสหรือว่าการจับสิ่งแมลงหรือว่าเหยื่อที่กบสนใจหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพอเขาจับเหยื่อได้ปลาเขาก็จะตวัดลิ้นม
0: ้
4: วนกลับเข้าไปที่ในทางเดินอาหารใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแมลงที่ตัวใหญ่หรือว่าเหยื่อเขาตัวใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถจะกินได้ภายในครั้งเดียวเขาก็จะใช้ขากรรไกรบนและล่างในการที่จะงับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเขมือบไปเฟย่ารู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกกบว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
2: ไม่รู้ค่ะ
4: กบเนี่ยนะคะเขาสามารถอยู่บนบกได้ด้วยแล้วก็เขาก็สามารถอยู่ในดำได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่พ่อแม่กบเขาผสมพันธุ์กันปั๊บเขาก็จะปล่อยไข่ออกมาไข่กบเนี่ยมันจะลอยติดกับพืชน้ำที่อยู่บริเวณผิวน้ำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอไข่ฟักออกมาเป็นตัวเขาก็จะเรียกไข่ที่ออกมาเป็นตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ที่เราเรียกว่าลูกออสอะค่ะที่หัวโตแล้วก็มีหาง
3: เหมือนปลา
4: จะคล้ายๆกับปลาเลยแล้วก
2: ็มีหาง
4: ใช่
2: เวลาตกกระจายก็วิ่ง
4: ใช่แล้วค่ะซึ่งในระยะนี้เนี่ยเจ้ากบหรือว่าลูกออสที่หมอพูดถึงเนี่ยมันจะใช้เหงือกในการหายใจ
2: เหมือนปลาค
4: ่
2: ะ
4: ใช่แล้วค่ะพอสักระยะนึงเนี่ยขาหลังเขาก็จะเริ่มงอกออกม
1: า
4: แล้วก็ขาหน้าจะตามม
1: า
4: หลังจากนั้นเนี่ยหางจะค่อยๆหดสั้นเข้าเขาก็เลยเรียกว่าเป็นระยะลูกกบพอหางหดสั้นเต็มที่ปั๊บเหงือกก็จะเริ่มลดการทำงานลงจนเหลือใช้ปอดและผิวหนังช่วยในการหายใจเราจึงเรียกเขาว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเขาจึงสามารถอยู่ในทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะ
0: อ
4: ่
0: าครับโอ้เมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับผู้ใหญ่ก็คือมีเป็ดที่ลงไปในนาข้าวอันนี้ทำประโยชน์ให้นาข้าวผู้ใหญ่ปลาที่ออกไปกินแมลงออกว่ายมากินแมลงเย็นก็กลับลงบ
2: ่อ
0: ก็มีประโยชน
1: ์
0: กบที่ผู้ใหญ่เลี้ยงไว้หรือว่าเทวดาเลี้ยงเนี่ยก็มีประโยชน
1: ์
0: กับนาข้าวข่าวนี้มันก็มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวใช่ไหมฮะสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวเป็นศัตรู

0: กับนาข้าวเนี้ยก็
1: มีเยอะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมก็ไม่ฆ่ามันนะผมก็ปล่อยให้มันอยู่กินไปบ้างอะไรบ้างเหลือก็เป็นของผมอย่างว่าแหละ
0: ก็แบ่งกันแบ่งกัน
1: แต่สัตว์บางอย่างเราก็กินมันได้
0: อ๋อ
1: จับกินได้
0: คือมันมีประโยชน์กับนาข้าวแต่มีประโยชน์
1: กับเราได้เป็นอาหารเราได
0: ้
1: เดี๋ยวพาไปดู
0: ครับ
1: เชิญครับเชิญ

0: นี่นี่นี่นี่เสียรู้จักว่านี่อะไรเนี่ย
1: หอยเชอรี่หรือเปล่า
0: ไข่หอยเชอรี่เห็นไหมตัวมันเองอ่ะเป็นโทษคือกินต้นข้าวถ้าข้าวเล็กมันจะกินใบข้าวหมดเลยกินหมดเลยแต่ถ้าตัวใหญ่แล้วมันก็เป็นอาหารเป็ดประโยชน์แม่มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน
2: ์อ๋อแล้วไอตัวหอยเชอรี่นี่มันไซส์ขนาดไหนฮะ
0: ไซส์มันใหญ่สุดก็เป็นหอยโข่งเลยเท่าหอยโข่งแต่ว่ามันเล็กๆก็เป็ดกินนี่ถ้าเป็ดผมมาถึงเนี่ยมันกินหมดแล้วมันมีเหลือหรอกเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่หอยเชอรี
2: ่เมื่อกี้สีไม่ค่อยชมพู
0: เท่าไหร่โน่นอยู่บนข้าวเลยไหมน่ะเห็นไหม
2: น่ะอ๋อครับ
1: แล้วหอยอะค่ะมันขึ้นไปอยู่บนต้นข้าวได้ยังไง
0: มันก็มืดๆเนี่ยมันก็จะคลานขึ้นไปโดยเอาปากเกาะต้นข้าวขึ้นไป
2: หอยฮะ
0: หอย
2: ค่อยไต่ขึ้นไป
0: ไต่ขึ้นไปแล้วก็มันจะรู้ว่าระดับน้ำสูงสุดแค่ไหนมันธรรมชาติมันนะมันจะรู้ว่าไข่มันต้องมาจมน้
2: ำ
0: แล้วก็มันก็จะไขไว้เกาะติดไป
1: หนูเห็นนะคะมี
0: รูปูเดี๋ยวเราไปดูรูเนี่ยรูปูใช่ไหม
1: รูปูเยอะมาก
0: นี่รูปู
2: ไหนฮะ
0: นี่ขุดเมื่อคืนเนี้ย
2: รูเนี่ยครับดูยังไงครับ
0: ก็เนี่ยดินเพิ่งแห้ง
2: อ๋อ
0: ใช่ไหมมันขุดใหม่ๆก็ดินดำๆ
2: คือถ้าดินเปียกแสดงว่าอะรูใหม่เลยวันนี้เลย
0: ถ้ารูเก่ามันก็จะเป็นขาว
2: ๆแล้วไอ้โทษของไอ้พวกปูนี่มัน
0: ทำโทษมันนี่นะ
2: ทำอะไรฮะ
0: มันเจาะคะนาทะลุน้ำเราขังไว้เนี่ยมันก็จะไหล
2: ผู้ใหญ่ครับเราปูที่มันขุดรูเนี่ยนอกจากว่ามันหลบภัยแล้วเนี่ยมันขุดเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อถ้าเป็นทางน้ำเนี่ยขุดเพื่อให้น้ำมันไหลไหลแล้วจะมีปลาเนี่ยวิ่งผ่านมีสัตว์ลอยผ่านมันก็คอยจับกินเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปเอามาให้ดูเลยดีกว่านะจะไปหามาให้เดี๋ยวเดินหาดูก่อนนะได้เดี๋ยวจะจับมาให้ดู
2: มาหายากครับ
0: ก็เนี่ยนะตามรูเนี่ยเดี๋ยวก็มีออกมา
2: อ๋อเดี๋ยวผมรอผู้ใหญ่นี้แล้วกัน
0: ได้โอเคครับเดี๋ยวผมเดินไปดู
2: น้องเฟย่าจะได้เห็นปูแล้วว่าปูเนี่ยแตกต่างกันยังไง
0: อ้าวมาแล้วนี่น้องเนี่ยด
1: ูเฮ้ยมันไม่หนีบหรอคะ
0: จับอย่างเงี้ยจับข้างหลังมันเนี่ยจับข้างหลังมันถ้าจับค่อยๆมันจะไม่หนีบนะถ้าจับมันแรงมันเจ็บมันก็จะหนีบรู้ป่ะเนี่ยจับข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ย
1: อันนี้เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมีย
3: ใช่แล้วอันนี้เป็นตัวผู้ตรงนี้เขาเรียกว่าจับปิ้งค่ะซึ่งจับปิ้งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูที่ปิดส่วนที่เป็นอวัยวะในช่องท้องรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาด้วยทีนี้ตัวผู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแหลมๆอย่างนี้ส่วนตัวเมียเห็นไหมคะ
1: มันจะเป็นสามเหลี่ยมค
3: ่
1: ะ
3: ใช่แล้วค่ะอย่างนี
0: ้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมตรงนี้เอาไว้ทำไมไว้ทำไมรู้ไหม
1: ไม่ร
0: ู้ถามคุณหม
3: อเอาไว้เพื่อที่จะเวลาที่ปูออกไข่ออกมาเนี่ยนะคะไข่มันก็จะมาเกาะอยู่บริเวณตรงช่วงนี
1: ้
3: แล้วก็เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเขาก็จะแบบนี้นะคะตัวผู้ก็จะจับตัวเมียหงายท้องแบบนี้โดยที่ฝักน้ำเชื้อมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณขาคู่ที่4ของปูแล้วเขาก็จะสอดเนี่ยค่ะเข้าไปในอวัยวะแผ่นปิดตรงจับปิ้งตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะใช้เวลาในการปล่อยถุงน้ำเชื้อเข้าไปอยู่ในตัวเมียสิ่งที่ได้มาก็คือว่าไข่ก็จะเริ่มพัฒนาในแม่ตัวเมียแล้วก็พอไข่เริ่มสุกเรื่อยๆปั๊บมันก็จะเริ่มออกมาจากบริเวณนี้ค่ะ
1: จึง
3: น้องเฟย่าดูนะคะขาปูนาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี
1: ่8
3: ขาเดินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8ใช่มั้ยคะมีกล้าม1ตัวเมียเนี่ยจะมีกล้ามที่เล็กกว่าตัวผู้เห็นมั้ยคะ
0: คร
3: ับ แต่ว่าถ้าเป็นปูทะเลเนี่ยขาเดินเนี่ยจะมี3ขาเท่านั้นแล้วก็จะมีขาที่เป็นว
2: ่
3: ายน้ำ
2: ขาว่ายน้ำ
3: ขาว่ายน้ำเพราะว่าปูทะเลเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับน้ำที่ค่อนข้างจะลึกกว่าปูในนาข้าว
2: ครับ
3: อืมเฟย่ารู้ไหมว่าทำไมปูมันเดินไม่ตรงที่เขาบอกก็คือว่าด้วยลักษณะของโครงสร้างของปูเองแล้วเนี่ยเขาจะมีขายื่นออกมาทางด้านข้างลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็ขาเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปล้องดังนั้นเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะบังคับขาหรือควบคุมขาให้เดินไปในทิศทางทางด้านหน้า
2: ถ้าเดินไปเนี่ยมันจะชนขาจะชนกัน
3: ถูกต้อง
2: ก็เลยต้องเดินด้านข้าง
3: ก็เลยหันด้านข้างแทน
2: เดินเหมือนปูงี
0: ้น้องเฟย่านี่ไงรูหนูเนี่ยเนี่ยหนูเนี่ยคือรูหนูเนี่ยที่มันขุดเนี่ยนี่คือขุยที่มันขุดเนี่ยมันใช้ฟันกัดเอาตีนคุยออกมาขุดเพื่ออาศัยอยู่ในนี
2: ้ครับ
0: หลบภัยหลบอะไรอยู่ในนี้ออกลูกออกหลานแล้วมันอยู่ในนี
2: ้
0: คือหนูเนี่ยจะถ้าที่โล่งๆเนี่ย
2: ครับ
0: เขาจะอยู่รู
2: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นป่าเป็นเขาจะอยู่บนยอดไม้นะทำรังอยู่บนยอดไม
3: ้
0: เป็น

0: ปุงก็กินเม็ดข้าวนะเห็นไม้มันกัดเต็มเลยนั่นแหละมันเป็นโทษกับชาวนามันเป็นศัตรูกับชาวนารู้ไหม
1: พวกหนูเนี่ยมันกินทั้งพืชและสัตว์เลย
0: กินทุกอย่าง
1: เพื่อที่กินได้ก็คือต้นข้าวสัตว์เล็กๆก็กินได้ปูก็กิน
2: ปูหอยกินหมด
1: กุ้งเหรอ
0: นี่ไงนี่ไง
1: กินหมด
0: เราจะกินเนี่ยไม่เนี่ยเศษปูเนี่ยเศษหอยเนี่ย
1: มันก
0: ิน
1: เนี่ย
0: มันกิน
1: แหลกลาเลย
0: มันจะแทะเอาเนื้อกินหมด
3: จะไม่กินเปลือก
0: ปงปลากินหมดนะปลากินได้หมด
1: กินทุกอย่าง
0: แต่ที่นี่จะไม่ค่อยมันจะทำแบบเราใช้วิธีดัก
1: ครับ
0: ดักเอามาเป็นอาหารได้ประโยชน์อีกใช่ไหม
1: คือจริงๆแล้วหนู
0: มันก็มีประโยชน์ไง
1: หนูที่ท้องนาเนี่ย
0: โลละ200
1: โอ้โหแพงมากนะ
0: แพงมาก
1: สามารถคือเกษตรกรก็สามารถดักหนูแล้วก็เอามาเป็นอาหารได้ด้วยเพราะว่าที่นี่สารพิษสารเคมีเนี่ยเขาไม่ใช้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเนี่ยสามารถเอาไปย่างแล้วก็รับประทานได
0: ้ที่ท้องนาลุงเนี่ยจะมี3อย่าง
1: ครับ
0: มีหนูพุก
1: ครับ
0: หนูท้องขาว
1: ครับ
0: แล้วก็หนูลิง
1: ฮะ
0: เดี๋ยวไปดูไหมลุงดักไว้ให้ดูแล้วเมื่อคืนไปดักมาได้มา2อย่าง
1: อ๋อได้มา2อย่าง
0: ได้หนูพุกกับหนูท้องขาวมาจะเอามาดูเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นหนูประเภทไหน
1: นี่คุณลุงดักให้เฟย่าดูหมดเลยเนี่ย
0: มาให้ดู
1: เฟย่ารอนี่เฟย่ารอนี่เดี๋ยวคุณลุงไปมาให
4: ้เสียงคู่แล้วค่ะ
0: มาแล้วนี่น้องเฟย่าดู
1: นี่ดู
0: ส
1: ัง
0: เกตยังไง
3: ต่างกันเลย
0: หนูท้องขาวสังเกตท้องมันจะขาวท้องมันจะออกสีขาว
4: และหนูพุกก็จะตัวดำตัวใหญ่
0: ท้องมันจะดำเห็นไหมดำหมดเลยดำทั้งตัวแล้วตัวจะใหญ่กว่าดุเห็นไหม
1: ดุคือถ้าจับได้ปุ๊บต้องกำจัดแหละพูดง่าย
0: มันต้องกำจัดอยู่แล้ว
1: ปล่อยไปไม่เหมือนปู
0: ไม่เหมือน
1: ปูนี่ต้องปล่อยกลับหนูไม่ได้เพราะว่ามันกัดแหลกลาน
0: กินแหลกลาน
1: แล้วพวกนี้เนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับผสมพันธุ์ออกลูก
0: เร็วมาก
1: ถ้าเกิดเจอเราไม่ปล่อยนี่แป๊บเดียวนาข้าวพังหมดเลย
0: คลอกเลย
1: ครับโอ้โหออกลูกทีนึงมีลูกกี่ตัว6ตัว8ตัวโอ้โหเยอะนะฮะพวกออกลูกทีนึงอาหารที่คิดว่ากินไม่ได้คนเมืองไม่สนใจใครจะไปรู้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีของเกษตรกร
0: แพงด้วย
1: ปูก็กินได
0: ้
1: หมูก็มีปลาก็มีโอ้โหสุดยอด

0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับผู้ใหญ่ได้มีโอกาสมาเดินท้องนาเขียวๆแล้วก็เห็นสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับ ผมอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆหรือคุณผู้ชมหน่อยครับ
1: ครับผมนะครับก็ฝากถึงหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันช่วยให้เราพึ่งพากันเองอยู่กันได้ไม่ว่าสัตว์ว่าต้นไม้ว่าคนเพราะนั้นนกหนูมันกินไปบ้างอะไรบ้างก็ให้มันกินไปเพราะมันทำนาไม่เป็นแล้วก็แบ่งให้มันกินบ้างเหลือเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นนะเศรษฐกิจพอเพียงกับเจ้าอยู่หัวท่านอย่างนี้แหละ
0: แล้วคุณหมอกบล่ะครับ
2: ก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าคนสัตว์แล้วก็พืชอาศัยอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้ดีแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสมดุลของธรรมชาติค่ะ
0: ครับน้องเฟย่าครับ
3: ก็ขอบอกนะคะว่าวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็รู้ว่าพืชกับสัตว์อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันแล้วมันก็ดีมากๆเลยค่ะ
0: ครับท้องนาก็พึ่งพาสัตว์สัตว์ก็พึ่งพาท้องนาอยู่ด้วยกันนะครับแบ่งๆกันไปขอขอบคุณความรู้ดีๆนะครับจากผู้ใหญ่แล้วก็คุณหมอกบมากนะครับ
3: ขอบค
0: ุณมากนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสด
0: ีค่ะเลาะสัตว์พูดไม่ได้
3: ชิงต้องมี
0: Animal Speak

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และ

0: พื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือ
0: รัก
1: นั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษาเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียน ต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป้อ
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: หญิง
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: หญิง
1: ใช่แล้วครับจะเป็นหญิงเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือยผู้หญิงนั่นเองครับแล้วก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหญิงนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ใหญ่
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ใหญ่
1: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: ยาว
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยาว
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: โรงเรียน
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: โรงเรียน
1: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮืออ
1: ีกครั้งนึงนะครับ
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮือ
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: รู
1: ้หรือ
0: ฮู้
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ลู
1: ่หรือ
0: ฮู้
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮู้นั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ช้าง
1: อีกครั้งนึงนะครับใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่า ช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: สู้
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: สู้
1: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ชาย
1: อีกครั้งนะครับ
0: ชาย
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ราบ
0: อีกครั้งนะคะ
1: กราบ
0: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากาบนั่นเองคำต่อมานะคะว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ข้าม
0: อีกครั้งนะคะ
1: ข้าม
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ตรง
0: อีกครั้งนะคะ
1: ตรง
0: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับ
0: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ล้วย
0: อีกครั้งค่ะ
1: กล้วย
0: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ป่า
0: อีกครั้งนะคะ
1: ป่า
0: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
1: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูเนม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: แกง
0: อีกครั้งค่ะ
1: แกง
0: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกว่งในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: แขน
0: อีกครั้งนะคะ
1: แขน
0: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
1: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
0: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
1: ใช่แล้วครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว่าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
1: ว่าว
0: ว่าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
1: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
0: โกหกนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
0: รองเท้านั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
0: วิ่งนั่นเองครับ
1: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาสถานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
1: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
0: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
0: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
0: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
1: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮัดนั่นเอง
0: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
0: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
0: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
1: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
0: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
1: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกวยคำที่สองก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: มีอะไรหายไปคะครูแซน
1: เราจะสังเกตเห็นว่า
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
1: เรามาต่อกันที่ แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
0: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
1: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนเราอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
1: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ละครับเกียนอีกครั้งนะครับเกียนใช่ละครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเงาเงาใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเงื่อก็คือคำว่าเงานั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
0: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
1: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูนิมที่ไหนมีธงนะ
0: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
1: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับ

0: อีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงรอลิงนั่นเองครับ
1: ต้องค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษานะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำเสนอกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งในวันนี้เราจะนำเสนอกิจกรรมในโมดูลสุดท้ายคือโมดูลที่5อาสาสมัครพิทักษ์ป่าโดยกิจกรรมในตอนนี้น้องๆนักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ร่วมอนุรักษ์พิทักษ์ป่าณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ
1: ่ก็เป็นที่ทราบกันนี้นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราได้ยินข่าวเสมอครับถึงการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจบางชนิดเราได้เห็นข่าวเกิดขึ้นอยู่เนืองๆในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าอาทิเช่นภัยแล้งอุทกภัยโลกร้อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเราต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลจึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยครับที่จะต้องช่วยกันปลูกฝังบัณฑิตไทยรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ตนเนี่ยมีอยู่ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีจิตสำนึกในการที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นในโอกาสที่เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาลัยมหิดลอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์สำคัญเพราะว่าในมหาลัยมหิดลเนี่ยเรามีนโยบายทางด้านการศึกษาอยู่ว่าเราไม่ต้องการที่จะปลูกฝังเฉพาะวิชาชีพหรือความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆให้แก่นักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการจะปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่มีความสำคัญที่บัณฑิตของเราเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่ออกไปเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแต่เรามุ่งหวังให้เขาออกไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นนะครับนี่เราก็ต้องหันมามองดูว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในสังคมไทยแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็เป็นจุดที่เราจะต้องรีบแก้ไขแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราจะต้องแก้ไปที่การปลูกจิตสำนึกของบัณฑิตของมหิดลและบัณฑิตของทุกๆมหาลัยนะครับให้มีจิตสำนึกในการที่จะหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติมรดกของคนรุ่นหลังสืบต่อไป
0: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยและได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตรเป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง 400 ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลประกอบด้วยป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบชื้นป่าดิบเขาทุ่งหญ้าและป่ารุ่นหรือป่าเหล่าพืชพันธุ์มี 3,000 ชนิดนกมี 250 ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 67 ชนิดซึ่งได้แ

0: ช้างเสือชนีกวางและหมูป่าเป็นต้น
1: ในส่วนของไม่โดนเองนะครับเรื่องของกิจการนักศึกษานะครับเราส่งเสริมนะครับให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการบันทึกกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะกิจกรรมที่นักศึกษาทำเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายกิจกรรมในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเรื่องของจิตอาสานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่โดนส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกิจกรรม ABU Ranger เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยของการเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับให้รักสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นก็เป็นการปลูกฝังนะครับให้นักศึกษาเนี่ยมีจิตสาธารณะด้วยนะครับในการที่จะหวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าในส่วนของการพัฒนานักศึกษาเนี่ยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่อง Transformative Educationนะครับก็จะส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยนะครับพัฒนาจนมีอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมิดลก็คือ altruism นะครับก็อย่างคำขวัญที่บอกว่าอัตนังวังกะเรนะครับเพราะนั้นถ้ามองแล้วก็คือว่าเราพัฒนานักศึกษานะครับให้เขามีพัฒนาการมีทั้ง core value นะครับก็คือทั้ง7ตัว MS IDL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้การพัฒนาผ่านกิจกรรมนะที่เรียกว่าเป็นกรรมสำหรับสูตรนะครับ
0: สำหรับนักศึกษาที่ออกไปเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้จากการอบรมตลอดโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าณอุทยานต่างๆเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยน้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แต่ละแห่ง
2: พืชที่เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารของพวกสัตว์ป่านะครับแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยก็เอาจากป่าเนี่ยมาปรับปรุงพันธุ์นะครับที่เอามากินกันนะครับก็คือมะไฟเห็นไหมเห็นมะไฟว่ากำลังมีลูกอยู่เต็มเลยแต่มันยังไม่เหลืองแต่ว่าลูกดิบเนี่ยยังจะไม่มีตัวอะไรมากินเท่าไหร่ต้องรอให้มันสุกก่อนนะครับเวลาพวกสัตว์ป่ามากินสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นช้างเนี่ยนะครับรู้ว่าตรงไหนมีมะไฟเนี่ยช้างกินโดยการล้มทั้งต้นเลยนะครับล้มทั้งต้นเลยเพื่อกินมะไฟแต่ว่ามันก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาติอ่ะใช่ไหมก็คือช้างกินมะไฟไปเนี่ยแล้วเวลาช้างถ่ายมูลออกมาเนี่ยมูลของช้างเนี่ยก็มีเมล็ดของมะไฟอยู่มันก็สามารถช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์เมล็ดได้ดีหลายๆชนิดเลยนะครับกระจายพันธุ์โดยช้างนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราที่ใบใหญ่ๆเหมือนพัดเนี่ยก็คือต้นค้อนะฮะก็จะเป็นลักษณะเด่นเลยครับของป่าดิบนะครับป่าดิบชื้นหรือป่าดิบแล้งเนี่ยนะฮะจะเห็นต้นขู่ใบของค้อเนี่ยถ้าเห็นใบที่มันหักแล้วพับลงมาเนี่ยเวลาเรามองขึ้นไปใต้ใบจะมีค้างคาวนอนอยู่ค้างคาวชนิดเนี่ยนะครับจะกัดขอบใบตรงกลางเนี่ยให้มันหักลงมาแล้วก็เอาเป็นไว้เป็นที่หลบซ่อนตัวเองเครื่องงูเห่านะครับมันจะมีกลิ่นหอมมากนะครับใบของเครื่องงูเห่าเนี่ยหอมมากนะครับก็เอาไว้รับประทานกับน้ำพริกหรือกับลาบอะไรพวกนี้ครับเครื่องงูเห่าเนี่ยจะขึ้นอยู่ในป่าดิบที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรพอเข้ามาอยู่ข้างในเลยเนี่ยจะรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่ามันทำไมเย็นแล้วก็ทำไมครับแสงส่องลงมาที่พื้นเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินป่าที่เป็นป่าดิบนะครับจะเห็นว่าประมาณ3:30เราต้องตั้งแคมป์แล้วนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยน้อยมากนะครับนี่ขนาดตอนนี้2:00นะครับนี่ยังไม่ได้เดินเข้าป่าจริงๆเลยใช่ไหมแสงก็น้อยพอสมควรใช่ไหมครับจะไม่เหมือนกับข้างนอกพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งใบยาวๆแล้วก็ท้องใบเนี่ยสีนวลๆพวกเลือดควายเลือดกวางนะครับพวกนี้เป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะครับเวลามีลูกเนี่ยผลข้างในเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงสดเลยนะครับนกเงือกเนี่ยชอบมากนะครับเป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะฮะเวลาเราถากเปลือกไปเนี่ยนะฮะมีน้ำยางสีแดงไหลออกมาเหมือนเลือดเลยยางเหมือนเลือดเลยเห็นต้นที่เพิ่งขึ้นไหมฮะ นะครับแตกมาจากเง่าที่อยู่ใต้ดินนะครับมันจะยุบตัวไปพักหนึ่งแล้วพอฝนตกเนี่ยถึงฤดูกาลใหม่เนี่ยมันจะแตกออกมานะครับอันนี้เป็นพวกกระเจียวชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าว่านมหาเมฆเป็นพืชที่อยู่ในวงขิงข่านะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่มีดอกนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่มีราคาแพงมากกฤษณาหรืออย่างไหมที่เคยได้ยินข่าวไหมที่ว่าเขาจับไม้กฤษณานะครับเขาใหญ่ทับลานปางสีดาตาพยาเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยของไม้กฤษณานะครับอันนี้ก็เป็นกล้านะครับยังเป็นต้นกล้าอยู่กล้าของกฤษณาเวลาจะทำให้เกิดกฤษณาเนี่ยอย่างเช่นลมพัดกิ่งหักหรือว่าเกิดอะไรโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับต้นไม้จะสร้างสารที่เรียกว่าสารกฤษณาเนี่ยนะครับพวกเชื้อราอะไรเนี่ยจะเข้าไปอินเฟกต์อยู่ข้างในแล้วก็ต้นไม้จะสร้างสารออกมาอีกทีนึงนะครับส่วนสำหรับในพวกพรานป่าเนี่ยที่เขาหากฤษณาเนี่ยเขาจะไปเจาะไว้เข้าไปเจอกี่ต้นก็เจาะไว้หมดเลยนะครับแล้วเขาจะคอยเข้าไปดูว่าที่เปลือกที่ไม้เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมีกฤษณาหรือยังนะครับถ้ามีเขาถึงจะโค่นเพราะฉะนั้นเข้าไปเจาะแบบเนี้ยนะครับต้นไม้ก็ทำไมฮะตายแน่ๆใช่ไหมฮะก็ต้องไปการทิ้งไว้ลักษณะของใบเนี้ยเด่นมากใบจะไม่ค่อยเห็นเส้นใบเท่าไหร่นะครับใช่ไหมเส้นใบเห็นแต่ว่าเส้นแขนงใบเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ใบเดี่ยวเรียงสลับนะครับเดี๋ยวพวกเรามาดูนี่ครับเห็นนี่ไหมฮะเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีใบสองแบบนะครับใบแห้งๆใบหนึ่งแล้วก็ใบสีเขียวใบหนึ่งจำชื่อได้ไหมฮะไม่ใช่
3: นาคราช
2: ไม่ใช่กระแตไต่ไม้ใช่ป่ะกระแตไต่ไม้นะครับเป็นเฟิร์นเนี่ยครับที่อยู่ตามลำต้นเนี่ยครับเป็นเฟิร์นอิงอาศัยนะครับที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้นะครับใบก็คือมีสองแบบนะครับใบแห้งๆที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้เนี่ยนะครับเป็นใบที่ไม่สร้างสปอร์นะครับใบแห้งๆเนี่ยทำหน้าที่อะไรรู้ไหมฮะทำหน้าที่คอยรับเศษซากใบไม้นะครับที่มาอยู่ตรงเนี้ยที่มาอยู่ตรงใบ
3: ที
2: ่ตกลงมาแล้วพวกสารอาหารเนี่ยเกิดจากการย่อยสลายเนี่ยก็จะสะสมอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไลโซมของเฟิร์นชนิดนี้ก็จะอยู่หลังใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใบที่ไม่ได้สร้างสปอร์เนี่ยนะครับจะคอยกักเก็บความชื้นนะครับกักเก็บอาหารนะครับแล้วก็ใบที่ยาวๆที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าใบที่สร้างสปอร์นะครับก็จะคอยทำหน้าที่สืบพันธุ์ใช่ไหมครับมีสปอร์นะครับสปอร์ก็เวลาลมพัดเนี่ยก็ปลิวออกไปเกาะตามเปลือกไม้ก็ขึ้นเป็นเฟิร์นต้นใหม่นะครับ
4: กิจกรรมที่เขาใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเรามีการเดินทางไกลนะฮะในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติตั้งแต่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆของเขาใหญ่ทั้งหมดรวม 4.7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้ให้เรนเจอร์เนี่ยฝึกอยู่กับธรรมชาตินะครับพักกับป่าอยู่กับป่าเราได้ให้เขาศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความเป็นนักสื่อความหมายธรรมชาตินะแล้วก็มีการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับได้ลงมือปฏิบัติการจริงภารกิจต่างๆที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเรนเจอร์นั้นจะช่วยพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
5: ในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแต่เดิมเนี่ยภารกิจโดยตรงก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเป็นคนดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับการดูแลให้ครอบคลุมทั่วถึงเนี่ยเขามีภารกิจหลักอยู่แล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยไม่เพียงพอดังการที่นักศึกษาของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยเขาแบ่งเบานะครับแล้วก็ทำกิจกรรมใหม่ๆ นะครับเพิ่มเติมในพื้นที่เนี่ยจะ

0: เป็นการเสริมให้อุทยานเนี่ยนะครับมีลักษณะของความน่าสนใจกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้ความรู้มากขึ้นครับนอกจากนี้การที่มีนักศึกษาที่ไม่ได้ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับอุทยานโดยตรงเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นนะให้คนที่มาเที่ยวอุทยานเห็นว่าเยาวชนเนี่ยให้ความสำคัญนะกับเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระตุ้นกระแสอนุรักษ์ในอนาคตเนี่ยนะมันก็จะมีมากขึ้นครับ
1: ไม่ว่าจะหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาป่าไม้นี่ช่วยกักเก็บน้ำใช่ไหมครับเหมือนเป็นเขื่อนที่รักษาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับรากของไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะสานกันเป็นเส้นใยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใต้พื้นดินนะครับเป็นเหมือนฟองน้ำอย่างดีเลยนะฮะคอยชะลอน้ำเนี่ยคอยชะลอน้ำให้น้ำมีไหลออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีป่าเนี่ยเวลาน้ำเนี่ยทำไมฮะทีเดียวหมดเลยใช่ไหมเกิดแลนด์สไลด์เกิดอุทกภัยอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของป่าไม้เนี่ยนอกจากสร้างออกซิเจนให้เราหายใจแล้วเนี่ยนะครับยังคอยกักเก็บน้ำไว้ให้เราใช้อีกนะครับก็เป็นต้นน้ำอย่างดีเลยนะครับบริเวณนี้ก็คือต้นน้ำนั่นเองนะครับป่าต้นน้ำนะครับเพราะถ้าไม่มีอุทยานเนี่ยนะครับก็คงป่าบริเวณนี้ก็คงหมดไปแล้วแหละนะครับคงไม่มีน้ำให้ใช้อยู่เหมือนปัจจุบันนี้นะฮะปีนี้ได้ดูข่าวไหมฮะแล้งมากนะครับขนาดมีน้ำเราเห็นว่าน้ำเยอะขนาดนี้แต่ว่ากว่าจะลงไปข้างล่างเนี่ยแยกเป็นแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่พอเพียงพอต่อความต้องการของคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับเราก็ต้องเรามาเรียนหลักสูตรเนี้ยเราก็ต้องคอยอธิบายให้คนเข้าใจว่าทำไมต้องมีต้นไม้ทำไมต้องมีป่านะครับความสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะฮะเราจะเห็นต้นไม้ชนิดเนี้ยกำลังดอกตูมอยู่เนี้ยนะครับเกือบทุกน้ำตกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าบริเวณตรงนี้เป็นน้ำไหลต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นไคร้ย้อยนะครับไคร้ย้อยนิยมขุดไปขายกันนะครับแถวๆจตุจักรเนี่ยเยอะมากนะฮะเขาเป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งแต่เขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะต้นนำโชคเป็นกลยุทธ์ของการค้าใช่ไหมถ้าเกิดเป็นชื่อไคร้ย้อยเนี่ยงงคนก็งงอะไรใครซื้อไปทำไมนะครับแต่ลองเป็นชื่อนำโชคดินะฮะคนจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเอ๊ะปลูกแล้วมันเป็นสิริมงคลจริงใช่ไหมฮะวงเนี้ยนะครับเราเอามารับประทานกันด้วยก็คือมะกอกน้ำวงเดียวกับมะกอกน้ำเคยกินไหมลูกแหลมๆที่เหมือนลักบี้อ่ะที่เอามาแช่อิ่มอ่ะนะครับเอามาดองอ่ะนะครับก็คือเนี่ยลูกของไคร้ย้อยเนี่ยก็เหมือนมะกอกน้ําเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นของไคร้ย้อยรากเนี่ยก็จะแตกภูพรออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรามองไปด้านนี้ก็ได้ครับเห็นรากของไคร้ย้อยมั้ยจะช่วยให้รากเนี่ยนะครับคอยยึดเกาะกับดินไว้นะครับมองไปข้างหน้ามะขามยักษ์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือต้นอะไรฮะสบ้ารู้จักสบ้าไหม นะครับเป็นฝักเหมือนอะไรครับเหมือนถั่วไหมนะครับก็คือวงถั่วนั่นเองนะครับก็เป็นสบ้าชนิดหนึ่งนะครับนะครับก็เป็นไม้เถาเนื้อแข็งใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับไม้เถาเนื้อแข็งเห็นแมลงปอตัวสีดำๆไหมครับเห็นไหมนี่แมลงปอน้ำตกนะครับบริเวณน้ำตกที่มีน้ำสะอาดเนี่ยนะฮะจะมีแมลงปอที่เรียกว่าแมลงปอน้ำตกเนี่ยนะครับมันคือปีกมันจะไม่เหมือนแมลงปอทั่วไปแมลงปอทั่วไปเกาะแล้วปีกจะกางนะฮะแต่แมลงปอน้ำตกเนี่ยเกาะแล้วปีกจะหุบอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงน้ำที่มีความ

0: มันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไหน
1: นกเอี้ยง
0: อ๋อเอี้ยงถ้ำนกเอี้ยงถ้ำนะครับเป็นตระกูลนกเอี้ยงนะครับแต่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่านกเอี้ยงทั่วไปนะครับเห็นไหมกำลังกินน้ำหวานที่ดอกอยู่ดอกขมันนะฮะก็คือการอะไรครับผสมเกสรนั่นเองนะครับนกเอี้ยงได้น้ำหวานใช่ไหมฮะแต่ต้นขมันเนี่ยได้การผสมเกสรจากนกเอี้ยงนะครับก็คือเกื้อกูลกันธรรมชาตินั่นเองต้นค้อนะครับก็เป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับตาลปาล์มหมากเวลาเรามาป่าดงดิบเนี่ยก็จะเห็นพืชในวงปาล์มเนี่ยเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยที่เราเห็นเหมือนตะไคร่อ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตะไคร่นะครับเป็นพืชดอกที่ขึ้นเฉพาะน้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าวงโพโดสเตมมาตาซี่เป็นพืชที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมังคุดจะมีผลขนาดเล็กเลยนะฮะเวลาหน้าแล้งเนี่ยจะเห็นเป็นขาวๆแห้งๆอย่างนี้แหละนะครับหน้าฝนจะเป็นแผ่นบางๆเหมือนสาหร่ายเต็มไปหมดเลยเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะเขาใหญ่เท่านั้นเห็นไหมฮะเป็นเล็กๆอ่ะลองผัดกันมาดูนั่นน่ะคือผลมันความชอบของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความต้องการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลมาถึงธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติก็นะครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมนุษย์เหมือนกันอย่างร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาก็จะหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆใช่ไหมฮะที่นำมาขายเนี่ยนะครับการที่เขาตัดเขาจะเอาเฉพาะด้านนอกเนี่ยอย่างเช่นไซต์ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดร้านเฟอร์นิเจอร์เขาอยากได้เนี่ยเขาจะตัด1ท่อนใช่ไหมแล้วก็เอาด้านในออกแล้วมันจะเหลือเป็นโครงของต้นไทรที่สานกันเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งบ้านนะครับก็เป็นความชอบอย่างนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นการทำลายธรรมชาติโดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะทุกสิ่งมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำใช่ไหมไม่งั้นก็คงไม่เรียกว่าระบบอะไรครับระบบนิเวศนั่นเองนะครับมันมีเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์ของความชื้นนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยเอาใบหนอกมาส่องดูใกล้ๆกลับอีกด้านหนึ่งอ่ะมาส่องดู

สื้อมี2สีใช่ไหมที่เราเห็นข้างหน้าเรานะครับก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเรียกว่าผีเสื้อหนอนคูนนะครับสีขาวเนี่ยเรียกว่าผีเสื้อหนอนกระหล่ำนะครับหนอนคูนก็เขาก็ตั้งชื่อตามพืชอาหารมันนั่นเองนะครับก็คือมันอยู่มันอาศัยดักแด้มันอ่ะมันจะไปไข่ที่ต้นพวกต้นคูนต้นราชพฤกษ์ต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ในวงเนี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นผีเสื้อแบบที่เราเห็นนะครับส่วนผีเสื้อจะมีชนิดนึงที่เรียกว่าผีเสื้อหนอนดอกรักก็จะอยู่จะอาศัยอยู่กับต้นรักนะครับเพราะจะกินใบรักเป็นอาหารแต่ว่าผีเสื้อหนอนดอกรักเนี่ยพวกนกจะไม่กินจะรู้เพราะว่าดอกรักเนี่ยยางมันมีพิษนะครับเวลาผีเสื้อกินเวลาหนอนดักแด้กินเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะสะสมอยู่ในตัวของมันนะครับพวกหนอนพวกนี้พวกนกเนี่ยจะรู้นะครับแล้วก็จะไม่กินเป็นอาหารนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับก็คือผีเสื้อหางติ่งนะครับเพราะว่าหางอีกด้านล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นจะงอยยื่นออกมานะครับเขาเลยเรียกว่าผีเสื้อหางติ่งนะฮะมีหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็ตัวสีดำๆเรียกว่าผีเสื้อจระกานะครับสีดำมีจุดสีเทาๆนะฮะ ผีเสื้อนะครับนอกจากเราดูเป็นความสวยงามแล้วเนี่ยนะฮะยังช่วยเป็นอะไรครับเป็นแมลงที่ผสมเกสรให้กับพืชหลายๆชนิดนะครับแล้วก็ปัจจุบัน

0: ตาร์ฟขายนะฮะสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูนะครับงูเขียวหางไหม้ก็ต้องมีความสังเกตถึงสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเรานะครับเพราะว่าหากเราโดนกัดหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะทำให้มันอยู่ไกลจากโรงพยาบาลนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแล้วก็เวลาแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เราพาเขามาดูเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาถึงสิ่งนี้ด้วยนะครับ
1: กิจกรรมสุดท้ายในวันแรกน้องๆได้ร่วมกิจกรรมส่องสัตว์เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าในเวลากลางคืนโดยมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อุทยานว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
2: วัตถุประสงค์ในการตั้งอุทยานทั่วประเทศเนี่ย147อุทยานจะมีอยู่3วัตถุประสงค์หลักก็คือ1การป้องกันอนุรักษ์พื้นที่นั้นไว้2เพื่อการศึกษาวิจัยสามกรมอุทยานเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่แบ่งกันชัดนะก็คืออุทยานแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่1ขึ้นอยู่ความสำคัญ2ขึ้นอยู่กับเนื้อที่เพราะพื้นที่ถ้าพื้นที่เล็กเกินไปอย่างอุทยานเนี่ยมันต้อง10ตารางกิโลเมตรขึ้นไปถึงจะประกาศเป็นอุทยานได้แต่ถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับเร
3: ื่องเราหน้าอุทยานอะไรอย่าง
2: นี้หน้าอุทยานเนี่ยเป็นเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีเฉพาะกรมป่าไม้แล้วคราวนี้เรามีการแบ่งกรมออกเป็นกรมป่าไม้และกรมอุทยานหน้าอุทยานเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมันต่างกันไหมป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนแห่งชาติหน้าอุทยานเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือกรมป่าไม้และคนที่เข้าไปดูแลเป็นเจ้าที่ของกรมอุทยานซึ่งวนอุทยานเนี่ยจะไม่มีจะว่าจะเน้นหนักไปเรื่องการ
4: ป้องกัน
2: ไม่ใช่ครับ
5: พัฒนาการ
2: การท่องเที่ยวอย่างเดียวนะแล้วพื้นที่ยังมีขนาดเล็กกว่าอุทยานคือเหมือนเราจะรอถ้าใหญ่ขึ้นเนี่ยอะไรสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอุทยานได
5: ้ยาน
2: คือมีสักเล็กกว่าอุทยาน
5: เป็นน้องอ่ะ
2: น้อง
5: ง่ายเล็กกว่าพื้นที่น้อยกว่าประกาศโดยกฎกระทรวงอันนี้ทางกฎหมายนะอุทยานประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาอันนี้ทิ้งท้ายไว้แ
2: ทนคนส่วนใหญ่ฝ่ายน้องการน้องมาส่วนงานอุทยานอย่าใช้คำผิดว่าวนอุทยานต้องเรียกให้ถูก
5: เขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยมีอยู่5พื้นที่อนุรักษ์ก็คือมีอยู่แค่ชายเขาใหญ่อัปลานบางสีดาตาพญากับ1เขตรักษาพันธุ์ดงใหญ่ทำไมพื้นที่เขาใหญ่ดงพญาเย็นเนี่ยจะเป็นมรดกโลกเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเกิดเราดูแลรักษาพื้นที่ได้ไม่ดีหรือทำให้ข้อนี้ผิดแปลกไปเขาก็อาจจะถอดถอนเราออกจากมรดกโลกทีนี้จะมีประเด็นอยู่ก็คือพื้นที่5พื้นที่นี้จะมีถนนเส้น304ตัดผ่านระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเดี๋ยวทีละประเด็นนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีการสร้างเขื่อนห้วยสมงที่ระหว่างรอยต่อทับลานกับปางสีดาอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีกลุ่มนายทุนลักลอบตัดไม้พยูงที่มีประเด็นเหล่านี้ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกห่วงใยต่อสถานภาพของพื้นที่มรดกโลกนี้รู้บอกว่าสองเวลาขึ้นไปสองสัตว์นี้ต้องทำอะไรบ้าง
6: เงียบ
5: เชื่อฟังเจ้าที่นำของครับแล้วก็ห้ามลงจากรถนะไม่ชนลงไม่เอาไม่ได้

0: นี่ครับมาได้เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยโดนเหยียงอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมาในครับเห็นไหมเนี่ยครับหมาในเนี่ยเป็นฝูงเห็นไหมครับ
1: กวางครับ
0: ไอตัวนี้ยังคุมฝูงไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันเรียนรู้การผสมพันธุ์การวิธีดูแลฝูงเพราะว่าถ้าในฝูงครับเขามันจะใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าคุมฝูงเขาหลุดไอตัวนี้จะคุมแทนครับตัวไหนครับตัวนี้อันนี้กินพวกสัตว์แล้วก็พวกกระดูกครับถ้าเขากว้างหลุดนะครับมันจะชอบกินแล้วมันได้กินง่ายๆมันจะลากเข้าโพรงกันครับอันนี้ครับขนช่วงปลายหางครับมันจะโป่งปอมมันวิ่งครับมันจะตีกันมันเกิดแก๊กครับเพื่อป้องกันศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูขับไปถึงมันจะขดเป็นรูปฟุตบอลเลยแล้วสัตว์เบรกไม่ทันคือว่าขนนี้ครับไปทิ่ม
2: เพราะอะไรถึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วก็เห็นโครงการนี้เกี่ยวกับศึกษากับธรรมชาติก็เลยอยากมาลองดูก็ครั้งแรกเขาไปที่มหิดลการไปเรียนรู้เรื่องการดูนกแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพันไม้จากอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาเขาใหญ่ทับลานไปดูเกี่ยวกับนี่ก็เรื่องไม้เหมือนกันไปเดินเทลเดินป่าไม้แล้วก็ได้ไปดูเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวว่าเขามีทัศนคติยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างสุดท้ายก็ได้ไปฝึกงานที่อุทยานชาติไซโยกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆอุทยานไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการการจัดที่พักที่นู่นก็จะมีถ้ำจะเป็นถ้ำแก้วมีถ้ำมังคาวครับแล้วก็ไปเจอสัตว์ในถ้ำต่างๆก็มีโอกาสได้ไปเดินเทลกับพี่เจ้าหน้าที่เจ้าที่ชวนไปจับพิกัด GPS ในตามจุดศึกษาธรรมชาติต่างๆแล้วก็กลับมาเขียนแผนที่แล้วก็ทำข้อมูลทำเป็นตารางว่าจุดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำฝายก็จะขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติอยากจะมาท่องเที่ยวด้านธรรมชาติเวลาเข้ามาท่องเที่ยวแล้วอ่ะก็อย่าไปทำลายเขาบางทีเราอาจนึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลกระทบอีกหลายๆอย่างครับเช่นเราถ้าเกิดเราเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งอย่างเงี้ยดอกไม้ดอกนั้นอาจจะเป็นผึ้งตัวนั้นอาจจะไปผสมเกสรแล้วทำให้เกิดต้นไม้ต้นใหม่ๆต่อไปก็ได้แต่เรากลับไปทำลายเขาลงบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกการเขียนหินในถ้ำเราอาจจะไม่คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอในระยะยาวแล้วผลกระทบมันมีอีกหลายๆอย่างครับมันทำลายหลายๆสิ่งต่อไปก็ฝากไว้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงอาจจะไปส่งผลกระทบอีกหลายๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นะครับ
3: การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่จบสิ้นนะครับก็คงจะต้องฝากถึงทุกๆคนนะครับที่หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาตินะครับทุกๆคนเนี่ยต้องช่วยกันปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อเป็นของประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่านะครับการอนุรักษ์เกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับอย่างเช่นอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ลดการใช้ขยะให้มากที่สุดนะครับแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับใช้สิ่งของ reuse นะครับสิ่งของที่เป็นขยะ recycle พวกนี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสืบต่อไปครับ
4: การควบหวังในระยะยาวเนี่ยเราหวังไม่สูงมากนะครับก็คือว่าบัณฑิตของเราที่ผ่านโครงการนี้เขาจะมีความสำนึกมีจิตสำนึกแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันถ่ายทอดจิตสำนึกเนี่ยให้แก่คนในสังคมหรือให้แก่บัณฑิตรุ่นหลังๆอนุชนรุ่นหลังนะครับเพื่อที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังที่สุดก็คือป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยจะไม่ถูกทำลายต่อไปอีกเราจะไม่ได้ยินข่าวอีกว่าจะมีการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันพิทักษ์รักษาอันนั้นแหละเป็นจุดที่เรามุ่งหวังที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเป้าหมายระยะยาว

0: ในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามุ่งหวังว่าจะปลูกฝังความรู้จะสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าโครงการนี้แต่เท่านั้นก็ไม่เพียงพอครับเรามุ่งหวังว่าเราอยากจะขยายผลออกไปนะครับในนักศึกษาในมหิดลอยู่ถึง30คณะสถาบันวิทยาลัยด้วยกันให้เข้ามาร่วมในโครงการนี้มากๆในปีแรกเนี่ยเรามียังไม่มากนักในคณะที่เข้ามาร่วมกันก็จะมีอยู่หลักๆ4คณะด้วยกันแต่ว่าผมนักอาจารย์ที่ดูแลโครงการนี้เรามุ่งหวังว่าจำนวนนักศึกษาจำนวนคณะวิชาที่เข้ามาร่วมกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมุ่งหวังต่อไปว่าเราจะเชิญชวนมหาลัยต่างๆที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้เข้ามาช่วยกันทำโครงการนี้แล้วนึกเห็นภาพถึงว่าในเวลาที่มีการหยุดภาคเรียนฤดูร้อนนะฮะปิดภาคใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยจะเห็นมีนักศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยได้กระจายกันอยู่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆที่จะมาซึมซับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนการพิทักษ์การเรียนรู้การถ่ายทอดให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติด้วยครับอันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่เราอยากเห็นเกิดขึ้น
1: กิจกรรมในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อควรระวังให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอุทยานแต่ละแห่ง
2: ที่เราเห็นเป็นนกกกนะครับนกกกที่เป็นกลุ่มนกเงือกที่ใหญ่ที่สุดของเขาใหญ่นะครับที่เราเห็นที่บ้านจะเป็นขนาดเล็กนั่นคือนกแก๊สนกเช้าแก๊สกกนึงจะมี

0: พื้นที่เกษตรเขาใหญ่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นป่าดินชื้นค่ะ
1: ส่วนมาก
0: ส่วนโดยส่วนมากนะคะก็จะมีสีเขียวตลอดทั้งปีเพราะเป็นป่าไม่ผลัดใบค่ะ
2: ลักษณะเด่นของป่าแห่งนี้ก็นะคะก็จะมียางแดงค่ะเป็นพืชเด่นแล้วก็เป็นป่าไม่ผลัดใบใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีป่าผลัดใบปนอยู่ประมาณ 1% นะคะ
1: ที่เห็นที่สูงที่สุดนะคะจะเป็นพวกยางค่ะฝั่งนู้นแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพืชชั้นล่างบ้างอย่างนี้ค่ะก็ยายจะสูงที่สุดค่ะ
0: เป็นเงินยอดหลายชั้นค่ะอันนี้ค่ะพอเข้ามาที่นี่เราก็จะรู้สึกว่ามันอากาศมันเย็นด้วยด้านนอกค
3: ่
0: ะ
3: ใช่
0: เพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นป่าดิบชื้นมันก็จะมีความชื้นทำให้เรารู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าข้างนอกโรงงานจอดรถหรือว่าข้างนอกอุทยานนะคะ
4: ทำไมมันชื้นอ่ะ
0: ต้นไม้เยอะค่ะ
2: ต้นไม้เยอะ
0: จัดความชื้น
4: เก็บน้ำไว้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
4: ต้นไม้มันเยอะถ้าต้นไม้หายหมดเกินไม่ชื้นแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่
4: ากฎ3ข้อ
0: ข้อห้ามของการเที่ยวชมธรรมชาติก็คือข้อแรกห้าม
2: ส่งเสียงดังนะคะ
0: เพราะสัตว์จะตกใจได้ข้อ2ห้ามเด็ดใบไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ออกมาข้อ3นะคะห้ามเดินออกนอกเส้นทางค่ะเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบย่ำต้นกล้าหรือว่าเจอสัตว์มีพิษได้ค่ะก็ให้เดินตามเส้นทางที่เขาวันก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นแบบอินดิเคเตอร์ของป่าดิบชื้นค่ะกันค่ะพบในป่าดิบชื้นเฉพาะเขาวัน
4: ถ้ามันมีแสดงว่าสมบูรณ์
0: เป็นป่าดิบชื้น
4: มันต้องชื้นถึงจะเกิด
0: เลือดควาย
2: เลือดควาย
0: ตัวผล
1: เมล็ดจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงซึ่งใช้สำหรับเป็นอาหารนกเงือกค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดกรีดแบบกรีดมันใช่ไหมคะยางมันจะก็จะเป็นสีแดงเหมือนเลือดก็เลยเรียกชื่อว่าเลือดควายเลือดควายหรือเลือดควาย
5: เลือดควายเสียงเลือดควาย
4: น้องเงือกมันจะมาเจาะไหม
5: มาเอาผลผลจะเป็นสีแดงๆครับนกเงือกเนี่ยจะชอบมาเก็บผลของต้นเนี่ยครับพวกตระกูลพวกเลือดกวางเลือดม้าพวกเนี้ยครับเอาไปป้อ

ก้อนลูกที่อยู่ในรังนะครับก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อนกเงือกนะครับแล้วนกเงือกเนี่ยก็ช่วยกระจายเมล็ดของพืชพวกนี้ด้วยตระกูลนี้ก็คือเวลาถ่ายมูลออกมาเนี่ยนะครับนกเงือกตัวเมียเนี่ยจะคาบมูลของลูกเนี่ยทิ้งออกมาข้างนอกก็คือเป็นพวกเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยก็ช่วยทำให้ป่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

0: น้ำไหลตลอดทั้งปี
1: ใช่ก็คือน้ำตกอันนี้นะคะจะน้ำจะไหลมาจากเขื่อนจากห้วยลำตะคองค่ะไหลมาแล้วก็เป็นน้ำตกเหวสวนก็ตกจากหน้าผาลงมาประมาณ20เมตรเศษอะค่ะแล้วก็คือจริงๆข้างล่างก็สามารถเล่นน้ำได้แต่เจ้าหน้าที่เขาแบบไม่ให้เล่นนะคะเพราะว่ามีคนเคยเกิดแบบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในฤดูฝนนะคะน้ำก็จะหลากมาก
2: เขามีความมั่นใจนะครับในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของไม่ว่าต้นไม้นะครับไม่ว่าธรรมชาติสิ่งต่างๆเนี่ยผมเห็นการพัฒนาการเขาที่เรียกว่าเขามีความมั่นใจก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับมักกุเทศที่เป็นนักศึกษานะครับซึ่งสามารถที่จะบอกสิ่งต่างๆนะครับในธรรมชาตินะครับยิ่งมาที่เขาใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่านักศึกษาเขาเรียนรู้แล้วเขาคงหุนแหนธรรมชาติที่เป็นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นพัฒนาการของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มจนวันนี้นะครับที่เขาสำเร็จหลักสูตรนะครับก็คิดว่าเราได้มกุเทศนะครับที่ดีนะครับ
3: ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบเครื่องแบบและใบประกาศนียบัตรMU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1เพื่อประกาศความสำเร็จของอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารุ่นแรกที่ผ่านการอบรมตลอดระยะเวลากว่า1ปี
4: โครงการนี้มหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่มีแต่วิชาความรู้ในวิชาชีพของเราเท่านั้นแต่เราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้มีทัศนคติมีค่านิยมมีจิตสำนึกนะครับที่มุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับที่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากของประเทศเราทุกวันนี้ก็ได้ยินข่าวกันอยู่เป็นประจำว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นทุกวันมีการล่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับในอุทยานแห่งชาติต่างๆหลายแห่งดังนั้นเนี่ยทางมหาลัยมิดลเนี่ยนะครับจึงได้เล็งเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้บัณฑิตของมิดลเนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องของความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคงจะไม่มีสิ่งใดที่จะมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าก่อให้เกิดความสำเร็จมากกว่าที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงดังนั้นเนี่ยโครงการนี้เขาจึงได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแต่การที่จะเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจนถึงขนาดขั้นที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับธรรมชาติของเราเนี่ยพอที่จะสามารถที่จะอธิบายให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนอุทยานของเราเนี่ยได้ทราบด้วยนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ซึมซับและนอกจากว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหนรักธรรมชาติแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างละเอียดเลยถึงความสมดุลของระบบธรรมชาติซึ่งนักศึกษาทุกคนคงตระหนักดีแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆใช้เวลานับเป็นล้านล้านปีนะครับกว่าที่สมดุลธรรมชาติกว่าที่ธรรมชาติจะมีความงดงามสวยงามเอื้ออำนวยให้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายและทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บน

0: โลกใบนี้ได้เนี่ยมันกว่าใช้เวลามากกว่าที่จะเกิดสมดุลขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งแต่จะทำลายนะครับตัดไม้ทำลายป่าทุกอย่างก็จะสูญสิ้นไปหมดน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะแห้งแล้งไปก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่พึงประสงค์เช่นภัยแล้งอุทกภัยนะครับก็นำมาซึ่งความปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนไทยได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันมีจิตสำนึกร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องฝึกตั้งแต่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาลัยก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับและขออำนวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้มีความสำเร็จนะครับในการศึกษาเรียนและมุ่งหวังสิ่งที่ได้มุ่งหวังสำหรับโครงการนี้ก็ได้สำเร็จทุกประการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเราในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝังจิตสำนึกว่าเมื่อเราจบออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้นประเทศไทยนี้ดีขึ้นครับก็ขอขอบคุณท่านคำดีท่านรองคำดีท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับและก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ต่อไปขอขอบคุณและขออวยพรครับ
1: อันจริงแล้วอันดับแรกเลยที่เขาได้แล้วสำคัญที่สุดเลยเปลี่ยนภายในตัวเขาเองจิตสำนึกความตระหนักรู้ความหยั่งถึงตัวธรรมชาติที่แท้จริงผมจะยกตัวอย่างบางส่วนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหนูเดินลงทะเลไปแล้วเห็นขยะแล้วเก็บขึ้นมาอ๋อหนูเจ้าหน้าที่อุทยานก็ใช้หนูเก็บขยะเลยเนี่ยบอกเปล่าไม่ได้ใช้เลยพวกหนูทำกันเองนั่นก็แสดงว่าจิตสำนึกของเขามันเกิดอย่างลึกเข้าไปข้างในแล้วนะครับความตระหนักรู้จิตสำนึกการได้ช่วยเหลือธรรมชาติช่วยเหลือส่วนรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองจากจิตอาสาและอาสาสมัครนั่นคือ transformative education การเปลี่ยนแปลงตนการเปลี่ยนภาวะต่างๆนะเกิดให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับ
2: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ MU Ranger นะคะก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆน้องๆต่างคณะซึ่งเป็นการสานความสัมพันธ์นะคะระหว่างคณะต่างๆเนี่ยก็สร้างมิตรภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
3: ปกติจะเป็นคนที่ก็เที่ยวธรรมดาแต่ว่าเมื่อเข้ามาในโครงการแล้วรู้สึกว่ามีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
4: แล้วก็ได้แบบฝึกพัฒนาร่างกายได้เข้ามาเที่ยวในป่าได้เข้าไปในสถานที่ที่เราแบบไม่เคยได้ไปก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีค่ะ
5: เหมือนโครงการก็แบบว่าได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบว่ายังไม่เคยได้ทำอย่างเช่นการส่องนกแบบว่าแล้วก็เรียนรู้พันไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ค่ะ
6: ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามองสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุทยานเนี้ยในเชิงท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่แบบเข้าไปเพื่ออนุรักษ์เนี้ยมันก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นนะได้รับความเสื่อมโทรมจะไม่เกิดการแบบอนุรักษ์ให้แบบคงอยู่ต่อลูกหลานไปคือมองในลักษณะเชิงท่องเที่ยวคือเราไปเที่ยวอย่างเดียวใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักว่าเราควรจะแบบมีระเบียบมีวินัยในการที่เข้าไปในตัวอุทยานโดยการแบบรักษาความสะอาดการแบบไม่ส่งเสียงดังหรือว่ากฎต่างๆที่ทางอุทยานได้ให้กับนักท่องเที่ยวอะค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้แบบรักษากฎตรงนี้เพื่อที่จะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้หรือว่าลูกหลานเราเนี่ยได้แบบท่องเที่ยวแล้วก็ชมธรรมชาตินี้อีกนานๆนะคะ
7: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024415000หรือทางเว็บไซต์ www.en.mihidol.ac.th/muranger

วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์

0: แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ําน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทําอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ํานี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี่มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับหูยเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2.50 เมตรครับผม
0: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20 ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จ
1: ะวางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
0: หย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มี
0: อันนี้มันตายอ
1: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได
1: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
1: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
1: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดหนึ่งที่วางรอบไว้นะฮะอุ้ยมาอีกแล้วโอ้ย
1: ปลาขาใหญ
0: ่เฮ้ยโห
1: ปลาคัง
0: ปลาคังเหรอ
1: ครับผม
0: มา
1: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
0: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
1: ครับผม
0: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้พูดว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหมโอ้ปลาใหญ่
1: ปลาใหญ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขา
0: ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
1: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้ว
0: โอ้
1: แล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
1: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
1: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอ
1: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
1: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะปลากาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปลากาเรา
1: ปลากาตัวนี้ประมาณ3 โล 3.5 โลน่าจะได
0: ้นี่นี่ปลากดคังก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
1: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
2: ลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
1: ปลากดคัง3ตัว
0: 3ตัวเลยครับ
1: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
0: ่ใหญ่นะ
1: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
1: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ
1: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทพูครับ
2: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
0: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
0: โอ้โหสวยอันนี้มันเยอะมากเลย
1: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
0: อันนี้พุเหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
0: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงดึงดึงเอาปลาเข้ามา
0: ดึงเอาปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
0: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
0: มับเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
1: ปลาดอกนิ้ว
0: ปลาดอกนิ้วกับทีม
1: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
0: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ให้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
1: ผมช่วยผมช่วยผมลากหน่อยลากลากลาก
0: ช่วยลากไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเทียบเลยมากนะครับ2โล
1: 2โลครึ่ง
0: อันนี
1: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
2: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคังและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังกวาดหรือปลาสังขวาดซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
0: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
1: มันจะต่างกันครับ
0: แล้วสังขวาดมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
1: ถ้าปลาสังขวาดใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
0: เนี่ยครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
1: 20กว่าก็มี
0: 20โลก็ได้แต่สังขวาดเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
1: ครับ
0: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
1: ดำนวล
0: ดำนวลเลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
2: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดี๋ยวครับปล าที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคังและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคังและปลาสังกะว่านเราจะลดเมืองและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
0: จากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมาทำให้เราทานแม่เสสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
3: เหมือนเขาจะเป็นเหนียวนุ่ม
0: ๆเหนียวนุ่ม
3: อร่อย
0: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
3: ลาบปลากา
0: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
3: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
0: ปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการแล้วเครื่องลาบนะโอเคจ้า
2: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
3: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โคกโขก
0: เนื้อมันน่าไปทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
3: มันเป็นปลามีกล้างครับ
0: กล้
3: างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีกล้าง
0: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียดไปเลย
3: ให้ละเอียดไปเลย
0: ไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะมัน
3: ปลากายเขาจะเหนียวกว่า
0: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
3: แล้วก็จะเกลือลงไปหน่อยนึง
0: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
3: ใช่เราจะนวดปลาแล้วก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
0: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
3: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
0: นวดไปจนมันเป็นยังไงจ
3: ๊ะให้มันเหนียวให้มันแห้ง
2: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
0: ไฟไม่ต้องแรงมาก
3: ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมาก
0: ไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
3: า
0: ะ
3: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันงวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
0: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
3: หอมเลย
0: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
3: พอครับพอ
0: ได้แล้ว
3: แห้งเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเข้าไว
0: ้เราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว
3: ้ตะไคร้โอเคโอ้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
0: คั
3: ่วแล้ว
0: หอมมาก
3: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
0: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลา

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: ครับอร่อยไหม
2: อร่อยครับ
1: นะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบลงใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแกวสด
2: พริกแกวสด
1: ที่เราจะ
2: โขล
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแกวแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแกวสดกับพริกแกวแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะตอนนี้นะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้ว
2: ครับมาก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสร็จเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะเมนู
1: ตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช่ได้ครับ
1: โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: อ๋อเหรอครับ
2: ค่ะ
1: แล้วนิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ซูชิได้ไหม
2: ซูชิ
1: ซูชิมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: เดือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปุ๊บ
0: โรยเกลือ
2: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี่
0: แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โอ้โหคู่คู่เลยมาจ้ะนี่
0: แม่กระเด็นระวังกระเด็น
2: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: เอ้พอเลย
2: เ
0: ต็มกระทะ
2: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้ยสวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสัตว์
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่
1: วหอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่อันนี้มันจะมีฟู

0: านหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวอะไรอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อน
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยหลายคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมกูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เกษมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ล่วงน้ำแล้วเอ้า
0: ได้แล้วได้แล้ว
2: นี่ได้แล้วได้แล้ว
0: เ
2: ออทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกูเอง
2: อ๋อได้เอ้าเ
0: อ
2: ้ย
0: นี่ไงนี่ไง
2: กิ้งไม่ไล่ไม่ล่มเรือไม่ล่ม
0: อุ้ย
2: ถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
0: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะ
2: ไง
0: แล้วทำไมตอนพุทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พุต้องดิ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี

0: ความสัมพันธ์และสานสายใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้1ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง2ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก3ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ4ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Flower vegetables, F L O W E R V E G E T A B L E S. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower, C A U L I F.L-O-W-E-R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B-U-T-T-E-R-F-L-Y P-E-A Butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักปัจจัยธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนานค่ะ
1: เมื่อต้องรักษากันนานนะครับ อีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
2: แอนหรือทิพย์ธิดาและเล็กหรือดวงหทัยสองสาวพี่น้องที่สนิทกันมากจากพี่น้องทั้งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่สองพี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบกับเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่สาวของเราทั้งสอง
0: ใช่แล้วค่ะบ้านนี้พี่น้อง4คนผู้ชาย2ผู้หญิง2พี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
3: ใช่แล้ว
0: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
3: โหนานจริงๆไม่อยากจะพูดถึง
0: ค่ะ
1: แม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
0: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
3: ใช่เลย
0: ค่ะแต่ก่อนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อนช่วงนั้นเป็นยังไง
3: แต่งงานไปอยู่แถวๆโตริโน่ค่ะทางเนือรี
0: ่ค่ะ
3: 4ปี
0: ตอนที่พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
4: ค่ะ
0: ค่ะพี่เล็กเนี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
4: เลือดในสมองตีบค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนพ่ออายุ78ถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็ดูแลยาวๆมา
0: 12ปี
4: ค่ะ
0: ของพี่แอนเองจริงๆก็มีประสบการณ์เหมือนกัน
3: ใช่ก็คือสามีไง
0: ค่ะ
3: ก็ตอนที่สามีพี่เป็นลูคีเมียแล้วแบบเป็นแบบไทป์แบบเฉียบพลันด้วยค่ะก็คืออยู่กับสามี4ปีในการแต่งงานเนี่ยอยู่กันดีๆ2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วยจนแบบ14เดือนนะคะแล้วก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
3: ใช่
1: แต่ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กไม่ไปซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
3: เพราะว่าเล็กเขาก็อยู่คนเดียวไง
4: ใช่
3: แล้วมันจะแบบเป็น4คนแล้วก็มี4บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนละคนมันก็ดูสิ้นเปลืองทรัพยากร
4: แล้วตอนนั้นพี่ก็เริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันปลาทองทองรวยเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองเป็นเงินได้เต็มบ่อเลย
1: มองเหงามาก
4: ก็เนี่ยสื่อสาร
3: ไม่เขาก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันหนึ่งพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะเองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
4: ตลอดค่ะ
0: ทุกขั้นตอน
4: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางอันนี้ด้วยนะเพราะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้อย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไง
0: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้งรับจะมีการจัดการกับความรู้สึกกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงผ่านละครเวทีค่ะ

0: พี่อันไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่อันเองพี่ไม่ท้อนะ
1: อืมไม
0: ่ไม่ท้อนะ
1: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
0: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้ง
1: ทำทำไมซึ้งในครัวก็มี
0: นี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขาดอีกแน
1: ่เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟ้อๆแบบนั้นน่ะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
0: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะว่าภายใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่อันนะอันนะอันนะ
1: อะไร
0: อยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแถมนวดได้ด้วยน
1: ี่ว้ายต้องลำคาญห่วยแต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆ เนาะที่เวลาทะเลาะ กันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะ เล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
0: ่รักน้องแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
1: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมีดจะแทงให้มิดดาบห่วย
2: นั่นแหละครับพี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือพี่คนที่หนึ่งก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่3คือคนนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนที่2นะครับชื่อชายดลกมลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากัน3คนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
3: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
2: ผมเล่นเป็นคุณรักสัทธาสัทธาทิพย์ครับผม
3: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
2: ครับผม
3: ทำได้ด้วย
2: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้เป็นเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก็บอกแล้วมันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไง
3: ตัวอาหารน้อยลง
2: ใช่แล้ว
3: มีเหตุผลครับผม
2: แล้วเนี่ยเขากำลังเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
1: อ่ะเล็กโทรบอกรักละกัน
0: อุ้ยไม่เอาว่ะ
1: เล็กโทรแหละดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไง
0: จ้ะก็ได
2: ้โหฮัลโหลแค่นี้นะ
0: เดี๋ยวยังไม่ได้พูดก็รัก
2: อะไร
0: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
2: ว่า
0: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
2: อ้าว
0: ไอ้นี่
2: ทำไมไม่
0: รัก
2: ครับว่า
1: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
2: เดี๋ยวเป็นมะเร็งเหรออ
1: ืม
2: เป็นได้ไงอ่ะ
1: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มามั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
2: อ้อย่าเพิ่งพูดเล่นดิเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
1: หมายคนละ
2: ไป
1: ค
2: นละ
1: นี่ๆๆจะให้ฉัน acting เฟื่อๆอีกแล้วใช่มั้ยนี่แกเรียนการแสดงมาจริงป่ะเนี่ย
2: เดี๋ยวคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
1: รักอย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีแล้วพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้นอะ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะโอเคเทคแคร์นะ
1: จ้า
2: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารม จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี
1: ้อโลฮาวิภาดูแลคนป่วย101นี่เล็กได้มาตอนที่ดูแลพ่อไงคนป่วยนี่นะเราต้องทำให้อารมณ์และก็จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอเออนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่เล็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสวัสดิ์หาดพิศวงอะพี่แผนเป็นคนเขียนไงฉันไม่ได้เขียนแบบนี้นี่อุตส่าห์ขอชุดเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่ดูโชว์หน่อยไหมเออจะได้ลมดีไง รำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจใส่น้ำหลังไหลสู้ใส่น้ำหลังไหลกระทบพัดใส่ดังคืนคืนกระทบพัดใส่ดังคืนคืน
2: โอเคนี่แหละนี่ก็เป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงก็เราคิดว่าเออเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ฟูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลยนะ
3: เดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับ
2: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
3: ได้เลยครับ
2: แน่
3: เฉียบมากอาจารย
2: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสรรหาของดีๆอร่อยอร่อยแพงๆไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้ติ๊งนองติ๊งนองเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
1: ัก
2: จ้า
1: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
2: เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ได้กริ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
1: ไม่ต้อง
2: อ้าว
1: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
2: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยมคนป่วยก็มีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้านเขาแตกตื่นนี่ของดีๆทั้งนั้นซื้อของมาฝากฮัลโหลเจ้เปิดประตูหน่อยเด้มาหางานก็เอาหนมไปกินไปไปไปเอาของไปกิน
1: นี่โอ้โหเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
2: โอ้ยมีผลไม้สดๆเลยแล้วก
1: ็
2: ปูไข่เยิ้มจากมิกบรมวุฒิ
1: โอ้โหเจ้านี้ได้ข่าวว่าของเขาแน่นมากเลยนะ
2: โอ้ยปึกมากเขากำลังขยันทำมาหากิน
1: เพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสามใช่ไหม
2: เ
1: ดี๋ยว
2: มันไม่อยู่ที
1: ่เดี๋ยวจะบ้าเหรอของดิบของดองอ่ะมันเป็นพิษต่อมะเร็งพี่หนูกินไม่ได
2: ้กินไม่ได้เหรอ
1: เอออ
2: ันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
1: เออขอบใจมากไปได้แล้วไป
2: อ
1: ้
2: าวอีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
2: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
1: ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่แน่ใจนะดูระบำแกเนี่ยแหมแซวน้องหรอไม่ได้กอดอีกทีเลย
2: จะดูแบบว่าขาดเกินๆพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก
3: น่ารักมากคือเราเอนเตอร์เทนอย่างนั้นเหรอครับ
4: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่ะจะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาชอบวันก็แรปกันนอนแรปโต้ตอบกันบ้าง
3: แล้วงานนะครับ
4: ไม่รับค่ะ
3: พอรู้วันที่รู้ว่าพี่แอนเป็น
4: ค่ะ
3: ไม่รับงานเลย
4: ค่ะเพราะเราต้องดูแลกันสองคนแล้วสิ่งสำคัญคือการต้องให้อาหาร3มื้อให้ยาคอยดูแลว่ามีเป็นไข้ไหมอะไรไหม
1: แล้วตัวเขาไม่มีสิทธิ์ไปติดเชื้อ
4: เพราะว่าเราต้องกองถ่ายอะ
1: เวลาเราให้คีโมเราจะไม่มีภูมิเลยเพราะฉะนั้นคนเฝ้าหรือว่าหมาอย่างเงี้ยเน
4: า
1: ะก็ต้องเอาไปอยู่ชั้นล่าง
4: เด็กเงี้ยก็ไม่ให้เข้าบ้าน
3: แล้วอย่างพี่รักก็ไม่ให้เข้าบ้านอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
4: เพราะว่าอย่างถ้าเขามีลูกอ่อนถ้าลูกเขาเป็นพาหะนำหวัดเข้ามาเนี่ยคนนี้ตายได้เลย
1: คือคนที่ให้คีโมอ่
4: ะ ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างๆการติดเชื้อต่างๆ
3: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไอแบบกลิ่นไอหรือว่า
1: ฟุ้งละออง
4: ฟุ้งละอองของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
5: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมคะ
4: พี่ชอบ
3: พี่ชอบเงินทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเราด้วย อยากจะถามพี่รักครับว่าตอนที่ได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในละครเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
2: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเราซึ่งค่อนข้างสนุกสนานร่าเริง
3: ครับ
2: แล้วพอรับข่าวนี้แล้วมันคิดไปไกลว่าแบบเออเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงเออมันคำว่ามะเร็งอ่ะมันดูร้ายแรงมากสำหรับผม
3: คร
2: ับ ก็ซึมไปแหละเป็น10วันแหละแต่คำพูดที่จำได้อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แบบมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้อ่ะมันจะทำยังไงได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
5: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
2: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ 80% น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
3: 4
4: ยังๆๆโอ้โหแต่พี่เล็ก
3: แกพี่ลักษณะออกแช่งเลยเนี่ย
4: พี่เล็กแกก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหนมีนัดกันด้วยว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าถ้าเขากลับมา
3: เอาตรงๆเลยเออบ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเน
5: า
3: ะ
5: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบทูรักไหมคะเพราะว่าทูรักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังในมุมของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
4: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่าเออเนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเนี่ยแล้วพี่แอนก็ไม่เป็นไรนะถึงยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่แอนว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
5: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพรรณค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนซึ่งป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
3: ถามคุณพลอยก่อนเพราะเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครอบครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
6: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่ไปลมไปเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะทั้งบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ว่าแบบยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คุณพลอยบอกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
6: ใช่ค่ะคือเหมือนต้องเริ่มวางแผนแล้วค่ะเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่ๆเราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
3: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอู๊ดคุณอู๊ดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
7: ค่อยๆมาดีกว่า
3: ค่อยๆมายังดีกว่า
7: เพราะผมจะตั้งหลักได้ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสะเปะสะปะ แล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำผมก็ถามว่าผมตั้งสติ

0: ได้ไหมผมว่าผมตั้งสติได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมตกใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นกับผมเป็นช่วงไม่นานนี้เองช่วงโควิดพอดีและเป็นช่วงที่ผมเออร์ลี่ออกมาฉะนั้นความเครียดผมมันมีเรื่องงานแล้วก็เรื่องโควิดอยู่แล้วบวกกับของผมนี่มาช่วงนั้นเลยมันจึงหลายทิศหลายทางมากเลยตั้งสติยากผมยอมรับว่าผมร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มกลับมาว่าต้องทำให้ดีที่สุด
1: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
2: ใช่
1: เราจะรู้จักคนของเราดีที่สุดอย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับม
2: ัน
1: คงไม่มีสูตรตายตัว
2: คือผมก็คิดว่าบ้านผมนี่มันก็มีความแข็งแกร่ง
1: ครับ
2: เพราะนั้นการพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต่อ
3: ขอบคุณธุระค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
1: หลายคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนั่งร้องไห้ฟูมไฟแต่คนนี้ไม
3: ่
1: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบนว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
4: ก็เป็นที่รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการผ่าตัดเคมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วยมันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจที่ต้องไปทำ
1: ครับ
4: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ตจีดราก้อน
1: โอ้ก็คือเสื้อที่ใส่แบบนี
3: ้
1: โอ้
3: พี่แอนเป็นติ่ง
1: เป็นติ่ง
3: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
4: ก็คือไปให้ครบแบบว่าเขากำลังจะหมดซีซั่นอยู่แล้วในการทัวร์ของเขาก็ไปให้ครบก่อนพอครบปุ๊บเราค่อยมาหาหมอแล้วพอหมอบอกว่าเป็นอะไรค่อยรักษาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้เราก็จะไม่ได้ไปติ่งเลยเราก็ต้องติ่งให้ครบว่ายังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
1: ก็ทำสิ่งที่เราอยากทำก่อน
4: ก็สมมุติว่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดาก้อนเลยนะ
1: นั่นน่ะสิ
5: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
1: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
4: ไปดูแล้วตายก็โอเคไม่เป็นไรดู
1: เพราะบางทีมันเป็นทางออกที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำเพราะเราได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
5: แล้วโล่งใจแล้วก็อิ่มเอมด้วยมารักษายิ้ม
4: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
1: จี
4: ด
1: าก้อนเนี่ยเตรียมพร้อม
3: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
5: ก็ตามใจอยู่แล้วไม่เคยมีขัดขวาง
4: นะคือพี่จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่าพ่อแม่เขาหายป่วยแล้วหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากแม่ก็เป็นทรงอกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก็โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกเคมีแบบนี้เลือ กใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็นเรฟเฟอเรนซ์เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้เคมีควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงเคมีเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
5: เราก็หนึ่งแยกเลยอะแค่หนึ่งแยกไปได้เอาโรงพยาบาลนั้น
4: ค่ะและอีกอย่างนึงก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะมีแบบผู้หวังดีมากมายที่เสนอให้ไปนู่นไปนี่อะแล้วเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วงี่เง่ามากแต่เราก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำก็จะดูเป็นลูกที่แบบไม่พยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราเป็นป่วยเองอย่างเงี้ยเกิดน้องเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่เต็มที่อย่างนั้นแล้วจะไม่กตัญญูมึงไม่ต้องคือทางเลือกแพทย์ทางเลือกคือคุณเลือกคือคุณนั่นแหละที่จะเลือกแล้วก็พี่เลือกแพทย์แผนปัจจุบันแบบสากลนิยมเพราะว่าพี่เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเช่นตอนสามีพี่เป็นเนี่ยคือ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นลูคีเมียคีโมตอนนั้นก็ไม่เหมือนคีโมตอนนี้คีโมตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
5: บางตายเลย
4: แต่ขณะที่เป็นคีโมสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพี่พอพี่ให้คีโมครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้คีโมมาเดี๋ยวมันจะร่วงเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงๆมันเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สวักต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบ ตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เตรียมไว้ก่อน
4: เป็นแนวแฟชั่นไป
3: แสดงว่าช่วง

0: คีโมของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่สุดมาก
1: คือคีโม6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันจะหนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคในกล้ามเนื้อเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บเคยเป็นงูสวัสดิ์การ ระหว่างการ
1: ใช่ให้คีโมครั้งแรกก็เป็นคีช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสดิ์
3: คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้
1: ใช่
3: ไม
1: ่
3: เคยออกแต่พอโดนคีโมมันออก
1: ใช่คืองูสวัสดิ์มันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่มาอะไรเงี้ย
2: ก็รักษาแป๊บเดียวอิสุกอิสัยวัยเด็กค
1: ่ะใช่ใช่เหมือนตัวอิสุกอิสัย
0: ทานอาหารได้ไหมคะ
1: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที
2: ่ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
1: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ห้าที่หกที่แบบว่ามันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ำไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรแล้วอ่ะมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
3: มีช่วงไหนไหมครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
2: ก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่
1: ไม่อยากกินแล้ว
2: ที่ไม่อยากกินอะไรแล้วแล้วก็
3: นี่คือคีโมครั้งที่5
2: ค่ะ
1: ทั้งหมด6ครั้ง
3: 6ครั้งก็เกือบจะครบแล้ว
1: ใช่ๆ
3: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
2: ก็คือพอทานอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
3: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนแล้วละ
2: เขาก็สนบ้างแต่จะไปยากเรื่องการกินเนี่ยแล้วเราจะห่วงเขาเพราะเขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
3: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไม่กิน
2: โอ้ถ้าไม่กิน
3: อันนั้นคือหนักตราบใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแล
1: ใช่ใช่เป็นอาวุธอย่างเดียวของคนเป็นมะเร็งคืออาหาร
3: ครับ
0: แล้วอารมณ์นะคะเหวี่ยงไหมคะ
2: จะมีเหวี่ยงเฉพาะเวลาให้คีโมมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วพอนอนเมายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็ไม่เชิงเหวี่ยงอ่ะมันนอกจากแบบไม่อยากคุยไม่อยาก
3: งอแงงอแงเบาๆแต่ไม่เหวี่ยง
1: ไม่เหวี่ยง
0: แล้วพี่เล็กเองต้องออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ
2: ต้องออกค่ะเช่นไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสะดวกมากเพราะว่ามีห้างอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็สามารถทำอาหารโดยไปซื้อผักสดผลไม้เนื้ออะไรเงี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อมาได้แล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็จัดทำ3มื้อไม่ควรซ้ำเพราะว่าเขาไม่ทานเลยซ้ำแล้วทานยากแล้วก็ป่วยด้วยไงแต่พี่ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็จะสนุกไปกับการทำให้เขา
3: ครับ
2: ค่ะให้อร่อยเพราะว่าบางทีข้าวผัดแต่บนหน้าข้าวผัดที่มีตังกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
1: ไม่ได้อัน
2: น
1: ั้
2: นมันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
1: ใช
2: ่หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิงสด
1: มีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
2: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ตรงนั้น
1: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให
2: ้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
1: ทุกอย่างต้องสุก
3: ล้างเองทำเอง
2: ต้องทำเอง
3: ปลอดภัยสุด
2: พอกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมา
1: คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
0: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือติดเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านและใครมาก็คือข้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวเราก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณ วันนั้นเนี่ยค่ะทูลักรู้สึกยังไงคะ
4: มันก็เซ็งแหละเราก็อยากมาแล้วก็ใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยอยากสบตากันใกล้ๆ
2: ไม่อยากสบตา
4: อยากตะกอนกอด
3: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้เขาลุมอ่ะหรือเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
4: ก็เป็นอย่างนั้นตลอด
3: ตามแหว
4: น
3: ด้วย
4: ตามเพศสภาพมันก็เซ็งนะครับ
0: ค
4: ือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนาเราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันอะเราก็ช่วยซะ
3: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับคุณรักครับ
4: ไม่นานหรอกอายเขามันมีบ้านหลังอื่นๆด้วยจะมายืนแบบมันดูแปลกไหมมันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษ

0: ให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
1: ดีจังเลย
2: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
3: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือเราจะไม่ค่อยเครียดเงี้ยคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่านขั้นตอนผ่านทุกกระไดไปจนถึงข
4: ั้น
3: ใช่เราไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
2: ค่ะแล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
3: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อหน่ายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดนะเราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการหงุดหงิดเช่นคีโมหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อเราก็บอกไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะเครียดจะอารมณ์ร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
4: ฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
3: ไม่เวลาหงุดหงิดเวลาหงุดหงิด
5: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
3: ก็คือไม่ว่าเขาจะ
5: มารูปไหน
3: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้หมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจดวงเดิม
2: โอ้โห
5: น่ารักจังเลย
2: หวานมากเลย
5: ค่ะคำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคนแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
2: ที่แอนได้ยินบ่อยไหมคะใจดวงเดิมใจดวงเดิม
4: เขาก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กเขาเป็นคนปากหวาน
3: ก้นเปรี้ยว
2: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
4: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอ่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงๆเขาก็ดีจริงๆแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันน่ะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทำที่เราสื่อกันทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะ
5: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้การติดกล่องของพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
4: คือพี่มีความรู้สึกว่าคนป่วยคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
5: เป็นแผนเอนเตอร์เทน
4: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความสนใจมาก
3: ทำตัวยากมากเยอะมาก
4: หรือแบบว่า
3: คนก็ลำบาก
4: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอะแล้วใช้ความป่วยอะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
3: เหวี่ยงคนอื่น
4: เพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอะอย่างเงี้ยค่ะ
2: ในการดูแลคนป่วยของบ้านนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
0: ฮ่าพอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งหูมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองแล้วคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยกะว่าจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมัน
6: พุทธังสารนังคัจฉาม
0: ีซาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
6: ธรรมัง
0: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสะว้า
4: อะไร
0: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อเนี่ย
4: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรไฟมันดับ
7: ใช
4: ่อ่ะนี่ไง
0: มาพอดี
4: เดี๋ยว
0: มันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี
4: ้ฉันสวดเอง
0: เพื่อ
4: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคีโมเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วอย่างนี้ไง
0: ค่อยยิ่งชั่วไอเรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
4: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: เดี๋ยวหยุดอะไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
1: อ้าวก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
2: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
0: ม
2: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโรคลายนี้มาได
0: ้เมื่อกี้สวดมนต์ต้องเป็นธรรมะ
2: no ผู้ชายเกาหลี
1: ป้าซาระเฮนี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือดร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
2: โอ้ยซ้อม
0: หน่อยนะเวอร์ทัวร
1: ์ใช่
0: วงบิ๊กบัง
1: เฮ้ยบิ๊กแบง
0: เฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
0: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน
2: อะไร
0: นี่กล้วยแขก
1: กล้วยแขก
0: เฮ้ยทำไมอ่ะเขากล้วยแขก
1: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องทรพี
0: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
2: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเลือกมะเร็งให้กลับมานี่ตั้งใจจะไม่ให้ฉันไปคอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
0: ไม่โอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผักคะน้าผัดน้ำมันหอย
1: น้ำมันหอย
0: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
2: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่หรือโง่วะเนี่ยฮะ
0: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
1: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เฮ้ย
0: ที่นี่ก็มาอวยพร
1: นะมาเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
0: เนี่ยครับคือและหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการหาคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิง2คนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็พาน้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
1: เต้นมาแล้วมาแล้วนี่เลย
0: เต้นเต้นไม่เป็นแล้ว
1: มาเออมันต้องฝึก
0: ของแบบนี้เต้นอะไรเกาหลี
1: เออเกาหลีนี่แหละ
0: เออจะได้หรอ5
1: 6 7
0: นำระบำจังก่อนน่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
3: ก็เหมือนนั้นแหละ
4: ค่ะเหมือนอย่างนั้นเลย
0: อย่างนั้นเลยคือวันนั้นพี่รักซื้อกล้วยแขกมาฝาก
3: คืออะไรที่เป็นทอดอะไรมันๆอะไรหวานๆอะไรเค็มๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ
4: ์หรือโซเดียมแปลกๆต่างๆอ
5: ่ะก็แสดงว่าอะไรที่มันมากไปไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดี
6: นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
4: พี่แอนค่ะ
6: พี่แอน
3: เขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลัง
4: เลย
3: เขาไม่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหนื่อยออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องไปฟอลโล่หมอทุกตอนแรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะตับเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วก็ทำให้พี่เล็ก กลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
3: ้ตอนนี้เขาติด
4: แบบติด
3: ทุกวันเลย
4: ทุกวันแล้วก็สร้างซิกแพคอย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอชแข่งแพลงค์แข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่างคือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเนี่ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจากหกกบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180แล้วโยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
5: ก็ทำได้หมด
4: ก็ทำได้หมด
5: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
3: จริงๆพี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
5: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต
3: ์คือเราจะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดัง
5: ครับ
3: สวดไม่ใช่สวดในใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะพอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
5: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
4: ฟังแล้วก็บางทีเขามาสวดบ้างบางทีเขามาฟังเงี้ย
5: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
3: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำเคมีหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็มีหลายคนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริงๆแล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบก็พูดว่าเป็นม้าเป็นอะไรคือพูดด้วยความแบบเหมือนกับ
4: หลีกเลี่ยง
3: สยองที่จะพูดคำนั้นออกมามันช่างเป็นคำที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็จะต้องตายแน่ๆซึ่งพี่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าไม่ใช่มันหายก็เยอะแล้วก็มันก็มีความหวังที่จะหายแล้วก็คือโรคเดียวกัน2คนเป็นก็ไม่มีวันเหมือนกันเราไม่ต้องไปสืบเดินไปเตียงนู้นว่าเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อกับตัวเราแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเขียนบทอะพวกละครพวกหนังอ่ะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครสักคนต้องตายหรือว่าใครรับกรรมทําบาปทํากรรมไว้มากตอนจบต้องเป็นมะเร็งแล้วตายอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงคืออยากจะให้คนในวงการด้วยกันเองอ่ะมาเขียนเรื่องคนเป็นมะเร็งแล้วหายโดยการรักษาที่ถูกต้องโดยการทําตัวที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วปุ๊บสิ้นหวังแล้วก็นั่งร้องไห้กันทั้งครอบครัวอันนี้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันจําเป็นมากเลยเพราะว่าพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจุงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
6: พี่แอนคะถ้าไม่ได้พี่เล็กมาดูแลพี่แอน
4: อยากได้พี่รักไหมคะ
3: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็คงลำบากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นด้วยกันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ว่าลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ย
4: หรือพี่เล็กเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะเป็นก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้จะกินอาหารแบบไหนแบบจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้สตังค์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำค่ะ
5: งั้นถามพี่ๆทั้งสองคนในฐานะเป็นคนเขียนบททั้งคู่

0: เวลาเราเขียนบทเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมมันมักจะมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้
1: อง
0: เวลาเราเขียนบทดังนั้นมิกอยากถามมากเลยว่าชีวิตจริงอ่ะเหมือนละครไหม
1: ถามพี่นะพี่ว่าดราม่าไม่ต้องเศร้าก็ได
2: ้
1: คือเวลาเรารู้ว่าใครจะตายหรือใครมีปัญหาหนักๆอะไรก็ตามอ่ะความสุขความรักความเอาใจใส่การที่แบบแบ่งปันกันเนี่ยมันก็ทำให้ซาบซึ้งประทับใจได้โดยไม่ต้องว่ามันต้องมีฉากทะเลาะต้องมีฉากร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อะค่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อเหรอตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยอืม
2: ค่ะ
0: นี่คือผมพี่แอนแล้วพี่เล็กล่ะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
3: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องแล้วเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคือถ้าเราไม่อ่อนแอไม่งี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
0: อ
3: ่
0: ะแล้วคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละคร
1: ชีวิตจริงจริงชีวิตยิ่งกว่าละคร
3: อยู่แล้ว
1: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันไม่จริงแต่ชีวิตจริงมันจริงไงมันก็เลยยิ่งกว่าละคร
0: แสดงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงละครถูกกำหนดมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พยายามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
1: ถูกละครมันถูกออกแบบอะแต่ชีวิตจริงมันจริง
3: แล้วมันออกแบบไม่ได
1: ้
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้ปฏิหารย่อมมี
1: ใช่ใช
2: ่ที่อันที่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวคนนี้บ้างไหมคะ
1: อยากจะบอกว่าแกอย่าป่วยนะ
3: จ้ะ
1: เพราะฉันจะคงลำบากถ้าแกป่วยสักคนก็คือให้อยู่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวแล้วเราก็จะพยายามยืนยาวไปด้วยกันอย่างแบบไม่ต้องติดเตียงอ่ะอย่างไม่ต้องลำบากอ่ะคือที่ไปเล่นออกกำลังกันทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องถึงป่วยเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครเข้ามาแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วพี่เล็กล่ะคะ
3: ขอบคุณในทุกอย่างที่เป็นพี่ที่เข้มแข็งมากและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในหลายๆเรื่องคือก็เป็นเหมือนพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นทุกอย่างที่สอนชีวิตให้เราด้วยแล้วก็ดูแลน้องๆดีมากให้ความรักดีมากปกป้องคุ้มครอง
2: ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ป่วยกับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนป่วยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ
1: ผู้ป่วยก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าอย่านึกว่าเราต้องถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอ่ะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
3: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
0: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วย อย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราต้องเห็นคนข้างๆที่ยอมเสียสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้วได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
2: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่

0: คนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
1: คุณอู๊ดล่ะครับ
2: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยดูมีสติมากมีสติมากตั้งแต่ต้นแล้วขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้คนเฝ้าคนดูแลเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหล่ซึ่งผมไม่สามารถทำได้
1: เพราะคุณอู๊ดอยู่ในฐานะผู้ดูแลเหมือน
2: ใช่ครับซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี่ไม่ยอมทำให้กันและกัน
3: ซุดลงไปเลย
2: มันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าแล้วผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วยเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายกับงานกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่ผมว่าโอเคเลยครับ
1: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับแชร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับแชร์ที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็เสียสละฝั่งหนึ่งก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
4: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัวทุกข์ใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
4: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

0: ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโฟ
5: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
7: พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับแต่ในตอนนี้คุณแบงค์ผู้ดำเนินรายการของเรากำลังเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อทำการทดสอบอะไรบางอย่างและจะมาพบกับท่านผู้ชมในช่วงสำคัญท้ายรายการครับหากให้พูดถึงการ

0: เดินทางในโลกปัจจุบันที่รวดเร็วสะดวกสบายที่สุดก็คงไม่พ้นการโดยสารด้วยเครื่องบินที่จะพาเราบินข้ามไปยังซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดายและเทคโนโลยีในยุคนี้ก็พัฒนามากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยรวมถึงราคาค่าโดยสารที่ถูกลงจึงเป็นที่นิยมในการเดินทางอย่างมากทั้งปัจจุบันและในอนาคตหากจะให้พูดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบินก็ยังมีให้เราได้เห็นตามข่าวทั่วโลกดังนั้นในตอนนี้พวกเราทีมงาน Why Survival จะขอพาท่านผู้ชมไปร่วมทดสอบและเรียนรู้การปฏิบัติตัวเองให้มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกได้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการคำนึงถึงอย่างสูงตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในวันที่ผ่านมานะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ระบบมาตรฐานการบินเนี่ยยิ่งต้องควบคุมมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยควบคุมทางด้านความปลอดภัยของการบินเป็นหลักเลยต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ผ่านตามเกณฑ์ที่เขาบอกเราถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นบินในตัวของนักบินก็ต้องมีการทดสอบก็คือจะมีการเข้าซิมูเลเตอร์เป็นเครื่องบินจำลองซึ่งจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน emergency ที่เหมือนจริงมากๆเหมือนกับของจริงเพราะฉะนั้นเราจะมีการเข้าซิมในทุกๆ6เดือนเพื่อใส่เหตุการณ์ต่างๆเข้ามาให้เราแก้ไขแล้วดูว่าเฮ้ยเราถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอของจริงมันก็จะไม่ตื่นตระหนกสามารถแก้ไขได้โดยปกติเราจะฝึกไว้เลยว่าถ้าเทคออฟขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ดับแล้วเราจะไปต่อยังไงซึ่งในส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด
2: ในการฝึกครั้งต่อไปของเราจะมีเอนจินไฟนะครับผมเป็นเทคออฟขอให้นักบินทั้งสองเตรียมตัวได้นะครับ

0: Evacuate.
1: Evacuate.
0: Evacuate now.
2: 1-5.

0: ทุก6เดือนที่เราเทรนนิ่งกันเนี่ยเขาจะมีคอร์สซิลิบัสมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Engine File หรือว่าเรดาร์เสียวิทยุเสียการสื่อสารทำไม่ได้หรือทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับเราก็ต้องมาเจอในซิมูเลเตอร์ก่อนเพื่อที่ว่าพอไปเจอในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีสติอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันเป็นประจำอยู่แล้วเราเข้ามาฝึกในซิมูเลเตอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราเคยเจอซ้ำๆอย่างน้อย2ครั้ง3ครั้งเราก็จะตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นครับ Human Error เป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากการบินเนี่ยเขาก็มีการควบคุมพยายามให้อยู่ในกรอบให้เกิดอุบัติเหตุจาก Human Error เนี่ยให้น้อยที่สุดโดยการจับคนมาเทรนนิ่งร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพความปลอดภัยเป็นภาพเดียวกัน
1: สถิติมาทั้งหมดเนี่ยเทคออฟกับแลนดิ้งเนี่ยจะเป็นเฟสที่เกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังเวลาลูกเรือแสดงให้ดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยควรจะทำยังไงลูกเรือจะบอกอยู่แล้วว่าโอเคช่องทางฉุกเฉินเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บางทีช่องทางฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่ข้างหลังคุณเองก็ได้แล้วเวลาเราออกเราจะออกตรงไหนได้บ้างประตูตรงนี้ถ้าตรงนี้เกิดพังขึ้นมาจะทำยังไงอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฟังเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้นะ
2: เมื่อเราขึ้นเครื่องบินแล้วก็ต้องรับฟังกฎระเบียบบนเครื่องจักรเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพราะทุกสิ่งได้กำหนดมาเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นครับโดยในครั้งนี้เราได้รับการอนุญาตในการถ่ายทำเป็นพิเศษเพื่อแนะนำอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงสุดที่ท่านผู้ชมต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์จากสารคดีของเรามากที่สุดตั้งใจฟังให้ดีนะครับ
0: อุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารทุกท่านควรจะตั้งใจดูในการทำการบินทุกครั้งนะครับที่จะมีลูกเรือมาคอยสาธิตให้เราชมอันนี้คือออกซิเจนมาสก์ซึ่งออกซิเจนมาสก์ตัวนี้นะครับจะดรอปลงมาออโต้จากที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของทุกท่านเมื่อมีดีคอมเพรสชันเกิดขึ้นในเคบินนะครับเมื่อดรอปลงมาอย่างนี้ดึงลงมาเลยแล้วใส่ครอบจมูกแบบนี้ได้เลยนะครับถังดับเพลิงนะครับเราอาจจะเคยเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วถือตั้งตรงแบบนี้ดึงพินที่มือจับออกแล้วก็ฉีดไปที่ฐานไฟครับไลฟ์เวสต์นะครับชูชีพที่คอยช่วยเราไม่ให้จมน้ำซึ่งจะเก็บอยู่ใต้เก้าอี้ของผู้โดยสารทุกท่านนะครับดึงออกมาก็จะมีถุงแกะออกมาจากถุงจะเป็นชูชีพสีเหลืองๆแบบนี้มีไฟตรงนี้เรืองแสงอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำนะครับสายคล้องข้างล่างจับมาคล้องด้านหน้าก่อนออกจากเครื่องกระตุกพินสีแดงนี้นะครับมันจะเป็นการทำให้ชูชีพของเราพองลมถ้าเครื่องพองลมไม่ทำงานสามารถเป่าลมที่ท่อข้างนี้ได้ครับถุงใบนี้นะครับเราจะมีโอกาสเห็นก็ต่อเมื่อตอนที่เราแลนดิ้งลงในน้ำเพราะว่าถุงนี้มันจะแอบอยู่ในแพของเราหรือเรียกว่าสไลด์ลาฟของเครื่องบินนะครับซึ่งในถุงเหล่านี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่คอยช่วยเหลือให้เรายังชีพได้ในตอนที่เรารอความช่วยเหลือจาก Search and Rescue นะครับหยิบออกมาจากถุงนะครับก็จะมีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวนี้จะเป็นไฟฉายใช้น้ำในการแอคทีเวทนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถ่านตัวนี้จะเป็นพลุใช้ในเวลากลางคืนหรือเมื่อเห็นว่ามีเครื่องบินหรือคอปเตอร์มาช่วยเหลือเท่านั้นนะครับแล้วค่อยยิงขึ้นเป็นแฟลร์นะครับผม C Dye Marker เป็นอุปกรณ์ที่ไว้โยนลงไปในน้ำมันจะมีสารเรืองแสงทำให้คนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยจากทางด้านอากาศเนี่ยจะมองเห็นว่าเราขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณไหนของมหาสมุทรนะครับและอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรูอยู่ตรงกลางเพื่อให้เราที่ยืนอยู่บนพื้นดินเนี่ยส่องไปหาเครื่องบินหรือคอปเตอร์ที่กำลังมาช่วยเหลือเราและเมื่อเราส่องไปหาเขาเนี่ยกระจกตัวเนี้ยเราจะทำการสะท้อนแสงแดดไปหาคนที่จะมาช่วยเหลือเราได้โดยเล็งจากรูตรงนี้นะครับถ้าคุณโชคร้ายมากๆจริงๆไม่เหลือลูกเรือแล้วแม้แต่คนเดียวไม่เหลือผู้โดยสารคนอื่นแล้วจะหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ไหนให้สังเกตป้ายสัญลักษณ์ต่างๆตามที่เก็บสัมภาระด้านบนนะครับตาม overhead bin หรือตาม emergency exit ประตูทางออกเนี่ยก็มักจะมีอุปกรณ์ยังชีพเหล่านี้นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีกล่องที่เป็น medical kit จะได้รับอนุญาตให้ใช้โดยแพทย์เท่านั้นนะครับในกล่องนั้นก็จะมีทั้งยาเข็มฉีดยาสายรัดวัดความดันหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ advance ขึ้นมากว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าประสบกับอุบัติเหตุและไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตจริงนะครับ
2: เมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศ มีแรงสะเทือนหรือมีเหตุเครื่องกำลังตกการที่เราก้มตัวให้พ้นจากส่วนหัวของเบาะด้านหน้านั้นจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากสิ่งของอยู่ด้านหน้าห้องโดยสารหล่นกระแทกมาที่ศีรษะของเราได้เพราะสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ในขณะเกิดเหตุได้ครับเมื่อเครื่องบินตกและไฟดับให้เราหมอบต่ำและค่อยๆมองหาเส้นสะท้อนแสงที่พื้นโดยสามารถมองเห็นได้ในที่มืดและพาเราไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินได้กรณีมีควันไฟจะต้องนำผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดดมควันเข้าปอดและทำให้หมดสติได้และพยายามหมอบต่ำกว่าปกติเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ใต้ควันไฟให้ได้มากที่สุดและพาตัวเองออกจากเครื่องบินผ่านประตูฉุกเฉินให้ได้อย่างเร่งด่วน
3: และตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องบินเล็กครับซึ่งก็มีประเภท2ที่นั่งหรือ4ที่นั่งหรืออาจจะเป็นคอปเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะได้ขึ้นเครื่องบินประเภทนี้นั้นก็อาจจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวหรือท่านที่อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการบินอย่างเช่นงานสำรวจก็เป็นไปได้ครับซึ่งในตอนนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกฎและข้อระเบียบในการขึ้นเครื่องบินประเภทนี้กัน
2: เราได้พาท่านผู้ชมเดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามบินขนาดเล็กซึ่งดูจากเครื่องบินแล้วดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่กลัวความสูงครับแต่สำหรับคนที่ชอบความท้าทายด้วยการบินท่องเที่ยวชมวิวด้วยเครื่องบินขนาดเล็กก็มีเยอะเช่นกันครับในครั้งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการโดยสารด้วยเครื่องบินขนาดเล็กและการเตรียมตัวในการโดยสารได้อย่างปลอดภัย
4: สำหรับเครื่องบินที่เรามาทำการบินนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนเป็นเครื่องที่ถูกต้องนะครับก็คือมีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีความสามารถในการทำการบินนะครับการผลิตเองก็ต้องมีแม่แบบที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนสำหรับเครื่องที่นำเข้าก็จะเป็นเครื่องที่มีสแตนดาร์ดมีมาตรฐานมาจากต่างประเทศแล้วมีการเซอร์ติฟายมาจากต่างประเทศแล้วอาจจะเป็นการนำเข้ามาทั้งลำหรือเป็นชุดคิดเข้ามาประกอบโดยช่างที่มีเซอร์ติฟิเคตในการประกอบเครื่องหลังจากประกอบเครื่องแล้วก็จะมีการเทสต์ไฟลท์ทำการบินอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ไปจดทะเบียนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนแล้วก็จะมีการทำเซอร์ติฟิเคตอีกอันหนึ่งเซอร์ติฟิเคตออฟแอร์เวอร์ทิเนสเครื่องมีความสามารถในการทำการบินมีความปลอดภัยสำหรับทำการบินนะครับ
2: แล้วเครื่องบินขนาดเล็กได้มาตรฐานหรือไม่มีการดูแลรักษาเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือไม่จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้แค่ไหน
4: การบำรุงรักษาเรียกว่า schedule maintenance เราจะต้องทำตามขั้นตอนโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นตามห้วงระยะเวลาตามชั่วโมงบินมันก็จะมีตารางการบำรุงรักษาต้องให้ช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทเท่านั้นมาทำการตรวจเครื่องยนต์เครื่องบินและอุปกรณ์ทุกอย่างที่ประกอบอยู่บนเครื่องบินนั้นให้มีความสามารถในการทำการบินได้ตลอดเวลาครับอันนี้สำคัญสำหรับเครื่องนี้ก็คือเรื่อง limitation ของลมแล้วก็ต้องดูเช็คสภาพอากาศวันนี้ฝนตกไหมลมแรงไหมลมกระโชกไหมอุลตร้าไลท์คือเป็นอากาศยานเบาพิเศษเบามากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแรงลมมากๆหรือลมกระโชกก็จะทำให้การบินด้วยความยากลำบากถ้าเกิดลมกระโชกแรงหรือเกินลิมิตก็อาจจะทำให้โครงสร้างเสียหายปีกหักลวดขาดหางหักเกิดอุบัติเหตุตกลงไปได้
2: เมื่อเราได้เห็นการเดินทางด้วยเครื่องเล็กกันแล้วทำให้เห็นว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันตามข้อกฎการบินอย่างเข้มงวดช่วงบ่ายของวันที่27กันยายนพุทธศักราช2557ได้เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในขณะที่กำลังทำการบินไปทางตอนเหนือของพม่าจึงทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีกัปตันชัชวาลท่านทองนักบินผู้ช่วยชาวพม่าและผู้โดยสารชาวพม่ารวมเป็นจำนวน3คนหายตัวในป่ากว่า11วันในขณะที่คนทั่วโลกถอดใจว่าเสียชีวิตอย่างแน่นอนกลับถูกพบเจอ และรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ในเช้าของวันที่7ตุลาคม2557โดยเราจะขอย้อนไปเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในอดีตเพื่อเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากเรื่องจริงกันครับ
5: ชาวพม่าซึ่งเป็นนักไต่เขาขาดการติดต่อหายไปก็เห็นว่าเครื่องเราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการไปช่วยเหลืออยู่แล้วก็เลยติดต่อให้เครื่องเราบินกลับไปช่วยเขาอีกทีทางทีมงานก็จะคอยตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดต่อกับทางปลายทางเส้นทางสภาพอากาศบินได้ไหมกว่าจะบินได้ก็บ่ายสามโมงบอกว่าสภาพอากาศบินได้แล้วก็บินเข้าไปช่วงบินไปมันก็ปกติฮะอากาศก็แจ่มใสแล้วจนกระทั่งมันเหลืออีกประมาณ28นาทีค่อนใหม่จะถึงที่หมายไฟมันแลบกับฟ้าผ่าอยู่หลังก้อนเมฆใหญ่ดำทะมึนทึนเลยซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะไปซึ่งเราเข้าไม่ได้แน่เราขอยกเลิกภารกิจขอแบ็คแพ็คกับสนามบินภูเต่าช่วงที่เราบินบนกลับมาแล้วหลบลงมาชั้นเมฆอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มาเจอกับกลุ่มเมฆเป็นพายุเมฆซึ่งเข้ามาแบบฉับพลันทันด่วนไม่ทันอะไรที่เราจะตั้งตัวมันเข้ามาไปไม่ได้แล้วลงพื้นก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ก็เข้ามาพับอยู่เหนือยอดเขาเนี่ยซึ่งเราเห็นอยู่ไรๆนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไม่ไหวยิ่งลมยิ่งแรงยิ่งนั่นแล้วมันเครื่องก็เริ่มพัดไปเครื่องมันก็จะทรุดก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องลงดีกว่าเอาเครื่องลงโดยที่เราตั้งใจเอามันลงเนี่ยเราจะปลอดภัยกว่าดีกว่าเราไปชนไปกระแทกกระทันก็เลยดึงเอาหางจุ่มลงไปในพุ่มไม้ซุกลงไปในพุ่มไม้เพื่อให้ตัวเราจะได้มีส่วนซัพพอร์ตมาให้เรากระแทกพื้นแรงพอหลังจากเครื่องลงมาถึงพื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสกีใบพัดอะไรมันหักหมดแล้วออกมาจากเครื่องเสร็จเราก็ช่วยกันเอาขนอาหารสัมภาระเสื้อผ้าขนออกมาให้ห่างเครื่องที่สุดเพราะเดี๋ยวกลัวไฟหรือเครื่องจะระเบิดวางแผนกันว่าจะต้องมีคนเฝ้าเครื่องอองเมียตูซึ่งนักบินอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็อาสาที่อยากจะเฝ้าเครื่องแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็วางแผนว่ากะว่าเดินไปประมาณ3วัน4วันนี่ก็น่าจะพ้นเราก็เตรียมเสบียงไปถ้าเราอยู่ที่เครื่องเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปกี่วันเราก็ให้คนอีกคนหนึ่งรออยู่แล้ว2ฝ่าย2ทาง2โอกาสต้องพยายามเปิดโอกาสนะให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนให้ได้การสื่อสาร

่นจุดไฟจุดควันให้เด่นขึ้นมาโดยในธรรมชาติในความสงบในความนิ่งของธรรมชาติให้มันเกิดการเคลื่อนไหวให้มันเกิดการผิดปกติจากในธรรมชาตินั้นซึ่งใครมาเห็นเข้าจะได้รู้ว่าณจุดนี้มีมนุษย์อยู่ผมจะไปเอาเสื้อผ้าซึ่งมันมีสีฉูดฉาดอะไรเนี่ยเอาไปห้อยตามกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งถ้าเผื่อเครื่องบินมาบินพับเขาจะรู้ได้ทันทีว่ามีคนรอดชีวิตแน่นอนเพราะว่าถ้าพวกนี้ออกมาแขวนได้เนื่องจากต้องมีคนรอดชีวิตต้องพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้คนที่มาช่วยเหลือเรานั้นได้รู้ก็ไม่รู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้พืชหรืออะไรเราไปเจอในป่าซึ่งเราไม่รู้จักที่มาที่ไปเราก็ไม่กล้ากินก็ได้กินแต่น้ำน้ำก็คือเราจะฟังเสียงตลอดเราเดินให้ตรงที่สุดเพื่อลดระยะไม่ให้เดินอ้อมและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยต้องมีน้ำให้เราได้กินนะเราจะได้ยินเสียงน้ำตลอดได้อาศัยกิน

ราเล็งยอดเขาเอาไว้อยู่แล้วเราก็พยายามจะเดินไปตามที่เราวางแผนปัญหามันคือกระแสน้ำเนี่ยเราต้องข้ามไปทางนู้นข้ามมาตรงนี้เพราะเราจะเดินตามลำน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าบางทีกระแสน้ำมันก็แยกซ้ายแยกขวาเราก็ต้องไปเส้นที่เราจะต้องไปมันก็จะต้องข้ามน้ำ

ทำเลที่บังฝนเพราะมันจะมีฝนส่วนมากเราจะอาศัยใบตองป่าใหญ่มากใบใหญ่เอามาสัก3ใบส่วนหนึ่งตัด3ใบ4ใบเอามาปูนอน2ผืน2ใบแล้วก็มาห่มเป็นผ้าห่มนะก็ช่วยได้กันได้สัก4โมงเย็นเนี่ยมันก็จะมืดแล้วเราก็จะหมดแรงคืนไหนก่อกองไฟได้มีไม้แห้งก่อกองไฟได้เราก็จะก่อไม่ได้ก็ทนสภาพไปต้องทน

ต้องมีปีนบ้างเดินลงบ้างเดินปีนเดินอะไรก็โดนหมดอ่ะหนามพวกอะไรอ่ะเละเทะหมดก็ช่างมันคือต้องการจะเอาชีวิตรอดแล้วไม่กับไอ้เรื่องเขาหลอกบอกเปิดอะไรพวกนี้ช่วงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกระดูกซี่โครงเนี่ยร้าวนะแล้วก็รองเท้ามันกัดซึ่งเราก็ถอดไม่ได้เพราะเราเหยียบก้อนหินก็จำเป็นต้องทนเจ็บอยู่ไปจุดที่ข้ามน้ำเนี่ยคือเป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าเผื่อจมน้ำหรือล้มเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ลุกเพราะกระแสน้ำมันแรงมากแล้วน้ำเนี่ยมันก็ประมาณสักเกือบถึงเอวตื้นสุดก็ประมาณเข่าและหินเมื่อค่อนข้างจะลื่นมันต้องตั้งหลักให้ดีเดินข้ามระยะข้ามแม่น้ำเนี่ยมันก็ประมาณเกือบ20เมตรจะต้องระวังไม่ให้ล้มถ้าล้มเราไม่มีแรงลุกเราก็จะไหลไปตามน้ำก็คงจะไม่รอด

0: วันที่8ละวันที่8ซึ่งเราสังเกตจากพระจันทร์เราเดินมาวันที่8ละเราก็เริ่มใจไม่ดีเฮ้ยเราจะไปฝืนเลยไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวสู้ปล่อยให้เขาอีกคนเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักเดินป่าเนี่ยเขามีชีวิตรอดเดี๋ยวเขาไม่ต้องมาพวงอยู่กับเราบอกให้เขาไปเลยดีกว่านะเขายังมีโอกาสรอดเพราะยังไงเราไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรงที่เราจะเดินเราไม่คือพูดง่ายเดินข้ามน้ำนี่เราเดินไม่ได้แล้วเรายกขาไม่ไหวแล้วลุกก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหมดแรงอ่ะหมดแรงครับหมดสภาพหมดแรงก็นิ่งอยู่อย่างนั้นก็เลยต้องบอกให้เขาตัดเหมือนว่าตัดทิ้งจากเราไปซะเราเป็นภาระเขาแล้วกำหนดไว้ว่าภายใน3วันเนี่ยถ้ากลับมาช่วยได้ผมจะอยู่ถึง3วันแต่ถ้าเกิน3วันไปแล้วไม่ต้องรีบผมไม่ถึงแน่ผมไม่มีชีวิตแน่นอนผมตายแน่พอไอ้ช่วงที่จะไปอ่ะวูเนี่ยฮะเขาก็มาขอโทษกราบขอโทษแล้วก็กราบลาเหมือนขอขมาลาโทษกันซึ่งกันและกันเพราะว่ากะว่าหากใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปก็อย่าได้ถือโทษโกรธกันอะไรประมาณนี้เขาก็เดินออกไปหลังจากนั้นไปวันที่3พอดีซึ่งเขาก็เดินกลับมาหาเดินกลับมาเจอผมตอนสัก10โมงเช้าหลังจากนั้นก็มีการหามผมอะไรติดต่อประสานเอาเครื่องมารับ
1: เมื่อการดำเนินชีวิตของเราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการโดยสารได้และการที่เราต้องเรียนรู้การป้องกันตัวและวิธีการเอาตัวรอดแบบนี้เสมอบางครั้งความรู้ต่างๆนี้จะช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้ครับและทั้งหมดนี้คือการทำการสาธิตการเอาตัวรอดจากเครื่องบินตกมาฝากท่านผู้ชมอย่างเจาะลึกโดยหวังว่าการนำเสนอของเรานั้นต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแม้ว่าโลกของเราจะมีเทคโนโลยีทันสมัยมากแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยหลักความจริงแท้ของมนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้บนอากาศหากประสบภัยบนท้องฟ้าก็ทำให้เรามีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นเองครับและพบกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับและพบกันใหม่ในตอนสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกต

0: ฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คุณน้ำทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยผม
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ได้พาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่เหรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ริมถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ริมที่แปลว่าป่าเนี่ยริมไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะ

0: ซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: เออจากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนมันจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทําเรือสักลํานึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่เลยนะ
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้แ
0: ล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีพี่ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็เหมือนเจ้าของเล่าเออพี่ครับที่นี่เป็นเคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถามเหมือนแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี้
1: ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพอแม่แบบโยนธงขาวแล้วอะ
0: โอ้แม่ไม่เอา
2: แล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอาอย่างไร
0: เออ
2: สามคนพี่น้องจะเอาอย่างไร
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจแล้วแมททีเรียลเต็มไปหมด
2: มีทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
2: แต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่มากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้วิเศษนะฮะต้องไปเรียน
2: ใช้
0: คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคเพื่อครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรนะก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ
0: ่ง
2: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วพี่เอ้ยช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ด
0: ู
1: ไม่ออกไงมีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่ช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะนำ
2: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: พี่ครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันไปไม่ถูกเลย
0: มันเป็นป่าอย่างแท้จริงนะตรงนี้ฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ปลาดูก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
1: แดงปลาดู
0: เต็งตะกี้อ่าใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่เอชนเดินนำเดินท่านที่หนึ่งอันนี้ค
1: ือ
0: ยังไงบ้างฮะ
1: น
0: ี่
1: ค
0: ือหน้าใหญ่มาก
1: โอ้โหตรงนี้จะเคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาแล้ว
2: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่าไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเราใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือน
2: ท
0: ั้
2: งหมดแต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟต์ๆหน่อย
0: ประเภทต่อไ

0: ไปยังไงฮะ
1: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะ
0: แร
1: หายาก
0: ครับ
1: คือเป็นไม้มะยมหอม
2: ไม่เคย
1: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเออเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
1: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: อ๋อเป็นเนื้ออ่อน
1: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักเลยค่ะ
0: มันเบาเบา
1: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค
0: ่
1: ะเ
0: บ
1: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
1: ้มันจะออกสีเข้มเข้มหน่อย
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
1: จะเข้มมากไม้แดงเนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
1: ใช
0: ่ไม้แดงอ่ะ
1: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
1: แล้วจะมัน
0: กำกำ
1: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทา moisture body lotion body lotion
2: lotion
1: อยู่ตลอดเวลามันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
1: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทน
0: ใช่ทนมาก
1: ทนมาก
0: ฟังชัน
1: อลใช่
0: อ
1: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
1: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับมาผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะจะมีปีกไม้ใช่ไหมฮะ
1: นั่นคือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
2: ลองวาดวงล้อมม
0: ันใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
1: ันนี้10 12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
1: ใช่12นิ้ว
0: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
1: 32
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
1: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
2: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
1: เป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
1: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: พี่เขาอินกับ
0: ผมชอบ
2: ไม้
0: ชอบ
1: ไม่เลยเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
1: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
0: ั
1: ดกัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติ
0: ใช่ใช่
2: สมบัติของชาติคือเราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรขนาดนั้นเลยนะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู่
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแท่งใหญ
1: ่เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี
1: ่นี่ก็จะเป็นเตงกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่เตงกับตะเคียนโอ้เตงกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันเหรอฮะ
1: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
0: ื่
1: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
0: รอเล่น
1: ก็คือ
0: ครับ
1: ก็คือ
2: ไม่แก้ด้วยนะ
0: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่ค
0: นมีผีค่ะเออห่างเงี้ยครับผมครับ
1: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มี
1: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
0: แปลกเลยโอเคตะเคียนกับเตง
1: ตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
0: เออใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ย
1: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
0: กาบเรือใช่ค่ะ
1: แล้วก็อย่างเตงเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เตงตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่า ซูเปอร์สตรองอะซูเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก
2: ็
1: ระดับสูง5ดาว
0: เพราะ
1: อย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้แต่งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครง

0: โครงสร้าง
1: ไม่เห็นหัวสักนิด
0: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
0: อยู่มาแรกๆ
2: รุ่นคุณพ่อเลย
0: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
3: ค
0: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็
1: บ
0: ดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
1: อ
0: ะไม้
1: ใช้งานแล้ว
0: ไม้ใช้งานแล
1: ้
0: วไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่
0: มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่ใช่มีตำหนิ
0: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
1: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
1: ก็คือเนียมิ้นอะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
0: เก็บไว้
1: เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมาม
0: ีไม้
1: เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนวลหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากเลยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกหรือเขาทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
0: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝน อย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอ้ยจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอ้ยจะเอาไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบมันก็จะเป็นวิธีนี
1: ้แต่ว่า
0: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
1: ้เลย
0: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
1: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
2: ประมาณนี้หลัก
1: เรารู้จักกับแมทเทียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไงคาแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
2: ร่ำเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร
1: ่นอกจากจะได้วิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
1: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
1: เออ
2: โหมันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
1: เออใครหิ้วครูกลับบ้านไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่นเชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมามาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: end up here
2: ไม่รู้
1: What did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this
2: As you said before like yeah, me my so
0: ม
2: ีตัวหมาย
0: มีไม้เยอะ
2: ไม้ไม
0: ้ตามไม้มา
2: เยอะ
0: เออแดเนียลตามไม้มา
1: ผมว่าตามไม้เยอะ see the opportunities to like explore the design
0: so there are lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่ใน
0: ด้วย
1: แล้วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอื้อนะ
2: correct
0: right so which one is the first project that you work together
2: We start with the rail stool, the first one.
0: The stool,
2: yeah.
0: Oh, ก็คือไม่สวยมากอ่ะ
1: This is the first project.
2: The first one.
1: After the graduation.
0: เท่อ่ะ
2: Yeah.
1: Oh,
0: so โอ้โห Okay, ครับ
1: So who come up with the concept?
2: It's just like kind of like organic, yeah. So it's like okay.
1: So more like brainstorming.
2: Exactly.
1: Like ช่วย
0: improvising.
1: คิดว่าเออทำยังไงดีใช่ไหมคะแล้ว can you tell the story behind this?
0: Yes, please.
2: Okay, so the rail stool, like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi.
0: Okay.
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหา
0: อัตลักษณ์คาแรคเตอร์ของชลบุรี
2: and the origins the start of Thai Lim
0: ก็คือใช้ back story ของ Thai Lim มาทำเป็นตัวนี
1: ้ออกมาเป็นตัวนี้ how does it represent it? what did you pick to represent it?
2: So before Thai Lim was like build boats building
0: boat อู่ต่อเรือครับ
2: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like sea, the boats to a seat.
0: Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี
1: ้
0: เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly. And so just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey. Even now it looks simple. It's like have the many angle.
0: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเนี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พ
1: อ
0: โชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้สองชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: วิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อกหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
0: แต่ว่า
1: ออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of
2: this one is a beam so basically we
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี้ยึดไว้ให้มันเป็นเออ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
1: เดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right okay
2: so this one we just like
0: stop เอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้ผมรู้นะครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: โอเค so
0: when just like it's stackable
2: is like kind of like the part that you will just like
0: มันก็อยู่แค่นี
2: ้ like more or less we know that is like okay
0: วิสวยนะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep it away from
1: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วก
0: ็ by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful
2: right small space compact so
0: แล้ว
1: คนไม่มีที่เยอะก็อันนี้ก็
0: สวยงาม
1: ดูดีมินิมอล
0: ฟังชั่นอลเราพูดถึงคัลเลอร์เพลย์บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้มคือ รู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอันนี้เข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: เขาไม่เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเคไท
2: ม์
0: ไลน์คีปไปเลยเว้ย
2: ชัวร
0: ์โอเ
2: ค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่วันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวนึงที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
0: บางแสน
3: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักท่านนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
2: vacation feeling relax
0: Easy.
2: So exactly. So the type of furniture, like the first design, was like a low furniture that let you connect to the floor. This like sabay position.
0: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานนู่นนี
1: ่เรียกบ้าน
0: ๆบ้านๆโอเค so let's do it go

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรง
1: ครับ
0: ของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับคืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้คาน
1: อาจจะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: อ
0: ะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อ่ะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช่
1: หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิกเนเจอร์ใต้ลิ้นคือเราใส่คานแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาแบบมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: แน่น 100% เขาแต่ว่าขัดเอาไงป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: ถ้าสีมันจะโดดผมหน่อยไหม
4: ใช่คร
3: ับ
4: อ
2: ยาก
4: ขอ
2: เล
4: ขอ
2: ย่างน
4: ี้
2: ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก
4: ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง

0: ็นไฟนอล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอเรชั่นของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับ
2: ที่ให้เรา
3: ครับ

0: นะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ทีวี
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation

TION genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic HEREDITARY CHARACTERISTIC hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งยานนี้ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเออเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลัง